0: ติเตรียมชงครม. 22 กันยายนนี้พิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัดอีก2เดือนรูปแบบ 60-40 ลดภาระค่าครองชีพประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัดอีก2เดือนระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569โดยคงสัดส่วนร่วมจ่าย60-40และเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่22กันยายนนี้การต่ออายุโครงการจะใช้งบจากวงเงินกู้200,000 ล้านบาทแรกซึ่งสำรองไว้สำหรับสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยไม่มีการโยกงบจากส่วนอื่นหรือส่วนเปลี่ยนผ่านพลังงานด้านนายลวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการจะทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ 100% ประกาศผลวันที่30กันยายนและเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์จะสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้และเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.ส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบด้วยอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอเสเรียงอำเภอศพเมยให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางทางนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมงและติดตามผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมกลางสัปดาห์เรอัลเบติสชนะเกตาเฟ่ที่เหลือ10คน1-0มาลากาแพ้บีเรอัล1-3ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่3คู่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าชนะนอริชซิตี้5-0ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจยูเวนตุสชนะเอ็นอีซีเนเมเกน5-0เรอัลซูซิดาดแพ้บอลมัด1-2เบียซิกชนะโอลิมปิกมาร์เซย์4-1กาสโกเซลติกแพ้เฟรนวารอส1-3และคริสตัลพาเลซชนะเลสพอตนั่นที่เหลือ10คน4-0ขณะที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม4แมตช์ที่2ทีมนักตบลูกยางสาวไทยเอาชนะคีร์กีสถาน3-0เซต25-13 25-7และ25-7คะแนนเก็บ6แต้มเต็มพร้อมการันตีผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: อย่าเสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแต่ใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าไปกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากกองทัพภาคที่2โดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ต้อนรับการกลับภูมิลำเนาของพลทหารณรินทร์เงาไพรกำลังพลของหน่วยหลังรับการฟื้นฟูร่างกายจากการสูญเสียขาด้านขวาจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายืนยันยึดมั่นในการดูแลสิทธิกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดและต่อเนื่องผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ย้ำแนวทางปฏิบัติในการฝึกให้เหมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายจิตใจความรู้และทักษะก่อนกำลังพลจะลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาในปีงบประมาณ2570กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21บูรณาการตำรวจตระเวนชายแดนและสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่สกัดลักลอบการลำเลียงยาไอซ์ล็อตใหญ่ได้120กิโลกรัมริมฝั่งโขงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จัดการแข่งขันบินโดรน FPVBird Postal View เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกแข่งขันเดินทักษะประจำปีเพื่อพัฒนาความรู้ความชำนาญในการใช้อากาศยานไร้คนขับรองรับภารกิจในสนามรบยุคใหม่ราคาน้ำมันโลกลดลง 1% แต่ยังเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลยังคงเป็นห่วงปัญหาอุปทานน้ำมันเนื่องจากสงครามยังคลุกรุ่นซาอุดิอาระเบียยังโจมตีทางอากาศในจังหวัดฮัตจาของเยเมนส่งผลให้ชาวเยเมนเสียชีวิตและบาดเจ็บบางส่วนล่องเรือหนีตายลงทะเลแดงพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก
1: ถึงสตะเมื่อวานการกำหนดน้อมประนตบำเพ็ญกุศลถวายถึงร้อยวันผ่านไปโศกไม่คลายไทยทั้งหลายน้อมบุญส่งพระองค์พาอรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีพร้อมกับทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนภักดรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับอยู่พูดคุยทักทายและดำเนินรายการร่วมกับคุณฟังนะครับในช่วงเช้าของวันนี้ครับ
1: ครับวันนี้ก็เป็นวันครบ100วันสิ้นพระชนพระองค์พานะครับปวงชนชาวไทยก็ได้น้อมใจบำเพ็ญกุศลถวายนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ในส่วนของกองทัพบกก็มีพิธีบำเพ็ญกุศล
2: ใช่ครับ
1: นะครับวัดวาอารามต่างๆส่วนราชการต่างๆทั่วประเทศก็ยังน้อมรำลึกถึงพระองค์นะครับแม้ว่าร้อยวันจะผ่านไปแต่ว่าความโศกในหัวใจก็ยังคงอยู
2: ่ถูกต้องครับ
1: นะครับยังคงเฝ้านึกถึงพระกรณีกิจต่างๆที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาโดยตลอดนะครับเอาเช้าวันนี้วันศุกร์นะครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศเช้าวันนี้ตื่นมาพร้อมกับมีอยู่ข่าวหนึ่งที่หลายคนก็ฮือฮาทีเดียว
2: น้องลิซ่าใช่ไหมครับ
1: น้องลิซ่าพาส้มตำไทย
2: ครับ
1: พาเบียร์ไทยขึ้นรายการ The Tonight Show นะครับ
2: ใช่ครับ
1: เรียกว่าส่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกเลยนะฮะ
2: ก็พูดถูกพูดถึงเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็มีการแชร์เป็นการตัดคลิปบ้างเป็นคลิปเต็มของรายการบ้างเนี่ยนะครับ เรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไทยเนี่ยเมื่ออยู่ในมือของน้องลิซ่าแล้วเนี่ยนะครับโอ้ดังกระหึ่มอาจารย
1: ์นั่นสิน
2: ะไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะตั้งแต่ลูกชิ้นยืนกินนะทุ่งดอกบัวแดง
1: ใช่ครับ
2: นะครับมีในส่วนของร้านอาหารยาดมนี่นะ ก็เป็นกระแสนะครับล่าสุดก็มีในเรื่องของส้มตำแล้วก็เบียร์ไทยด้วยนะครับซึ่งก็ ได้รับการชมเขาบอกว่าผ่านเขาบอกว่าช่องทางการมองเห็นผ่านสื่อแล้วก็ช่องทางดิจิทัลที่เขามีการไปรวบรวมเนี่ยเขาบอกว่าในขณะนี้มีคนดูเนี่ยนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ที่ผ่
1: ค
2: าร น
1: ับ
2: มาเพลงนะครับซิงเกิลของลิซ่าสวัสดีค่ะ
1: โอ้โห
2: แล้วก็เดี๋ยวเขาเตรียมที่จะออกเพลงใหม่ใ
1: ค
2: ห
1: ร
2: ้
1: ับ
2: กับแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยได้ติดตามกันคุณลิซ่าบอกว่าขึ้นต้นด้วยตัวทีแต่ยังไม่เฉลยว่าเป็นบทเพลงอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามกัน
1: อ๋อ
2: เนี่ยนะครับ
1: น
2: แต่ที่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยคนเราทั่วโลกเนี่ยนะฮะได้เห็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: ส้มตำกับเบียร์ไทยเนี่ยนะฮะ
1: ครับไอ้คือตัวทีผมก็นึกถึงไทยแลนด์นี่แหละนะ
2: เดี๋ยวรอดู
1: เดี๋ยวรอลุ้นกันนะฮะนะครับบวกกับ ตอนนี้ลูกสาวแห่งชาติอีกคนหนึ่งน้องเนเน่
2: น้องเนเน่
1: นะฮะ
2: นะครับ
1: เข้าไปที่อเมริกาแล้วนะ
2: ก็ประมาณ23กันยายนนี้นะครับ
1: ครับ
2: ก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต
1: ์ครับ
2: ครับผม
1: นี่เรื่องราวดีๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็นำพาให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนนะฮะเยาวชนคนไทยหรือหญิงไทย
2: ครับ
1: ไม่แพ้ชาติใดในโลก
2: โอ้ใช่
1: ครับและยิ่งเป็นเยาวชนแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับอายุยังไม่มากเนี่ยแต่ว่าสร้างสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ได้ระดับโลกนี่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างยอดเยี่ยมให้กับเด็กๆและเยาวชนในการฝึกหัดพัฒนาตัวเอง
2: ครับ
1: นะครับในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาศิลปะนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาสาวไทยอย่างเช่นวอลเลย์บอลนะก็จะได้ไปโอลิมปิกแล้ว
2: โอลิมปิกแล้ว
1: ปีนี้
2: ใครจะคิดอ่ะอาจารย์นะที่ต้องบอกว่าเป็นโอ้หนึ่งคือแรงฟิตซ้อมของนักกีฬาสตาฟโค้ชแล้วก็แรงเชียร์ของคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมนักตบลูกยางสาวไทยของเราด้วยครับ
1: ครับนี่คือเมืองไทยของเราที่มีเรื่องราวดีๆตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งก็จัดมาตั้งแต่ปี2519 50ปีมาแล้วนะครับ
2: ครับ
1: เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวปีนี้จัดขึ้นในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองบางนรามาเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธิรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบนิกรชาวไทยครับ
2: ครับซึ่งกรมสมเด็จพระเทพนะครับพระองค์ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่นะครับรวมถึงผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ร่วมแสดงผลงานในวันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนราผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดซึ่งถือว่าเป็นของดีในพื้นที่นะครับและยังได้พระราชทานรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียง
1: โ
2: อ้มีการแข่งขันนกเขา
1: ใช่ครับ
2: แข่งกันขันเสียงเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: โอ้สุดยอดไปเลย
1: ทางใต้เขานิยมเลี้ยงนกเขาไงเพื่อไปแข่งขันกันนะครับเนี่ยงานของดีเมืองนราครั้งที่49นะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนะครับประกอบด้วยงานวันลองกองการแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดอย่างที่ว่าแล้วก็เนี่ยประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีการแข่งขันเรือกอและเรือยอกกองแล้วก็เรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานเช่นเดียวกันนะครับขบวนแห่ทางบกจาก13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและก็วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ครับ
2: ครับซึ่งรอบจากนี้ก็มีนิทรรศการวิชาการจาก26หน่วยงานรวมทั้งหมด5โซนนะครับภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะครับได้แก่โซนเกษตรสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์แห่งแผ่นดินเขาก็มีการนำเสนอนะครับตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพื่อเป็นการยกระดับแล้วก็ในเรื่องของมูลค่าการผลิตสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้เพื่อความมั่นคงทางการเงินและการอาหารนะครับให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงปัจจุบันนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีเกษตรด้วยครับ
1: ครับโซนสนองงานพระราชดำรินั้นนำเสนองานสนองพระราชดำริทั้งในด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไหมการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับมีโซนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษานะครับเขานำเสนอการพัฒนาเด็กแล้วก็เยาวชนตั้งแต่แรกเกิดเลยไปจนถึงในเรื่องของการพัฒนาสู่เส้นทางอาชีพการนำนวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับในส่วนของผลิตภัณฑ์แล้วก็อาชีพของชุมชนครับ
1: โซนทรัพยากรและการอนุรักษ์นำเสนอการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีโซนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่น่าสนใจก็คือเขามีการนำเสนอการพัฒนาคนในมิติต่างๆคุณผู้ฟังครับอย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมด้านอาชีพส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่การสาธารณสุขของประชาชนนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้กลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ครับในโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดภายใต้ชื่ออย่างที่บอกนะครับศิลปาชีพนราก้าวไกลหลอมหนุกใจด้วยพระบารมีเช่นนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการศิลปาชีพและงานกระจูดการแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ8ประเภทนะฮะมีกระจูดใบลานปานันปักผ้าเซรามิกแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทอผ้ารวมไปถึงสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนการประกวดและแข่งขันผลิตศิลปาชีพเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้วก็สืบสานให้คงอยู่สืบไปครับ
2: ครับก็หลังจากนั้นนะครับเวลาประมาณ 13:40 นาทีนะครับพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านปานันที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะครับทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานซึ่งสร้างขึ้นแทนอาคารหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็มีในส่วนของครุพันธ์ที่โรงอาหารได้รับความเสียหายเนี่ยก็มีการจัดสร้างขึ้นแทนทั้งหมดนะครับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างแล้วเสร็จนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคมในปี2567ครับ
1: ครับจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับในสังกัดคณะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522ในชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน 1,697 คนนะครับโดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริมาตั้งแต่ปี 2,563 ด้านการศึกษานักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3ได้ศึกษาต่อในระดับสูงทุกคนครับส่วนผลการประเมินคะแนน NT และคะแนน O-NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขด้วยการสอนพิเศษเพิ่มเติมนะครับในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ด้านจริยธรรมนั้นส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
2: ครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับพระองค์ทรงทอดพระเนตรการเรียนการสอนอย่างเช่นวิชาคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็เริ่มให้เด็กเนี่ยต้องเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาแล้วก็มีการเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานนะครับไปจนถึงของการค้นคว้าข้อมูลแล้วก็ไปถึงการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในเรื่องของการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันนะครับนอกจากนี้มีในเรื่องของการเรียนแบบวิชาชีพด้วยนะครับการเย็บเสื้อผ้าการเดินจากต่างๆนะครับแล้วก็พระองค์ได้พระราชทานอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเพื่อใช้ในการฝึกสอนแล้วก็เน้นให้นักเรียนได้รับความรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงนะครับนำไปสู่ในเรื่องของการต่อยอดในการสร้างรายได้ต่อไปครับ
1: ครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ครบ100วันสิ้นพระชนอย่างที่เกริ่นกล่าวตอนแรกนะครับ
2: ครับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปนาวันครบ100วันนะครับ พระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะครบบรรจบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญกุศลพระราชกุศลทักษิณานุประทานจำนวน2วันด้วยกันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็ได้แก่วันนี
2: ้ครับ
1: วันศุกร์ที่18กันยายน2569ในเวลา17นาฬิกาและวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเวลา10นาฬิกาของวันเสาร์ที่19กันยายน2569ครับ
2: แล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันนี้นะครับช่วงเวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวังจะเปิดจุดคัดกรองตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับพื้นที่เฝ้ารับเสด็จจะอยู่ที่บริเวณเต็นท์ตรงข้ามกับศาลฎีกาฝั่งสนามหลวงนะครับในขณะที่วันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่19กันยายนเนี่ยนะครับหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินจะอยู่ในช่วงเวลา10นาฬิกาซึ่งในวันพรุ่งนี้จุดคัดกรองจะเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนพื้นที่เฝ้ารับเสด็จจะอยู่ที่บริเวณเต็นท์ด้านหน้าศาลฎีกานั่นเองครับ
1: ครับเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้นะครับสำนักพระราชวังก็ได้แจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปแล้วนะครับโดยในวันนี้วันที่18กันยายนนี่นะครับเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาครับสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา11นาฬิกาครับ
2: ครับก็ขอความร่วมมือถึงจุดคัดกรองก่อนนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับ19กันยายนจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา2ทุ่มตรงนะครับหรือว่า20นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา19นาฬิกาขอความร่วมมือนะครับถึงก่อนจุดคัดกรองจะปิดแล้วก็การแต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับกรณีการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเนี่ยสวมชุดไว้ทุกนะครับคุณสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนแล้วก็คุณสุภาพสตรีขอให้สวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นครับ
1: ครับสรุปก็คือวันนี้ช่วงเช้าไปจนถึงเที่ยง
2: ครับ
1: นะครับช่วงบ่ายงด
2: ถูกต้องครับ
1: ส่วนพรุ่งนี้ได้ช่วงบ่าย
2: เป็นต้นไป
1: ช่วงเช้างดเพราะจะมีเสด็จพระราชดำเนินนะครับขณะเดียวกันการบำเพ็ญกุศลถวายในวาระครบ100วันหรือสัตมวานนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ภูมิภาคทั่วจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ได้จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันรวมไปถึงกองบัญชาการกองทัพบกอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะครับ
2: ครับก็เช่นเดียวกับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับตั้งแต่เวลาช่วง6นาฬิกาที่ผ่านมาของอุดรธานีเนี่ยได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญอุทิศถวายนะครับเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในวาระครบ100วันหรือว่าสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนเนี่ยนะครับจังหวัดอุดรธานีอาจารย์สุรีคุณผู้ฟังครับได้มีการนิมนต์หลวงพ่อบุญศิลป์นะครับหลวงพ่อบุญศิลป์โชติปัญโยนะครับหรือว่าคนในพื้นที่เรียกว่าหลวงพ่อแม่ทับกุ้งเนี่ยนะครับ
1: ซึ่งท่านบวชเอาภาษาเนี่ยนะ
2: ถูกต้องครับแห่งวัดป่าศรีคุณารามนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีเช้านี้ช่วง6นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยพระบุญศิลป์เนี่ยนะครับท่านก็ร่วมพิธีตักบาตรก็รับบาตรจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานีนะครับในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในวันสำคัญดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาอุดรธานีเนี่ยมีการบอกว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนราชการเนี่ยเยอะเลยทีเดียวที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวครับ
1: ครับพระองค์พาทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยด้วยพระกรณียกิจมากมายจริงๆอย่างเช่น โครงการหรือมูลนิธิต่างๆที่พอยกตัวอย่างได
2: ้ครับก็อย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายากยากสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเครือข่ายที่สำคัญในการลงพื้นที่ช่วยเหลือทุกเหตุการณ์นะอาจารย์
1: ใช่ครับ
2: นะครับไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนใดๆก็ตามแต่เรามักจะเห็นเนี่ยสีส้มเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เลยก็คือเป็นสีของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายากยากสภากาชาดไทยตั้งเต็นท์แล้วนะครับประกอบอาหารบ้างแหละมีจุดนู่นนี่นั่นเพื่อช่วยเหลือในทุกมิติควบคู่เคียงข้างกับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าลงพื้นที่เลยทีเดียวครับ
1: ครับแล้วก็อีกหลายกิจกรรมหลายโครงการนะครับโดยเฉพาะกำลังใจที่มอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เป็นโอกาสที่2นะครับในการที่จะได้มีอาชีพแล้วก็พัฒนาจิตใจให้กลับมาเป็นคนดีคนเก่งของสังคมต่อไปด้วยนะครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีโครงการพัชรสุธากาชานุรักษ์นะครับมุ่งแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกนะครับซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ณปัจจุบันนี้ยังคงดำเนินการกันอยู่ครับ
1: ครับพระปรีชาสามารถของพระองค์ด้านกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนนะครับองค์กรสหประชาชาติก็องค์การสหประชาชาติก็ได้ทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่พระองค์ท่านอีกด้วยเนี่ย
2: นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของการจัดกิจกรรมแล้วก็หมายกำหนดการในวันนี้เนี่ยนะครับมีในส่วนของการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเมื่อวานนี้นะครับก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่6ปี2569นะครับซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณนี้โดยมีทางด้านของพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านเป็นประธานในการประชุมนะครับพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยนะครับก็มีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศแล้วก็มีในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงจัดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพไทยครับ
1: ทุกเหล่าทัพก็มีความสำคัญรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติโดยเฉพาะในส่วนของกองทัพบกก็มุ่งพัฒนากองทัพให้ทันสมัยพร้อมรองรับภัยคุกคามในอนาคตทางด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ครับ
2: ครับก็ร่วมกันนะครับในการดำเนินการในหลากหลายมิตินะครับเรื่องของความมั่นคงเนี่ยจริงๆก็ต้องทำงานสอดประสานแล้วก็ร่วมมือกันนะอาจารย์มันหน่วยใดหน่วยหนึ่งอะทำงานหน่วยเดียวไม่ได้เนี่ยนะครับซึ่งการประชุมเมื่อวานนี้นะครับผลการประชุมแต่ละเหล่าทัพเนี่ยเขาก็มีการเสนอในเรื่องของความมั่นคงการพัฒนาทางด้านต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับต่อการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไปครับ
1: ครับนี่คือความสามัคคีพร้อมใจของทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับซึ่งก็หมั่นประชุมกันเนืองนิดนะฮะตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกว่าหลักอปริหานิยธรรมไม่เสื่อมแน่นอนถ้าประชุมกันบ่อยๆเพื่อทบทวนเรื่องราวในการปฏิบัติร่วมกันครับ
2: คงต้องลำลาแล้วนะครับเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยสำหรับเช้านี้ครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสุธีสุขสากล
2: ผมณัฐธาจันทรังสีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ด้วยมือที่ถืออาวุธ
4: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินกับกระผมพันโทไพโรธพนาลินฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพข้อคิดดีๆคุยกันกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าร่มเงาทั้งหลายเนี่ยบรรดาร่มเงาทั้งหลายร่มเงาญาติเย็นที่สุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปห้ามทัพพระเจ้าวิฑูรภะจะกลับไปฆ่าพระญาติของพระองค์นะครับพระเจ้าวิฑูรภะพอมาเจอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือยกทัพมาแล้วมาเจออยู่กลางทางนะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าร่มเงาที่ดีที่สุดนั่นก็คือร่มเงาญาตินะครับทำให้รู้ว่าญาติกันเนี่ยนะครับเป็นญาติกันจะทะเลาะกันยังไงขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ดีต่อกันคนที่มีลูกคนเดียวลูกไม่มีพี่ไม่มีน้องนี่ก็จะมีความรู้สึกจะอิจฉาบางคนจะอิจฉาคนเขามีพี่มีน้องสองคนสามคนสี่คนมันจะรู้สึกอบอุ่นตอนอยู่ด้วยกันไม่ค่อยถูกกันละท่านผู้ฟังแต่คือมันจะมองไม่ออกว่าอะไรคือความเหงาตอนเด็กๆ ดูไม่ออกเพราะเวลาอยู่กับพี่ๆน้องๆเนี่ยมันก็จะทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยแต่เวลาห่างกันอยู่ไกลกันเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความทรงจำดีๆขึ้นพอพี่แต่งงานน้องแต่งงานญาติแต่งงานแยกบ้านกันไปมันก็จะเริ่มคิดถึงกันเพราะว่าญาติเนี่ยพ่อบอกว่าญาติเราจะมีความอบอุ่นนะครับมีความอบอุ่นยิ่งพ่อแม่อายุมากขึ้นสุขภาพพ่อแม่ท่านเสื่อมลงพี่ชายน้องชายนะครับพี่สาวน้องสาวเนี่ยทำงานต่างถิ่นก็ต้องกลับมาดูบางคนไม่มีเวลาไม่มีเวลาดูพ่อดูแม่ตัวเองนะครับก็ต้องฝากฝังกันก็ว่ากันไปนะครับมันเป็นวิถีชีวิตแต่ร่มเงาญาตินี่ถือว่าเป็นร่มเงาที่ทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันนะครับพี่ๆน้องๆหลายคนใครมีลูกหลายคนพออายุมากขึ้นก็จะรู้สึกดีนะครับพี่มั่งน้องมั่งลูกมั่งหลานมั่งก็จะมีกำลังใจนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีลูกเลยอายุมากขึ้นนี่มันก็จะค่อยๆเหงาทุกคนเขาก็มีภาระนะครับทุกคนก็ให้ความสำคัญกับชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวตัวเองคนที่ห่างไกลนะครับไม่ใช่ลูกแท้ๆไม่ใช่หลานแท้ๆเขาก็จะไม่มาดูตัวเราเราก็ต้องดูตัวเองท่านผู้ฟังฉะนั้นคนที่ไม่มีลูกเนี่ยก็อย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยนะครับคนที่มีญาติน้อยก็อย่าให้ตัวเองป่วยต้องรักษาตัวเองให้ดีนะครับอย่างผมก็รู้จักหลายคนนะครับมีหัวหน้าท่านเป็นนายพลแล้วท่านก็ไม่มีลูกนะครับท่านเป็นนายพลอยู่จังหวัดนนทบุรีนะท่านก็ไม่มีลูกเหมือนกันท่านก็มากินน้ำมังคุดบอกฟังเป็นปีนะเคยรับราชการด้วยกันนะฟังเป็นปีแล้วไม่เชื่อว่ามันจะดีหรือไม่เชื่อแล้วนะพอกินเข้าไปแล้วก็โอ้โทรมาชมใหญ่เลยเอ้ยของจริงของจริงเว้ยไพโรจน์ของจริงของจริงนะท่านโทรมาชมขอบคุณมากๆนะครับท่านหัวหน้านะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับท่านพลตรีบุญนักนะครับท่านก็ชอบทำบุญทำทานถือว่าเป็นคนดีซึ่งท่านไม่มีลูกนะครับผมก็เลยอยากจะบอกทุกท่านว่าร่มเงาญาตินี่เป็นร่มเงาที่ดีถ้าเราไม่มีลูกเราก็ควรในอยู่ในหมู่ญาติในกลุ่มญาติมีอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีคนช่วยดูแลเทคแคร์ให้แต่ถ้าไม่มีญาติจริงๆก็ฝากน้ำมังคุดนี่แหละเป็นญาตินะฝากน้ำมังคุดนี่แหละเป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่กายบางครั้งถ้าเราสุขภาพแข็งแรงจิตใจดีแล้วนี่อะไรดีๆมันก็ตามมาแต่ถ้าจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยอย่างหัวหน้าบุญหนักท่านบอกโอ้ยกำลังจะไปหากายภาพบำบัดนะครับพอดื่มน้ำมังคุดไม่ต้องไปแล้วอย่างนี้ท่านก็มีความสุขผมก็มีความสุขกับท่านท่านก็ชอบโทรมาคุยกับผมฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360 บาทครับท่านผู้ฟังช่วงนี้ไปฟังนิทานเรื่องควายหางด้วนจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อตอนจบแล้วก็เป็นเรื่องกรรมที่ให้ตะขุนนี่สะโพกเน่าเชิญรับฟังครับ
1: ป้าอ่อนรีบวิ่งไปดูก็พบว่าลูกน้อยไม่หายใจแล้วจริงๆจมน้ำตายแบบก้มตัวลงไปหัวทิ่มลงไปในน้ำจมลงไปในขุ่นสีโคลนตื้นๆเด็กน้อยจมน้ำตายในแอ่งน้ำตื้นๆลึกแค่ครึ่งนักแข้งมันเป็นไปได้ยังไงหาสาเหตุกันไม่เจออยู่ต่อมาเมื่อแกมีอายุมากขึ้นแกก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีแต่อยู่มาวันหนึ่งเท่านั้นแกถ่ายอ่างล้างเท้าที่หน้าบันไดตามบ้านนอกสมัยก่อนนั้นเขาจะมีอ่างล้างเท้าก่อนจะขึ้นเรือน ตั้งอยู่ข้างๆบันไดเวลาจะขึ้นบ้านก็ต้องล้างเท้าก่อนไม่ว่าบ้านไหนก็จะต้องมีจะมีแต่บางบ้านเท่านั้นที่ขึ้นบ้านมันทั้งเท้าเปื้อนๆซึ่งก็หายากเต็มทนก่อนโน้นชาวบ้านชาวช่องไปไหนมาไหนกันไม่ได้สวมรองเท้าแตะเหมือนสมัยนี้เดินย่ำไปด้วยเท้าเปล่าๆอย่างนั้นแหละก็ลองนึกดูซิว่ามันจะเปื้อนจะเปรอะสักขนาดไหนเพราะฉะนั้นก่อนจะขึ้นบันไดก็ต้องล้างเท้าก่อนก็เพราะอย่างนี้แหละถึงต้องมีอ่างล้างเท้าเอาไว้อ่างล้างเท้านี่ทำจากปูนใบใหญ่หนักอึ้งเลยเวลาจะถ่ายน้ำออกบางบ้านก็เปิดรูที่เขาเจาะเอาไว้ถ่ายน้ำออกแล้วก็อุดซะอย่างเก่าแต่ว่าบางบ้านก็ใช้วิธีจับอ่างตะแคงเทเอาน้ำออกแล้วก็ล้างขี้ดินก้นอ่างออกให้หมดแล้วจึงจับอ่างให้วางตั้งอย่างเดิมเติมน้ำสะอาดลงไปนานๆเข้าก็จะล้างก้นอ่างสักทีนึงป้าอ่อนในวันนั้นแกก็ล้างอ่างแกจับมันตะแคงเทน้ำออกแต่แกทำอีท่าไหนไม่รู้อ่างล้างเท้าอันหนักอึ้งมันพลิกคว่ำมาทับหลังเท้าข้างหนึ่งของแกเข้าเต็มๆแล้วก็อย่างหนักหน่วงทีเดียวปากเดียวเท่านั้นแกร้องลั่นเลยผลที่ออกมาหลังจากยกอ่างออกมันน่าสยดสยองจริงๆหลังเท้าแกเวอะหวะเลือดทะลักแกเจ็บปวดจนต้องให้ลูกมาทำงานนั้นต่อจนเสร็จส่วนตัวแกก็ล้างเท้าหาอยู่หายาใส่แผลมันบวมเป่งแผลมันเกิดไม่หายลุกลามเป็นการใหญ่แผลเรื้อรังมันกินนิ้วเท้าทั้ง5นิ้วกุดด้วนหายไปลึกเข้าไปจนเกือบจะถึงครึ่งเท้าในระหว่างที่แกเป็นแผลอยู่นี่แกก็มักจะฝันเห็นแต่ควายหางด้วนมายืนมองจ้องแกอยู่เงียบๆยายคนนึงอยู่ข้างๆบ้านมาเยี่ยมแล้วก็พูดบางอย่างขึ้นมาว่าที่แกเป็นอย่างเนี้ยมันอาจจะเป็นเพราะเวรเพราะกรรมที่เคยทำเอาไว้ก็ได้น่าจะลองไปหาหลวงพ่อที่วัดดูบางทีท่านอาจจะช่วยได้ป้าอ่อนไปเองก็แสนลำบากก็ให้ผัวไปแทนผัวกลับมาบอกว่าหลวงพ่อให้ใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรท่านว่าที่ควายตัวนั้นมันมายืนมองในฝันนั่นก็คงจะมาให้เห็นในแบบของเจ้ากรรมนายเวรเพราะว่าแกได้เคยทำกรรมเอาไว้กับมันป้าอ่อนก็พยายามขยุกขยเยกออกไปใส่บาตรกรวดน้ำตอนเช้าทำอยู่ราวๆ7 วันก็เริ่มเห็นผลหน้าแปลกที่แผลซึ่งกำลังลุกลามน้ำเหลืองเยิ้มนั้นก็เกิดแห้งผากดูท่าว่าการรักษาจะได้ผลดีแกก็ยังใส่บาตรกรวดน้ำต่อไปเท้านั้นก็ดีวันดีคืนจนกระทั่งเห็นชัดๆว่ามันกำลังจะหายและต่อมาก็หายดีแต่แกก็ต้องกลายเป็นคนที่นิ้วเท้าด้วนกุดเดินไม่สะดวกเหมือนเก่าก่อนแต่ก็ยังดีที่ไม่ต้องเสียเท้าไปทั้งเท้าหรือว่าเสียขาข้างนั้นไปตอนนี้แหละแกถึงได้ทบทวนเรื่องเวรกรรมที่แกเคยได้สร้างทำเอาไว้กับนางใสควายที่แกทำมันหางด้วนและทำให้มันตกบ่อจมโคลนตายซะอีกด้วยคุณสุเทพบอกว่าสมัยนี้แถวบ้านแกก็ไม่ได้ใช้ควายกันแล้วเขาใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ในการทำไร่ไถนาไม่ว่าจะไถนาหรือว่าเกี่ยวข้าวเครื่องทุ่นแรงเหล่านี้ทำให้สิ้นเปลืองเงินทองแต่มันก็เบาแรงชาวนาไปได้ทำให้คนทำนาสบายเนื้อสบายตัวแต่กลับไปหนักอกไอ้เรื่องต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินไปให้กับพวกเจ้าของรถไถรถเกี่ยวข้าวอะไรต่างๆนานานั่นก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะทำกรรมอะไรไว้ผลสุดท้ายก็ต้องได้รับผลกรรมสนองกลับทั้งสิ้นแหละครับ
2: มีอีกเรื่องเกิดที่จังหวัดลพบุรีหน้าหนาวกลางเดือน12เขาลอยกระทงกันหนุ่มสาวก็ไปกันเยอะแยะแต่ว่าตาขุนไม่มีโอกาสทำอย่างนั้นเพราะว่าแกนอนเจ็บมานาน3 เดือนแกไปหาหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าแกเป็นโรคตับแข็งอายุก็มากตั้ง70 กว่าแล้วถ้าผ่าตัดก็ต้องเสี่ยงมากอีกทั้งร่างกายแกก็ไม่แข็งแรงหมอให้ลูกเมียปรึกษากันว่าจะเอายังไงจะให้ผ่าหรือไม่ผ่าลูกเมียก็คุยกันลูกๆ3 คนกับยายเนื่องก็หารือกันอย่างเคร่งเครียดแล้วก็ตกลงกันว่าจะเอากลับไปรักษาที่บ้านไปกินยาไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าไม่อยากให้ตาขุนตายเร็วอยากจะให้อยู่ต่อไปอีกสักหน่อยก็เอามาบ้านชาวบ้านก็มาเยี่ยมถามข่าวกันว่าเป็นยังไงมั่งพอรู้ว่าตะขุนเป็นโรคตับแข็งก็แปลกใจเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าคนตับแข็งก็พวกที่กินเหล้าเมายาหนักๆแต่ว่าตะขุนแกเป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่สูบยาแล้วแกจะเป็นโรคนี้ได้ยังไงแต่ยังไงก็ตามหมอก็บอกอย่างนั้นชาวบ้านก็พากันพูดบอกว่าเอ๊ะคนไม่กินเหล้าก็ตับแข็งได้ประหลาดจริงตะขุนเป็นคนดีไม่มีเรื่องมีราวอะไรกับใครแกทำแต่งานวันๆก็อยู่แต่ในไร่ในนาในสวนทำงานออกกำลังตลอดวันไม่เกี่ยวไม่ข้องกับเรื่องเหล้ายาปลาปิ้ง ถ้าขุนนอนเจ็บอยู่ที่บ้านลูกเมียก็หายาต้มยาโบราณมาให้กินควบไปกับยาหมอจากโรงพยาบาลช่วยกันสองยาเลยแต่ก็ไม่ได้ผลอาการมีแต่ทรุดหนักลงหนักลงทุกวันต้องนอนจนสะโพกเน่าเพราะว่าเป็นแผลกดทับยายเนื่องก็พูดกับตาขุนอย่างแสนจะสงสารนี่มันเวรกรรมอะไรของแกวะนี่เหรอตาขุนแกถึงได้เป็นอย่างนี้แกทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้นี่นะข้าก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ยายเนื่องถ้าชาตินี้แกไม่ได้ทำก็สงสัยกรรมจากชาติก่อนละมั้งแกคงจะทำอะไรเอาไว้อ่ะแกอย่าคิดมากนะมันเป็นเวรเป็นกรรมคนเราทำอะไรไว้มันก็ต้องได้อย่างนั้นถึงชาตินี้จะไม่ได้ทำชาติก่อนก็อาจจะทำไว้ก็ได้เอ้ยข้ารู้ว่าแกไม่ต้องพูดหรอกยายเนื่องก็คุยกับลูกๆบอกว่าเอ๊ะตาขุนทำกรรมอะไรไว้ถึงสะโพกเน่าลูกก็ไม่รู้ว่ากรรมอะไรที่ทำให้พ่อเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วยายเนื่องนึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งว่าตาขุนเนี่ยเคยทำบาปไว้ครั้งเมื่อเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆยังไม่มีลูกมีเต้าแกก็ไปพูดกับตาขุน
0: ครับท่านผู้ฟังเรื่องกรรมอะไรที่ทำให้ตาขุนสะโพกเน่าค่อยมาฟังกันต่อพักสักครู่ท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับให้เราจำไว้เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตเราต้องเดินหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะดีมันจะร้ายก็แล้วแต่มันก็เป็นธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะคัดสรรให้สิ่งดีๆมาเจอเราหรือว่าคัดสรรเฉพาะสิ่งดีๆมาเจอชีวิตเราหรือเราเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้เราอาจจะเจอดีมั่งไม่ดีมั่งอยู่ที่เราวางใจท่านผู้ฟังนะครับหาสิ่งที่เราชอบทำเพื่อความสุขของชีวิตขอบคุณตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อมีปัญหาต่างๆและความผิดพลาดได้เข้ามาชีวิตของเรานะครับเราก็แก้มันไปไม่ต้องไปคิดมากไม่ว่าจะเป็นยังไงเราก็ต้องลุกจากที่นอนเมื่อคืนจะฝันร้ายยังไงเราก็ต้องลุกจากที่นอนในตอนเช้าตอนนี้เพื่อคืนสู่ความจริงนะครับเพื่อกลับเข้าหาความจริงเพื่อสู้กับความจริงการตัดสินใจที่เราทำในวันนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะครับวันนี้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ท่านผู้ฟังออกกำลังกายดูแลตัวเองครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตาพนาดินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับท่านผู้ฟัง
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
1: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
0: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
2: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิระเมธี
3: ทุกวันนี้สังคมไทยเราเริ่มได้ยินคำว่าคิดบวกกันมากขึ้นการคิดบวกก็คือการมองหาแง่ดีแง่งามจากสิ่งซึ่งดูเหมือนจะเลวร้ายหรือสิ่งซึ่งเป็นปัญหาอยู่แล้วให้ได้ประโยชน์ขึ้นมาถ้าเราอยากจะคิดบวกก็มีสูตรง่ายๆเพียงว่าต้องรู้จักปลูกฝังอุปนิสัยแห่งพระโพธิสัตว์ซึ่งพร้อมจะเรียนรู้จากทุกเหตุการณ์ทุกคนทุกสถานที่รวมทั้งทุกสถานการณ์เหมือนที่ปรมาจารย์ของจื้อเคยกล่าวเอาไว้ว่าหากมีคนเดินผ่านข้าพเจ้ามา3 คน3 คนนั้นเป็นครูของข้าพเจ้าได้ทั้งหมดสำหรับคนดีข้าพเจ้าจะเอาอย่างเขาสำหรับคนเลวข้าพเจ้าจะไม่เอาอย่างเขาส่วนสำหรับคนที่ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏข้าพเจ้าจะบอกตัวเองว่าจงอย่าเป็นคนเช่น

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: มาฟังเรื่องกรรมอะไรที่ทำให้ตาขุนสะโพกเน่ากันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ตาขุนแกเคยทำบาปไว้หนหนึ่งแกจำได้หรือเปล่าข้านึกไม่ออกหรอกแกเคยเลี้ยงวัวนะจำไม่ได้หรอบ้านเราไม่เคยเลี้ยงวัวนี่ทำไมจะไม่เคยตอนแต่งกันใหม่ๆยังไงอะที่แม่แกให้มาตัวหนึ่งอะไอตัวใหญ่ๆมันชื่ออะไรนะนึกไม่ออกใช่ใช่ข้านึกออกแล้วมันชื่อไอ้แดงใช่ใช่ใช่ไอ้แดงอะแหละแกโมโหตีมันขาหักมันลุกไม่ขึ้นเดินไม่ได้นอนจมขี้จมเยี่ยวอยู่ในคอกแกจำได้ยังจำได้เขาจำได้แล้วข้าว่าแกนี่ก็คงจะเหมือนอย่างวัวมันน่ะแหละกรรมวัวมันมาหาแกแล้วตะขุนเงียบไม่พูดอะไรอีกอะแต่ว่ายายเนื่องก็ยังพูดต่อตะขุนก็บอกให้ยายเนื่องหยุดพูดไม่อยากฟังทำไมอะทำไมแกถึงไม่อยากฟังข้าไม่ชอบข้าอยากจะลืมข้าไม่อยากจะคิดถึงมันนานมาแล้วคิดทีไรข้าปวดหัวทีนั้นแกอย่าพูดเรื่องนี้อีกนะยายเนื่องเออก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่ข้าเห็นว่ามันเป็นความจริงว่าแกทำวัวไว้กรรมมันก็สนองแกข้าบอกให้หยุดพูดไงล่ะข้าไม่อยากจะฟังเออไม่พูดก็ไม่พูดยายเนื่องไม่พูดกับตาขุนไปเล่าให้ลูกๆฟังว่าแกนึกออกแล้วว่าตาขุนโดนกรรมอะไรเข้าทำกรรมไว้กับวัวหลายสิบปีมาแล้วตั้งแต่ยังไม่มีลูกจนลูกเต้าโตเป็นหนุ่มเป็นสาว
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ50ถึง60ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุน

0: การบูนคอยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ1,990บาท
6: เส้นละ1,990บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บี

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: วันนี้ภาคส่วนต่างๆจัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระขออภัยค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากองทัพเรือแถลงข่าวพร้อมตอบข้อซักถามในโครงการจัดหาเรือฟริเกตและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: วันนี้ภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานหรือ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะที่เวลา 8:30 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลก่อนที่เวลา 10:00 นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกันและช่วงบ่ายผู้เกษียณอายุราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีจับตากองทัพเรือเตรียมแถลงผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเวลา 11:00 ที่หอประชุมกองทัพเรือโดยผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะกรรมการจะร่วมชี้แจงรายละเอียดในทุกมิติพร้อมตอบทุกข้อซักถามส่วนสภาพอากาศในช่วงนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้ฝนถล่ม71จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยและจะมีฝนตกหนักยาวไปถึงวันที่20กันยายนนี้รถสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ตลาดน้อยกรุงเทพติดอันดับ14ย่านที่เท่ที่สุดในโลกประจำปี2000
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: งานหนักพักผ่อนน้อย
7: หวยกิน
6: งานหนักพักผ่อนน้อยงานหนักพักผ่อนน้อย
7: หวยกินแฟน

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยอย่าพยายามสะกิดแพ้เก่านะครับอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปนึกช่างมันไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ท่านผู้ฟังเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเข้มงวดกับตัวเองมากนักนะครับถึงจะทำผิดพลาดมานับไปถ้วนจนทำให้เรารู้สึกท้อแท้ใจอย่าไปตำหนิตัวเองมันไม่ใช่เป็นเราคนเดียวเป็นกันเยอะเป็นกันทุกคนผมก็เป็นเคยพลาดเคยล้มผิดพลาดบ่อยท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องไปเข้มงวดมากเราก็ค่อยๆพยายามฝึกฝนตัวเองไปนะครับค่อยๆฝึกฝนตัวเองไปให้กำลังใจตัวเองไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นมาเองนึกแต่เรื่องดีๆจำแต่เรื่องดีๆที่เราเคยทำเราก็จะมีความสุขเขาบอกว่าถ้าอยากให้แผลหายเนี่ยนะครับก็อย่าไปสะกิดแผลอย่าไปเกาแผลนะครับถ้าเราแผลมันจะหายถ้าเราเกามันเรื่อยสะกิดมันเรื่อยเอ้ามันคันเกาเอาเลือดมันออกเอาแผลเป็นอีกแล้วอย่าไปสะกิดมันลืมมันไปเสียนะครับอย่ายอมให้สิ่งเก่าๆเรื่องราวเก่าๆที่ไม่ดีเนี่ยมาทำร้ายจิตใจของเราอีกต่อไปชีวิตของคนเรานั้นน่ะมันสั้นนะครับสั้นเกินกว่าที่จะต้องไปจมอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีนะครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าอะไรที่ในชีวิตมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้ก็ช่างมันถอยตัวออกให้ห่างหรือไม่ก็พยายามเปลี่ยนแปลงมันนะครับการครุ่นคิดสิ่งถึงสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีแต่จะสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นเท่านั้นครับท่านผู้ฟังเมื่อไรก็ตามที่เราท้อแท้ก็ให้มองหาสิ่งที่เราสามารถตัดทิ้งไปจากชีวิตได้เป็นอันดับแรกไอ้ตัวนั้นให้มันตัดทิ้งให้ได้จากนั้นพอเราสามารถละสิ่งที่แย่ๆออกไปได้เนี่ยเราก็จะพบหนทางใหม่ในการก้าวเดินต่อไปน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านประคองกันไปดูแลกันไปนะครับชีวิตเรามันสั้นท่านผู้ฟังนึกสิ่งดีๆจำสิ่งดีๆทำสิ่งดีๆได้แค่ไหนก็แค่นั้นทำกันไปครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องผีหลอกในงานศพน่าฟังเรื่องนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: สมัยเมื่อในจุ่นนี่แกยังรุ่นเนี่ยแกก็เคยทำเครื่องไฟขยายเสียงกับพี่เขยเครื่องไฟก็ของพี่เขยแหละรับงานทั่วไปงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่งานศพโกนจุกไม่ว่างานอะไรที่เขาต้องการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ใช้เสียงที่มันดังๆไปทั่วหมู่บ้านล่ะพี่เขยก็รับงานเหล่านี้แล้วก็เขาก็ชวนนายจุ่นไปช่วยเขาล่ามสายไฟไปทั่วบ้านรอบบ้านทั้งบนบ้านใต้ถุนบ้านข้างบ้านเพื่อจะติดหลอดไฟให้แสงสว่างจากเครื่องปั่นไฟที่กินน้ำมันโซล่าสมัยนั้นน้ำมันชนิดนี้จะมีราคาลิตรหนึ่งไม่กี่บาทอะถูกกว่าเบนซินมากต่างกันเยอะแยะเลยอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นในหมู่บ้านที่หมู่บ้านนี่ทำมาหากินหว่านข้าวกันปีละหนหว่านถั่วเขียวหว่านงากันด้วยข้าวโพดก็ทำกันด้วยบางบ้านก็ปลูกพริกปลูกแตงกวาเก็บขายแต่พอถึงหน้าทำนาก็ต้องไถนาหว่านข้าวกันไถนาก็อาศัยแรงควายที่เลี้ยงเอาไว้บ้านไหนมีนาต้องทำนาก็จะมีควายอยู่ที่บ้านอย่างน้อยก็บ้านละ2ตัวข่าวร้ายมาในเช้าวันนั้นตะวันยังไม่ส่องแสงเพราะว่ามืดมัวด้วยเมฆฝนอากาศก็กำลังเย็นฝนตกเมื่อตอนกลางคืนแล้วก็ตกพรำๆเมื่อค่อนสว่างแล้วขาดเม็ดไปชาวบ้านก็ยกคันไถบรรทุกในเลื่อนให้ควายลากไปออกสู่ท้องทุ่งจะไปไถนากันณโอบซึ่งเป็นผู้ชายวัยกลางคนวันนั้นเกิดเคราะห์ร้ายแกก็ไปทำอย่างคนอื่นเขาละแกมีควายอยู่หลายตัวเพราะมีนาหลายไร่แล้วก็ควายที่เลี้ยงมันก็ออกลูกออกหลานของมันด้วยก็ยังเลี้ยงเอาไว้ไม่ได้ขายไอ้ควายตัวนึงยังหนุ่มมันแข็งแรงดีแต่มันออกจะดื้อแต่ก็เป็นควายที่เลี้ยงมาตั้งแต่มันยังเป็นลูกแง่วิ่งตามแม่ของมันแกโดนไอ้ตัวนี้แหละควิดเส้นไส้ทะลักตายเลยแกไปตีมันเข้ามาเลยเอาเขายาวงงแหลมคมตักเข้า 3-4 ทีคนรู้ข่าวไปดูแล้วก็เอามาร้องบอกกันรู้ทั่วหมู่บ้านในไม่กี่อึดใจ หน้าอบเนี่ยตายในชุดดำทำนาเสื้อดำแขนยาวงอบกระเด็นไปทางหนึ่งเลือดแดงฉานตาลืมโพรงนอนตะแคงอยู่ในจุนนี้ไม่เห็นหรอกเพราะว่าต้องรีบปั่นจักรยานไปเรียนหนังสือที่ตัวจังหวัดก่อนหน้าที่เขาจะได้ส่งข่าวบอกกันแค่เพียงเสี้ยววินาทีตอนเย็นกลับจากเรียนถึงได้รู้เรื่องร้ายที่พี่เขยไปทำไฟอยู่ที่วัดแล้วเขาตั้งศพสวดคืนนั้นที่วัดเป็นคืนแรกเพราะว่าศพตายโหงเขาจะไม่ตั้งศพที่บ้านกันเขากลัวแล้วก็มันเป็นการตายที่น่ากลัวด้วยถ้าป่วยตายเขาก็สวดศพกันที่บ้านถือว่าไม่น่ากลัวแต่ตายโหงนี่มันกระทันหันแล้วก็มักจะมีบาดแผลที่น่าสยดสยองด้วยพอดีเหลือเกินที่คืนนั้นเป็นวันศุกร์ในจุนก็เลยไปช่วยพี่เขยที่วัดจริงๆแล้วงานศพไม่มีอะไรยุ่งยากสำหรับพวกเครื่องไฟขยายเสียงก็แค่เปิดเพลงปิณพาทย์ราตพูนอะไรไปในช่วงเย็นๆแล้วก็หัวค่ำพระขึ้นศาลาก็แค่ยกไม้ไปตั้งให้ท่านก็สวดไปสวดเสร็จก็เปิดเพลงตอนที่ท่านกำลังเดินลงจากศาลาไปยกไม้ม้วนสายเอามาเก็บพระลงศาลาไปพักเดียวเขาก็ตั้งวงเล่นถั่วโปไฮโลน้ำเต้ากันเป็นงานเงียบๆซะมากกว่าพี่เขยทำคนเดียวก็ได้แต่เขาก็ชวนในจุ่นไปนอนค้างเฝ้าเครื่องไฟเป็นเพื่อนกันว่างั้นคืนนั้นพอดึกหน่อยก็เหลือแต่พวกนักเล่นกับญาติที่ต้องอยู่กันนอนกันบนศาลาแต่พอตกดึกเท่านั้นท่าทางไม่ค่อยดีเพราะหมาวัดมันพากันส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนเลยทีเดียวเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมาละนี่นะในจุ่นก็ม้อยหลับไปนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่เพราะเสียงหมานี่ทำให้ตื่นขึ้นมาพบว่าไฟดับมืดเลยแต่ยังได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟทำงานพี่เขยก็ตื่นขึ้นมาพอดีคว้าไฟฉายเรียกในจุนให้ไปค้นหาสาเหตุกันพอลงบันไดไปไฟก็ติดก็มองกวาดตาไปทั่วศาลาพวกเล่นพนันหายไปไหนกันหมดแล้วไม่มีเลยสักคนนึงมีแต่พวกญาติคนตายนอนกันอยู่ 3-4 คนที่กลางศาลาน่าแปลกมากพวกเล่นในส่วนใหญ่เขาไม่เลิกรากันง่ายๆฮะมันต้องเล่นกันยันสว่างคาตาเลยพี่เขยดูนาฬิกาข้อมือมันแค่ 2:00 กว่าๆเท่านั้นพอไม่มีอะไรแล้วก็เลยนอนกันแต่ก็ยังคุยกันด้วยความสงสัยว่าไฟมันดับได้ยังไงนอนกันไปพักนึงไฟก็เกิดดับติดๆในจุนน่ะหลับไปแล้วส่วนพี่เขยยังไม่ถึงกับหลับสนิทก็ปลุกในจุนให้รู้ตัวมันเป็นอะไรของมันวะสายไฟขั้วต่ออะไรมันหลวมหรือเปล่าอ่ะเออมันก็ไม่น่านะกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรอ่ะพวกแกล้งอ่ะสิพี่เขยน่ะกลัวคนกลั่นแกล้งเพราะเขาเคยโดนมาแล้วไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรกันหรอกแต่ก็มีคนคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกที่ได้แกล้งให้คนอื่นเสียเวลาหรือว่าตกใจอะไรอย่างนั้นทีนี้ก็ตื่นขึ้นมานั่งดูกันอยู่พักนึงก็ไม่เห็นมีอะไรอีกก็ปกติดีแต่พี่เขยก็ยังไม่วางใจก็ชวนในจุ่นลงไปดูเครื่องปั่นไฟที่อยู่ใต้ถุนศาลาก็ไม่มีอะไรไฟสว่างดีน้ำมันก็ยังไม่หมดตรวจดูขั้วต่อต่างๆก็ไม่หลวมไม่มีปัญหาอะไรพอกลับมาก็ล้มตัวลงนอนกันปุ๊บไฟดับพรึบคราวนี้พวกเจ้าภาพก็ตื่นขึ้นมาส่งเสียงกันใหญ่ว่าไฟเป็นอะไรทำไมไฟดับไปช่างไฟไปไหนพี่เขยก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ฉายไฟสาดแสงไปมาทั่วศาลาก็บอกว่าอยู่นี่ระหว่างที่แสงไฟฉายสาดไปนั้นพี่เขยก็เห็นใครคนหนึ่งเดินแวบผ่านแสงไฟไปรวดเร็วมากไปทางบันไดขึ้นลงศาลาเขาก็ฉายไฟตามแต่ก็ไม่เห็นวินาทีนั้นไฟก็ติดสว่างเหมือนเดิมพวกเจ้าภาพก็ร้องว่าเออติดสักทีมันเป็นอะไรของมันทั้งที่ทุกคนยังไม่ทันทำอะไรไฟมันก็ติดเองพี่เขยก็นึกได้ว่ายังไม่ได้จุดธูปบอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางที่วัดแล้วก็ยังไม่ได้บอกเล่าดวงวิญญาณคนตายด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุก็เลยเดินไปเอาธูปตรงที่เขาจุดธูปเทียนหน้าที่ตั้งโลงศพซึ่งเทียนนั้นก็ดับด้วยตอนที่ไฟดับพี่เขยกำลังจะเอื้อมมือไปหยิบธูปพลันก็ชะงักนะในจุนมองอยู่ก็เห็นเขาหยุดมือที่ยื่นไปกึกเลยแล้วชักมือกลับก้มมองที่พื้นแถวแถวนั้นก็หันมามองในจุนทำท่าเหมือนจะเรียกให้ไปหาแต่แล้วก็หันไปทางพวกเจ้าภาพที่ล้มตัวนอนกันแล้วพี่เขยก็เรียกป้าอุ่นพี่สาวของน้าโอบผู้ตายเสียงว่าป้ามาดูอะไรเนี่ยป้าอุ่นแกก็ไปดูพี่เขยชี้ในจุนก็อยากจะรู้รีบไปแต่ก็ได้ยินเสียงป้าอุ่นแกร้องขึ้นมาเสียก่อนว่าเอ๊ะนี่มันเลือดอะไรเนี่ยแล้วแกก็มองที่พื้นมันหยดไปโน่นแน่ แกชี้มือพวกญาติก็มาดูกันนายจุ่นไปถึงก็พอดีก็เห็นกับตาว่ามีหยดเลือดแดงๆเข้มๆออกจะเป็นสีแดงคล้ำเกือบจะดำเหมือนกับเลือดเน่านี
0: ่ครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวผีหลอกในงานศพจากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่ยังไม่จบกับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินหลายๆคนหลายๆท่านที่ดื่มที่กินที่ผมได้ไปเจอได้ไปพบขอบคุณมากๆนะครับผมได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยเอาไว้ไม่ต่ำกว่า 5-600 เคส 700 เคสในช่วงนี้ก็จะยังไม่สามารถนำออกอากาศได้ต้องสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ต้องขัดเกลาให้ดีถ้าพูดว่าเป็นยาพูดว่ารักษาโรคนั้นโรคนี้นี่มันผิดนะครับมันผิดมารยาทการโฆษณาคนกินเท่านั้นถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีคือแนะนำไว้เลยว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยกินได้ทั้งนั้นอย่ารอให้ป่วยกินเลยครับถ้าป่วยแล้วก็กินได้แต่เป็นโรคนั้นโรคนี้กินได้ไหมกินได้หมดครับท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นอาหารกินได้หมดจะดีขึ้นดีมากดีน้อยแล้วแต่บุคคลนะครับจะดีขึ้น 10% 20% 50% 80% 90% ก็แล้วแต่คนนะครับไม่เหมือนกันผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันก็ฝากไว้นะครับถ้าใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจให้ผมอยู่กับผู้ฟังนานๆมีเวลานำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังมาเผยแผ่ให้กับพวกเราถ้าหมดกำลังเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ออกวิทยุมาพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับลองกินดูนะครับตัดสินใจดูถือว่าถ้ากินไม่ดีถือว่าซื้อหวยไม่ถูกแต่นิดหนึ่งนะครับเมื่อวานและวันนี้สิมีคนเขาไลน์มาถามผมนะครับก็เขาบอกกินมา5ขวดแล้วก็รู้สึกเฉยๆโรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มยาให้เขาด้วยคือผมเรียนนิดหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยถ้าเคยใช้เคยกินสเตียรอยด์จะกินยาจะรักษาอะไรจะช้ากว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งช้าชาวบ้านเขานิดหนึ่งนะครับฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับการรักษาด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ต้องใจเย็นเพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยมันไปควบคุมเซลล์รักษายากครับท่านผู้ฟังฝากไว้ครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: มีผู้ถามว่าถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายควรจะรับมือวิกฤตการณ์ในครั้งนี้อย่างไรอาตมาก็อยากจะตอบว่าประการที่หนึ่งนั้นควรจะเอาธรรมะของพระพุทธองค์มาสอนตนเองว่าโลกนี้นั้นไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังและจะไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปและประการที่สองการที่ศาลสั่งให้เราเป็นบุคคลล้มละลายนั้นเป็นการล้มละลายในทางนิติกรรมในทางกฎหมายตราบใดก็ตามที่ใจของเรายังไม่ล้มละลายไปด้วยเราก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นสู้ต้องไม่ลืมว่าคนที่กลายเป็นสุดยอดนักธุรกิจคนหนึ่งของโลกอย่างสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple นั้นเคยต้องถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองเป็นผู้ก่อตั้งเขาล้มละลายอยู่ตั้งครึ่งปีวันหนึ่งเขาคิดขึ้นมาได้ว่าเขาแค่ถูกเชิญออกจากบริษัทแต่ความสามารถยังอยู่ในตัวเขาครบทุกประการสุดท้ายสตีฟจ็อบส์ก็สามารถตั้งบริษัทใหม่ทุกวันนี้กลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกคนหนึ่งดังนั้นจึงขอย้ำชัดๆว่าเราอาจเป็นบุคคลล้มละลายทางกฎหมายแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นบุคคลที่ล้มละลายในแง่ของความเป็นคน
2: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุพางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้ว
3: ใช่
2: ข้อดีมันคืออะไร
3: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพัชคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
2: เหมือ
3: นที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
2: ก็ดีเลยสิ
3: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัวสาร GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
2: ครับ
3: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM วันนี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
4: ครับอันหนึ่งของสารแซงโทนที่เราเรียกว่าจะยับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซงโทนที่เราเรียกว่า GM วันนะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
3: เนี่ย
2: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
3: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
2: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี่คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก
3: ใช่
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: าฟังเรื่องผีหลอกในงานศพกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ตื่นเต้นตกใจกันใหญ่ว่ามันเป็นเลือดอะไรบางคนก็บอกเลือดหมาบางคนก็ว่าเลือดคนใครคงจะมีดบาดมือละมั้งพวกเขาแปลกใจกันว่าเอ๊พวกเล่นไพ่เล่นไฮโลนี่หายไปไหนกันหมดแล้วก็หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พี่เขยก็เดินดูหยดเลือดเห็นหยดเป็นทางไปเกือบถึงบันไดลงศาลาแล้วหยดเลือดก็หายไปแถวๆหน้าบันไดไม่มีใครรู้ว่าเลือดอะไรมันเริ่มหยดตั้งแต่แถวๆหน้าโลงศพคุยกันมองหน้ากันแล้วก็มองไว้ที่โลงศพไม่รู้ว่าใครคิดอะไรกันบ้างแต่ว่านายจุนดันคิดว่าเป็นหยดเลือดที่มาจากโลงศพหรือเปล่าก็ไม่แต่นายจุนคนเดียวที่คิดอย่างนั้นมีลุงคนนึงญาติคนตายมาจากอีกหมู่บ้านแกก็พูดเหมือนกับจะให้มันตลกแกก็พูดว่าเลือดให้โอบเปล่าวะเท่านั้นเองแกก็โดนญาติดุกันใหญ่ไล่ให้แกไปเอาผ้ามาถูเลือดนั่นแกก็ไปเอาไม้มาถูทำตามที่เขาสั่งท่าทางแกจะเมาอยู่ด้วยก็เลยพูดอะไรออกมาอย่างนั้นพี่เขยก็รีบจุดธูปบอกเล่าสิ่งต่างๆจนสว่างก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดอะไรอีกจนเช้าถึงได้รู้ว่าพวกเล่นพนันเมื่อคืนเนี้ยทำไมหายไปหมดพวกเขาหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเกิดเสียงดังแปลกๆที่ในโลงศพเสียงกุกกักคลุกคลักมันต้องมีอะไรสักอย่างในนั้นและอะไรที่ว่านั้นคงไม่ใช่แมวไม่ใช่หนูเพราะเขาปิดฝาโลงเอาไว้มันต้องเป็นร่างที่นอนอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนก็เลยเพ่นหนีกันไปหมดเลยไม่มีใครรู้ว่าเสียงนั้นมันเกิดจากอะไรแล้วก็หยดเลือดนั้นด้วยว่าเป็นเลือดอะไรเลือดใครครับมาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังคุณอุดมบอกว่านึกย้อนไปจำได้ว่ามีเรื่องที่ทำให้ชาวบ้านอกสั่นขวัญผวาที่หมู่บ้านน้องแกที่ลพบุรีมีคนเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากชายป่าเห็นเท่านั้นนะคนที่เห็นก็รีบวิ่งหนีเข้าหมู่บ้านตะโกนลั่นด้วยเสียงผู้หญิงแหลมๆว่าไม่รู้ผีหรือคนไม่รู้คนหรือผีพูดวนไปวนมาอยู่งั้นน่ะเมื่อถูกสอบถามนางก็บอกว่านางเห็นผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากชายป่าหน้าตาเขาไม่เหมือนคนเลยมันเต็มไปด้วยความน่าเกลียดน่ากลัวพอรู้ก็ไม่รอช้ากันขนาดนั้นใกล้ค่ำแล้วด้วยแต่ก็ไปกันหลายคนทั้งผู้ชายผู้หญิงพอไปถึงก็ไปเห็นผู้ชายคนนั้นจริงๆคือชายที่หน้าตาของเขามันเหมือนผีไม่มีผิดแต่มันแสนจะน่ากลัวเสียจริงๆผู้ชายที่โผล่ออกมาให้เห็นคนเนี้ยร่างสูงใหญ่เสื้อผ้าแทบจะไม่มีติดตัวขาดวิ่นไปหมดแล้วพวกที่ไปกันก็มองดูแล้วก็เห็นว่าเขาไม่มีอาวุธอะไรก็เลยถามว่าเขาเป็นใครขณะนั้นเขายืนอยู่ใกล้ๆต้นไม้ต้นหนึ่งเขากำลังจ้องพวกที่ถามอยู่ไม่วางตาเลยเชียวเขาไม่บอกเราว่าเขาเป็นใครแต่ชี้มือเข้าไปในป่าแล้วก็เดินหายเข้าไปมีคนจะตามแต่ว่ามีคนห้ามเอาไว้เฮ้ยมันไม่ปลอดภัยมันใกล้ค่ำแล้วด้วยในปีนั้นที่หมู่บ้านนั้นนะมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นหลายเรื่องทั้งน่ากลัวทั้งน่าแปลกก่อนหน้านี้ก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งตายต่อมาก็มีคนตายอีกหลายคนคนที่ตายน่ากลัวมากกว่าใครก็คือนางใบ้นอนตาค้างแล้วปากของนางก็อ้ากว้างเขาพบศพนั้นในบ้านหลังเล็กๆของนางเองนางอยู่กับลูกหญิงลูกชายสองคนแต่ว่าพวกเขาไม่อยู่กันในช่วงนั้นไปรับจ้างเกี่ยวข้าวที่อีกหมู่บ้านนึงเวลานั้นคุณอุดมน่ะอยู่ที่บ้านปีนั้นก็อายุราวๆ12ปีแกกลัวมากเลยในข่าวที่เขาเอามาเล่ากันนั้นจนไม่กล้าออกจากบ้านกลางคืนก็นอนกับแม่ไม่ยอมห่างกลัวมันจะขึ้นมาบนบ้านอย่างที่ป้าใบ้โดนคนร้ายฆ่าตายป้าใบ้นี่แกเป็นใบ้แกพูดไม่ได้แต่ก็มีผัวจนมีลูกแล้วผัวแกก็มีอันเป็นไปรับจ้างเขาตัดโค่นต้นไม้โดนต้นไม้ล้มทับกลางตัวเลยท้องแตกไส้ทะลักออกมากองป้าใบ้ไม่ใช่คนมีพิษมีภัยอะไรเลยบ้านอยู่ห่างชุมชนใกล้ๆดงไผ่ฐานะยากจนแต่คนร้ายก็ขึ้นบ้านฆ่าเสียตายจับตัวคนร้ายก็ไม่ได้เช่นเดียวกับรายอื่นๆที่ตายเพราะโดนฆ่าเหมือนกันคนร้ายจะบีบคอหรือว่ารัดคอสิ่งที่มันต้องการไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นข้าวปลาอาหารมันจะเข้าบ้านของเหยื่อในยามดึกสงัดแต่บางทีก็กลางวันแสกๆพอเจอเจ้าของบ้านมันก็ฆ่าเสียตายไม่มีใครรอดชีวิตมาพูดจาบอกกล่าวได้เลยว่ามันเป็นผู้หญิงผู้ชายหน้าตามันเป็นยังไงแล้วที่นัดจิตไปเจอผู้ชายคนนั้นตรงชายป่าก็เป็นผู้ชายที่ไม่เคยมีใครเห็นเขามาก่อนเขาต้องเป็นคนนอกหมู่บ้านเขาเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่น่าไว้ใจเลยพอเช้าชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อจะล่าหาตัวผู้ชายคนนั้นผู้ใหญ่และกำนันก็เป็นผู้นำชาวบ้านตื่นตัวแล้วตื่นเต้นกันมากแล้วก็กลัวด้วย ไม่มีใครออกจากบ้านไปทำนากันวันนั้นอ่ะคนที่ไม่ได้ออกไปช่วยก็ไปช่วยตามล่าก็อยู่แต่ในบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคนแก่แล้วก็เด็กๆส่วนพวกผู้ชายเขาก็ร่วมกันออกไปตามหาผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นก็แบ่งกันเป็นกลุ่มๆเป็นพวกๆแล้วแยกย้ายกันออกไปค้นหาเข้าไปในป่าโดยมีอาวุธติดมือกันไปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นมีดช่วยกันตามหาจนเจอแล้วก็จับตัวเขาออกมาจากป่าเขาพูดจาไม่รู้เรื่องหน้าเขามีแต่แผลเป็นหน้าเขาต้องเคยเละมาก่อนเขาออกจากฟันเฟือนด้วยถามยังไงก็ไม่รู้เขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้กำนันก็เลยคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาพูดกันในตอนหลังว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะเป็นไอ้เสือปล้นหรือว่าคนร้ายที่หนีคดีร้ายแรงแล้วก็อาจจะโดนคู่อริรุมทำร้ายจนหน้าตาเป็นบาดแผลเต็มไปหมดแต่ไม่ตายอาจจะมีคนช่วยก็รอดอยู่ได้ก็หลบซ่อนๆอยู่ตามป่าเรื่อยไปคาดว่าที่คนตายในหมู่บ้านก็คือเหยื่อที่เขาลงมือฆ่านั่นเองเพราะว่าหลังจากนั้นข่าวการตายของชาวบ้านก็เงียบหายไปความตายอยู่ใกล้แค่คืบผู้ชายคนนั้นหยิบยื่นให้เสียหลายคนทั้งคนรวยทั้งคนจนคนจนยากอย่างป้าใบก็โดนกับเขาด้วยคนที่ตายคนหนึ่งก็เป็นคนมีฐานะดีมากก็โดนผู้ชายคนนี้ฆ่าตายคนนั้นก็คือคนที่ชาวบ้านไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยไม่ใช่คนดีให้คนกู้เงินแล้วคิดดอกเบี้ยแพงแล้วพอไม่มีดอกจะส่งก็ยึดที่นาที่บ้านยึดแม้กระทั่งเรือนชานที่อยู่อาศัยไม่มีผ่อนปรนไม่มีเห็นอกเห็นใจกันตาคนนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วสมมติว่าชื่อตาสีก็แล้วกันเพราะแกเอาเปรียบเขามากเกินไปตอนที่แกตายชาวบ้านเขาก็เลยไม่นึกเสียดายแต่เขากลับพูดกันว่าเห็นไหมงกมากพอตายแล้วเอาอะไรไปได้บ้างแต่บางคนก็เถียงแทนแกว่าแกเอาไปไม่ได้แต่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ตกอยู่กับลูกกับหลานของแกนั่นก็คือเงินทองที่ได้มาจากการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาคนอย่างตาสีนี่มีเยอะถมเถไปยังหาได้อยู่ไม่ว่าที่ไหนที่แย่งชิงมรดกฆ่ากันตายในระหว่างพี่ๆน้องๆก็มีเยอะขณะที่เกิดเรื่องนี้คุณอุดมก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องตาคนนี้เอาเปรียบชาวบ้านก็ได้แต่ฟังผู้ใหญ่เขาพูดกันเพิ่งจะมาคิดในตอนหลังลูกหลานน้องแกก็มีคนที่เชื้อไม่ทิ้งแถวชื่อนายสองนิสัยใจคอเหมือนแกนะทำเหมือนกับแกนะปล่อยเงินกู้เหมือนแกขูดรีดดอกเบี้ยแพงๆเหมือนแกก็ดูเขาจะมีความสุขดีแล้วคนก็ยังกู้ยืมเงินจากเขาอยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาคิดดอกแพงที่ต้องยอมเขาก็เป็นเพราะไม่รู้จะไปกู้ยืมจากใครและคนออกเงินกู้ส่วนใหญ่ก็จะคิดดอกแพงเหมือนกันนายสองคนนี้ก็ไม่ตายดีอีกเหมือนกันตายขณะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก่ายกองขับรถพิกาบไปแล้วรถแหกโค้งพุ่งลงน้ำไม่มีใครช่วยได้แล้วก็ไม่ได้ช่วยเพราะไม่มีคนเห็นมันกลางดึกที่เขาไปงานเลี้ยงเมากลับมาลำพังคนเดียวดีที่ว่าลูกเมียรอดตายเพราะไม่ได้ไปกับเขาด้วยทั้งที่นัดจะไปด้วยกันแต่ว่าเมียเกิดพลาดล้มในห้องน้ำเดินขากระเพลกกระเพลกก็เลยไม่ได้ไปพอแม่ไม่ไปลูกก็เลยไม่ไปก็เลยรอดตายนับว่ายังมีบุญคุ้มอยู่
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวผีหลอกในงานศพจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปีชาเรืองเดชคือพูดถึงผีนี่กลัวตั้งแต่เป็นเด็กผมก็กลัวไม่ใช่ผมไม่กลัวนะท่านผู้ฟังอยู่บ้านตัวเองไม่กลัวหรอกมีเพื่อนอยู่มีคนอยู่นอนบ้านตัวเองที่อยู่ตัวเองมันอยู่จนชินมันไม่กลัวพอไปต่างถิ่นไม่มีเพื่อนไปนอนคนเดียวบางทีมันเปลี่ยวก็อดคิดไม่ได้มันเป็นธรรมชาติแล้วถูกปลูกฝังมาอย่างนี้ถามว่าเคยเจอไหมก็ไม่เคยเจอที่แบบชัดเจนตัวเป็นๆ เดินมาท่านผู้ฟังเคยเจอเป็นเสียงนะจะว่าไม่เคยเจอเหมือนโกหกท่านผู้ฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนั้นผมอยู่ที่ชุมพรเป็นทหารไปรับราชการทหารอยู่ค่ายเขตอุดมศักดิ์บ้านนาเนียนที่ชุมพรแล้วก็ผมก็ไปพักที่บ้านข้างนอกทีนี้มันก็มีคนหนึ่งคือจะผีหรือไม่ผีไม่รู้นะครับแต่ไปเข้าสิงคนแต่เขาเรียกตัวเองว่ายายตะกี้ทำเสียงแหลมๆพูดเงี้ยวๆๆๆผมก็ชอบให้หวยแล้วก็ให้แม่นด้วยนะครับคนเขาก็นับถือกันผมก็ไปดูคือมีความรู้สึกว่าเขาน่าสงสารนะเขาต้องมาแฝงคนมาสิงคนแล้วก็มาบอกนู่นบอกนี่ผมก็บอกเอ้ยแกนี่มาหลอกชาวบ้านนะผมไปดูแต่ก่อนผมเป็นเด็กผมเป็นอายุยังน้อยเนี่ยเป็นคนขี้ดื้อดื้อมากท่านผู้ฟังไปดูโอ้ยาตะกี้นี่ขี้ดื้อหาหลอกชาวบ้านกินมีอะไรก็ไปหาแน่จริงครับเข้าไปหาดิผมก็ไปทาอย่างนั้นใช่ไหมครับก็ไปทาปรากฏว่า มีคืนวันนั้นเลยแหละเย็นแต่นั้นผมก็ไม่ได้ใส่ใจคือดุแล้วก็แล้วว่าแล้วก็แล้วไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ลืมไปพอตอนเย็นๆมาผมก็ประมาณสักสี่ทุ่มไฟนีออนก็สว่างอยู่ผมก็เป็นประตูลูกบิดนะครับผมเปิดประตูเข้าไปผมก็ปิดปุ๊กบิดเข้าไปก็ไปนอนในห้องพอนอนในห้องเปิดเอามือไก่หน้าผากปั๊บไฟก็เปิดสว่างก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูยับภาพติดตาอยู่เปิดประตูตามเข้ามาท่านผู้ฟังใส่ผ้าถุงไว้กลางคนใส่เสื้อคอกระเช้าแขนกุดคอกระเช้าผ้าถุงแล้วเอามือมาค้ำเอวแล้วก็มายิ้มให้ผมพยักหน้าทำหน้างึกงึกงึกแบบเหมือนสะใจยิ้มบอกประมาณว่ามีอะไรหรือเปล่าผมก็ว่าเอ๊ะใครผมก็นึกไม่ออกว่าเป็นยายตะกี้นะผมก็เขาก็ปิดประตูเดินออกไปผมก็เดินตามนะเดินตามออกไปผมก็ไปถามคนในบ้านว่ามีญาติใครมาบ้างหน้าตาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วบ้านเนี่ยมันเป็นลูกกรงเหล็กประตูเหล็กรูดเข้ารูดออกเขาก็บอกไม่มีไม่มีไม่มีใครเอ๊ะมันญาติใครเราก็นึกว่าเอ๊ะใครวะหรือเราตาฝาดนึกไปนึกมาเอ๊ะสงสัยเป็นยายตะกี้ที่เราไปท้าเอาไว้เมื่อตอนกลางวันสงสัยจะเป็นอย่างนั้นคือมันก็เห็นจริงๆท่านผู้ฟังนี่โดยสัตว์จริงอันนี้คือเห็นกับตาเลยแต่ไม่ได้ไม่พูดนะเพราะด้วยความที่ตัวเองนึกไม่ทันว่าจะเป็นใครมาหาแต่ตอนนั้นก็อายุประมาณสัก27 28นี่แหละท่านผู้ฟังนะครับนานมาแล้วนาน20 30ปีมาแล้วอันนี้คือที่เห็นจ่าๆจริงๆนอกนั้นก็จะเป็นเสียงมั่งอนุนมั่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กพูดแล้วสนุกนะตอนไปทำกรรมฐานที่เชียงใหม่เป็นเนนเนี่ยพอเราตั้งกลางคืนที่ถ้ำตองนั่งหันหลังเข้าป่าตั้งใจว่าถ้าไม่ถึงชั่วโมงจะไม่ลุกแค่ตั้งใจกันนั้นแหละเสียงสักพักหนึ่งเหมือนเสียงคนโดดลงจากต้นไม้ครูตึมดังโอ้โหคนลุกสู้เลยนะมันดึกนะไม่มีไฟฟ้าด้วยถ้ำตองตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เราก็สั่นเริ่มสั่นว่าจะไม่ลุกตายเป็นตายจะไม่ลุกตอนแรกตายเป็นตายจนลุกมันสั่นสั่นสั่นสั่นสั่นสั่นสั่นสั่นสั่นพอสั่นมากๆเขาไม่ไหวก็เลยลุกขึ้นกุฏิมองดูก็ไม่มีอะไรคือมันมีความรู้สึกเหมือนคนมายืนเดินล้อมเราแล้วก็มองดูตัวเรามันกลัวท่านผู้ฟังนะเราปลูกฝังอย่างนี้เราก็รู้สึกกลัวเอาคุยมานานนะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วนะมังคุดที่มงคลตองห้าตาพระนารินฝากด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตองห้าตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน ยังมีเวลาเหลือนะครับมาฟังเรื่องผลบุญที่ให้ทานกับหญิงแม่ลูกอ่อนจากท่านอาจารย์ยอดเชิญครับ
1: เรื่องที่2ปีพุทธศักราช2465วันที่18เดือนมกราคมชายชาวจีนคนหนึ่งชื่อจีนเหมาเป็นช่างทองอยู่ใกล้กับวัดบึงในเขตในกำแพงเมืองนครราชสีมาเล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมให้นายพันทัวพระพินิสราฟังว่าสมัยนั้นจีนเหมายังอาศัยอยู่ที่เมืองจีนแผ่นดินใหญ่จีนเหมาก็ไปรู้เรื่องนี้มาว่าหลายปีมาแล้ว ยังมีมหาโจรร้ายคณะหนึ่งหากินเลี้ยงชีวิตพวกมันด้วยการลักวิ่งชิงปล้นคืนวันหนึ่งมหาโจรคณะนี้ยกขโยงไปซุ่มอยู่ใกล้กับบ้านราษฎรหมู่ใหญ่แห่งหนึ่งเมื่อคเนว่าเป็นเวลาที่ประมาณคนเหล่านั้นนอนหลับแล้วนายโจรใหญ่ก็สั่งให้พวกบริวารแยกกันเข้าไปแอบดูตรวจฟังเสียงราษฎรในหมู่บ้านนั้นว่าหลับนอนกันหมดสิ้นแล้วหรือยังโจรบริวารก็รับคำสั่งแยกกันเข้าไปเที่ยวสอดแนมด้อมมองตามโรงเรือนบ้านช่องสำรวจพฤติการของราษฎรก่อนที่จะเข้าปล้นโจรบริวารคนหนึ่งเดินด้อมๆ มองๆแอบเข้าไปถึงโรงเรือนแห่งหนึ่งได้ยินเสียงหญิงคนหนึ่งร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในโรงเรือนเขาก็แอบย่องเข้าไปฟังความในอยู่ที่ข้างฝาโรงเรือนเขาแววเข้าหูว่าหญิงที่ร้องห่มร้องไห้นั้นกำลังรำพันพูดบ่นเพ้อไปต่างๆนานาว่าสามีของตนก็ตายจากไปนานแล้วตัวของเขาเองก็คลอดบุตรอยู่เดียวดายไร้ญาติขาดมิตรเงินทองร่อยหรอหมดสิ้นไม่มีจะซื้อข้าวปลาอาหารกินหญิงนั้นบ่นพลางร้องไห้คร่ำครวญหน้าเวทนาไปพลางโจรที่แอบฟังอยู่ก็มีใจสมเพชสงสารจึงกำหนดจดจำโรงเรือนของหญิงนั้นไว้ในใจโจรคนนั้นเดินสอดแนมฟังพฤติการตามโรงเรือนแห่งอื่นอีกรอจนพวกบริวารโจรหลายคนช่วยกันฟังเสียงและตรวจตราลู่ทางหนีทีไล่ดีแล้วนายโจรใหญ่กับบริวารทั้งหมดก็ชักชวนกันถืออาวุธชูคบเพลิงกรูกันเข้าไปยิงปืนดังสนั่นส่งเสียงกู่ร้องข่มขวัญดังอื้ออึงไปหมดทำให้ราษฎรตกใจตื่นมีสภาพงวงเงียความที่แตกตื่นตกใจราษฎรก็พากันกระโจนหนีออกจากเรือนของตนที่มีวิชาการต่อสู้และมีอาวุธก็ต่อสู้บ้างแต่ก็สู้พวกโจรจำนวนมากไม่ไหวเมื่อสู้ไม่ได้ก็ล้มตายหรือว่าหลบหนีไปพวกโจรได้โอกาสก็พากันเข้าค้นหาทรัพย์สินสิ่งของทองเงินเมื่อขนออกจากบ้านราษฎรเหล่านั้นแล้วก็ยิงปืนข่มขวัญสำทับอีกจากนั้นโจรก็ช่วยกันหอบทรัพย์ทั้งปวงไปคนละหลายอย่างข้างฝ่ายโจรบริวารที่เข้าไปแอบฟังหญิงแม่ลูกอ่อนร้องไห้ในโรงเรือนปรากฏว่าโจรทั้งหลายไม่ได้เบียดเบียนหญิงนั้นทั้งตัวหญิงนั้นก็เพิ่งคลอดบุตรจะหลบลี้หนีหายก็ทำไม่ได้เมื่อพวกโจรขึ้นบ้านก็เบียดนิ่งอยู่ติดข้างฝากระดานโรงเรือนโจรบริวารผู้มีจิตสมเพชเวทนาหญิงนั้นเมื่อตนปล้นได้ของมีค่าติดมือมาแล้วเขายังเก็บถุงเงินราษฎรที่วิ่งหนีได้อีกหนึ่งถุงในถุงใบนั้นมีเงินอยู่ประมาณ200เหรียญใจเขาก็นึกถึงแต่หญิงนั้นที่ร้องไห้บ่นพรรณนาถึงความลำบากยากจนโจรใจดีคนนี้ก็นำถุงเงินที่เก็บตกได้ไปวางไว้ที่ประตูโรงเรือนให้แก่หญิงอนาถาเอาไว้ใช้สอยโดยเข้าใจว่าถึงเวลารุ่งเช้าเมื่อหญิงนั้นเดินมาที่ประตูก็คงจะพบถุงเงินจะได้นำเงิน200เหรียญไปเลี้ยงชีวิตตัวเองกับบุตรที่เพิ่งคลอดทำอย่างความประสงค์แล้วโจรใจดีคนนี้ก็ช่วยกับบริวารโจรทั้งปวงขนทรัพย์สิ่งของออกจากหมู่บ้านเมื่อกลับสู่รังโจรแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนกันตามสมควรมากน้อยแล้วก็แยกย้ายกันไปตามที่อยู่ของแต่ละคนข้างฝ่ายโจรใจดีที่มีความกรุณานำเงินที่เก็บตกได้ไปให้หญิงแม่ลูกอ่อนอนาถาเขาคิดกลับใจไม่อยากทำชั่วอีกโดยมีความเห็นในทางดีงามว่าการปล้นจี้ตีชิงย่อมเป็นที่เดือดร้อนแก่เพื่อนมนุษย์มากนักเราไม่ควรกระทำอีกต่อไปจะดีกว่านับตั้งแต่วันนั้นโจรคุณธรรมผู้นั้นก็งดเลิกจากการโจรกรรมไม่เข้าชุมนุมเป็นชุมโจรกับหัวหน้าใหญ่อีกต่อไปแต่นั้นมาก็พยายามทำการค้าขายอย่างสุจริตหาประโยชน์จากผลกำไรมาเลี้ยงชีวิตตนและบุตรภรรยาเขามีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อต่อความลำบากบุตรภรรยาก็ช่วยเขาหากินโดยทางสุจริตธรรมความวัฒนาถาวรก็เริ่มงอกงามทวีขึ้นโดยลำดับเจริญดีขึ้นทั้งทรัพย์สินเงินทองมีข้าทาสบริวารคอยช่วยอำนวยความสะดวกให้ไม่ช้าไม่นานเขาก็ตั้งเคหสถานได้ใหญ่โตมีผู้คนนับหน้าถือตาว่าเป็นพ่อค้าใจซื่อปรากฏชื่อเสียงขจรไกลถึงต่างเมืองนับว่าเป็นคนมั่งมีที่ดีมากคนหนึ่งเขาจึงมารำพึงรำพันว่าแต่ก่อนโน้นเราเข้าเป็นพวกโจรปล้นจี้ตีชิงยื้อแย่งเอาทรัพย์สินของเขามาครั้นเราละเลิกจากความชั่วโจรกรรมนั้นแล้วหันมาตั้งหน้าหากินมีเนิ่นช้าอาศัยเหตุผลประการใดหนอ เราจึงมั่งคั่งร่ำรวยรวดเร็วเกินประมาณการคาดหมายถึงเพียงนี้ครั้งที่เราเป็นคนพาลสันดานหยาบกระทำการลักขโมยปล้นจี้นอกจากการไหว้เจ้าตามธรรมเนียมโบราณแล้วทางบุญทางกุศลอื่นใดเราก็ไม่เคยทำอดีตโจรแต่เป็นพ่อค้าในภายหลังก็รำพึงอย่างนี้อยู่เนืองๆวันหนึ่งก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อเมื่อเราไปปล้นครั้งสุดท้ายคราวนั้นเราเก็บเงินตกได้ถุงหนึ่งเรานึกถึงหญิงแม่ลูกอ่อนผู้เป็นคนอนาถาไร้ที่พึ่งพาเราได้นำเงินถุงนั้นไปวางล่อไว้ที่หน้าประตูโรงเรือนของหญิงคนนั้นปลงใจให้เงินหญิงนั้นโดยความกรุณาชรอยคงจะเป็นด้วยอำนาจอานิสงส์ผลกรรมดีที่เราได้บริจาคทรัพย์ให้แก่หญิงแม่ลูกอ่อนอนาถานั่นเองบุญกุศลจึงคอยติดตามช่วยเหลือเกื้อกูลเราอุดหนุนเราให้กลายเป็นเศรษฐีมั่งมีทวีทรัพย์ขึ้นดังนี้เขาดำริอย่างนั้นแล้วก็บังเกิดความยินดีและเกิดศรัทธาในการบริจาคทานขหบดีท่านนี้จึงนำเหตุการณ์อันเป็นส่วนตนเล่าสู่กันฟังกับบุตรหลานในตระกูลยังกิตติศัพท์ให้แพร่หลายมาจนกระทั่งถึงการระบาดนี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับครั้งหนึ่งมีกบฝูงหนึ่งได้มาร่วมกันจัดการแข่งขันเพื่อปีนขึ้นไปบนยอดเสาไฟฟ้ากลุ่มชนชาวกบมากมายมารอชมแล้วก็เชียร์การแข่งขันครั้งนี้เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นนะครับพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่มีกบตัวใดเชื่อว่ามีเจ้ากบตัวเล็กๆจะปีนขึ้นไปถึงยอดเสาไฟได้นะครับจึงมีเสียงพูดลอยๆมาให้ได้ยินว่าไม่มีทางขึ้นไปถึงยอดได้หรอกมันสูงขนาดนั้นมันยากลำบากขนาดนั้นหรือไม่มีโอกาสจะสำเร็จได้หรอกเพราะเสามันสูงเหลือเกินเสาไฟฟ้ามันสูงนะครับท้ากันก็ไม่มีกบตัวไหนปีนขึ้นไปได้ปีนขึ้นแล้วก็ร่วงปีนขึ้นแล้วก็ร่วงนะครับแล้วก็มีเจ้ากบนะครับตัวน้อยๆตัวหนึ่งยังคงปีนอย่างมุ่งมั่นสูงขึ้นและสูงขึ้นเจ้ากบตัวนี้ไม่มีทีท่าว่าจะยอมแพ้และไม่ได้สนใจคำพูดที่บอกว่าไม่มีทางไม่มีตัวไหนขึ้นได้นะไม่ได้สนใจและเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันกบตัวอื่นต่างยอมแพ้หมดยกเว้นกบตัวนั้นด้วยความพยายามสุดกำลังมันสามารถปีนขึ้นสู่ยอดเสาได้สำเร็จกบทุกตัวต่างสงสัยว่าเจ้าเป็นกบตัวเล็กเนี่ยทำไมมีพลังในการปีนขึ้นสู่ยอดเสานะอันเป็นเป้าหมายจนประสบความสำเร็จได้ปีนไปได้ยังไงก็เรื่องก็กลับกลายเป็นว่าสืบสาวราวเรื่องนะครับไม่ใช่ว่ากบตัวนี้แข็งแรงหรือตัวใหญ่นะครับแต่ที่แท้จริงแล้วเจ้ากบตัวที่ชนะนั้นน่ะมันหูหนวกครับท่านผู้ฟังเป็นกบหูหนวกเป็นนิทานนะแต่เล่าแล้วมันได้ข้อคิดอ่านแล้วมันได้ความคิดท่านผู้ฟังนะครับคนเราเนี่ยเมื่อเวลาจะทำงานใดๆให้ประสบความสำเร็จบ่อยครั้งเราอาจจะต้องเป็นเหมือนกบตัวนั้นคือต้องทำตัวเองเป็นคนหูหนวกเสียบ้างเสียงนกเสียงกาก็อย่าไปฟังมันบ้างนะต้องไม่ฟังบ้างนะครับเมื่อเราคิดพิจารณาดีแล้วว่าโอเคนะฉันทำได้มันเป็นไปได้เราเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองนะครับให้คิดในเชิงบวกความฝันทั้งหลายที่เรามีเราสามารถทำให้มันเป็นจริงได้เราก็ทำมันเต็มที่เมื่อเราพยายามเต็มที่อย่างสุดกำลังนะครับให้กำลังใจตัวเองถ้ามันไม่สำเร็จเราก็ไม่เสียใจเพราะถือว่าเราได้พยายามเต็มที่นะครับเราอย่าไปคิดมากเวลาที่มีคนอื่นคอยมาพูดบั่นทอนกำลังใจนะครับให้บอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าฉันทำได้ฉันจะทำให้สำเร็จนะครับความสำเร็จมันก็จะเป็นของเราเหมือนกับกบหูหนวกตัวนี้นะครับต้องหนวกบ้างใบ้บ้างบอดบ้างเป็นบางเวลานะครับการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราจึงจะมีความสุขเหมือนกับมีคำที่เขาพูดไว้ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายนะครับปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วก็จะนั่งสบายนะครับเรื่องชาวบ้านเขาพูดเขาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่สนใจได้มั้งนะครับหลับตาได้มั้งปิดปากได้มั้งชีวิตเราก็จะมีความสุขไม่วุ่นวายนะครับ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติ

0: อะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ย
1: ได้สิIsuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกรรมธิการปปช.เผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพ้นตำแหน่งแล้วเกือบ 4,000 รายและเจ้าหน้าที่เร่งค้นชายตกท่อระบายน้ำใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบต้องนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสุก
8: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
9: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Clash Max Speed D-Clash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรรมธิการปปช.เผยคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพ้นตำแหน่งแล้วเกือบ 4,000 รายจ่อฟันล็อตแรกตุลาคมนี้ลุยอายัดทรัพย์กว่า320ล้านบาทคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายอาจพลสังไตรภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ข้อมูลกับที่ประชุมกรรมการจากประเด็นที่มีการพบความผิดปกติในการประมวลผลและแก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นปีพุทธศักราช2568 5,925 รายและตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องเกือบ 15,000 รายด้วยผลการดำเนินการมีผู้ได้รับการบรรจุจากกรณีการแก้ไขคะแนน3,869 รายพ้นจากตำแหน่งแล้วทั้งหมดและจากนี้จะเรียกบรรจุทดแทนตามหลักเกณฑ์ส่วนคดีอาญาและคดีแพ่งยังดำเนินต่อไปไม่ได้ยุติเพราะพ้นจากตำแหน่งขณะที่ทางปปช.คาดว่าจะเริ่มแจ้งข้อกล่าวหาชุดแรกปลายเดือนตุลาคมนี้ในส่วนของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะทยอยดำเนินการกับกลุ่มอื่นๆต่อไปส่วนผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.รายงานการยึดและอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวรวม108รายการมูลค่าประมาณ320ล้าน8แสนบาทของบุคคลประมาณ20รายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ศูนย์วิทยุพระราม199รายงานว่าเมื่อเวลา 7:35 น.รับแจ้งเหตุช่วยเหลือประชาชนตกท่อระบายน้ำสถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีถนนสุขุมวิทเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงถึงที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้ประสบเหตุเป็นเพศชายตกลงไปในท่อระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการค้นหาและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
6: เริ่มกันที่เรื่องสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดรับแคนาดาเข้าเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของ EU โดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาได้ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวแล้วพร้อมระบุว่าความร่วมมือนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้างขั้วอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่แต่เป็นการสร้างระบบพหุภาคีระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ของประเทศที่มีอุดมการณ์ตรงกันต่อกันที่เรื่องรัสเซียและจีนซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ใช้สิทธิ์วีโต้คัดค้านร่างมติของสหประชาชาติที่ยื่นโดยสหรัฐเพื่อขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระในการตรวจสอบเฝ้าระวังและรายงานมาตรการว่ำบาตรต่ออิหร่านออกไปอีก1ปีและที่ซาอุดิอาระเบียภาพถ่ายจากดาวเทียมและการวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศร่วมกับแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมพลังงาน3แห่งเห็นพ้องตรงกันว่าเหตุโจม
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกุสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกุในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยหรือว่าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอสมเด็จพระเทพเนี่ยเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนะครับผมก็เคารพรักพระองค์ท่านมากคือในหลวงทุกพระองค์นี่ผมก็เคารพรักนะครับเคารพแล้วก็บูชาถือว่าเป็นหนึ่งในสถาบันหลักที่เราคนไทยนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องเคารพบูชามีบทกลอนบทหนึ่งนะครับเป็นกลอนพระราชทานของสมเด็จพระเทพเนี่ยเรียกติดปากอย่างนี้นะครับชื่อเต็มๆก็เรียกยากนะครับเขาส่งต่อกันในไลน์นะครับเขาบอกว่าสมเด็จพระเทพท่านทรงพระราชนิพนธ์เอาไว้สำหรับพวกเรานะครับพวกเราคือท่านผู้ฟังผมนี่แหละสวทั้งหลายผู้สูงอายุท่านเขียนว่ายังไงเขียนอย่างนี้ท่านผู้ฟังฟังนะครับท่านบอกว่าอายุมากอย่าคิดมากให้มากเรื่องคิดให้เปลืองเวลายิ่งมีน้อยอายุมากต้องเริงร่าอย่าเหม่อลอยต้องมันคอยปล่อยวางบ้างจะดีอายุมากต้องคิดบวกอยู่เสมอคงได้เจอความสงบความสุขสีอายุมากไม่ต้องหวังความมั่งมีเป็นเศรษฐีดีไม่ดีจะตายไวอายุมากมีเมตตาเป็นที่ตั้งอยู่ยืนยั้งให้ผู้คนได้กราบไหว้อายุมากถูกเบื่อบ้างไม่เป็นไรถึงยังไงเขาเบื่อได้ไม่กี่ปีอายุมากอยากอะไรหากินได้ดื่มกันไปกับเพื่อนให้สุขขีร้องเพลงบ้างเต้นรำบ้างเพลิดเพลินดีชุบชีวีให้สดใสวัยชราแหมมันฟังแล้วมันกินใจท่านผู้ฟังนะสมเด็จพระเทพนี่ท่านเขียนด้วยความเป็นห่วงนะครับอย่าไปคิดมากเวลามันมีน้อยคิดให้ดีคิดให้บวกนะครับไม่ต้องไปหวังร่ำหวังรวยอะไรมากนะครับเป็นเศรษฐีดีไม่ดีก็ตายไวนะท่านบอกให้เอามีเมตตานะมีเมตตาเป็นที่ตั้งให้ผู้คนได้กราบได้ไหว้นะครับเขาจะเบื่อแล้วบ้างก็ช่างไม่เป็นไรไม่กี่ปีแล้วก็ไปแล้วนะครับอยากกินอะไรก็กินหาเพื่อนคุยมั่งร้องเพลงมั่งเต้นรำมั่งมันเพลิดมันเพลินทำชีวิตให้สดใสในวัยชรานะครับสรุปย่อๆอันนี้ก็คือเป็นคำกลอนที่สมเด็จพระเทพท่านส่งนะครับท่านพระราชนิพนธ์เอาไว้แล้วก็มีคนส่งต่อกันมาในไลน์ให้อ่านๆมันก็นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีฝากเอาไว้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนอกจากจะเรารักษาอารมณ์ให้ดีความทัศนคติบวกแล้วเนี่ยน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดก็ต้องลองทดลองกินดูนะครับจะดีหรือไม่ดีก็จะได้ทราบด้วยตัวท่านเองขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังเรื่องค้ามนุษย์เรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในสมถูกจับเป็นผู้ร้ายถูกตัดสินจำคุกหลายปีในข้อหาเป็นหนึ่งในขบวนการค้ามนุษย์ที่ทำกันเป็นแก๊งแล้วก็ทำกันมานานด้วยอาศัยว่าเป็นคนในพื้นที่รู้ช่องทางมากก็เลยทำให้ทำงานได้โดยสะดวกตำแหน่งการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้กว้างขวางในหมู่บ้านตะเข็บชายแดนนั้นเป็นใบเบิกทางให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้นปีกว่ามาแล้วที่ในสมถูกตัดสินถูกจำกัดอิสรภาพอยู่แต่ในคุกหรือว่าในคอกที่มีคนถือปืนคอยคุมไว้ทุกทางเข้าออกที่ที่เขาอยู่แล้วก็นอนอยู่ภายในกำแพงสูงสุดสายตาโอบล้อมเอาไว้ภายนอกก่อนหน้าที่จะโดนจับนี่เขาไม่เห็นรู้สึกว่าคุกมันจะน่ากลัวอะไรเลยเขาเคยมาเยี่ยมกลายที่นี่กว่าหลายครั้งก็ดูพวกที่อยู่ในคุกก็มีความสุขดีพูดรู้เรื่องยิ้มได้หัวเราะเฮฮาได้มีข้าวให้กินครบมื้อมีเวลาให้ออกกำลังกายทำงานบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ต้องคิดอะไรให้มากดีซะอีกไม่ต้องอนาถรร้อนใจว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรมากินเหมือนกับคนอยู่ข้างนอกแล้วอย่างนี้มันจะเป็นความทุกข์มหันต์ได้ยังไงกันต่อเมื่อมาโดนจับขังคุกซะเองเขาถึงได้รู้ว่าสภาพความเป็นอยู่การกินอยู่ผู้คนที่ว่าเลวร้ายแล้วยังไม่เท่ากับการขาดอิสรภาพโดยสิ้นเชิงอิสรภาพที่จะทำอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้อิสรภาพคำที่ดูไม่มีความหมายแต่มันมีความหมายอย่างที่สุดเวลามาถูกจองจำแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เขาถูกจับสูญสิ้นอิสรภาพนั้นข่าวที่ร้ายที่สุดก็ติดตามมาเมื่อเมียเขามาบอกว่าลูกสาวคนเล็กคนที่เขารักสุดสวาดขาดใจคนที่เขายอมทำทุกอย่างได้ก็เพื่อเธอนั้นปรากฏว่าลูกหายตัวไปเวลาแต่ละวันผ่านไปอย่างเชื่องช้าพร้อมกับความทุกข์ที่แผดเผาในหัวใจอย่างสาหัสลูกสาวหายไปไหนไปยังไงไปกับใครเป็นเรื่องที่คนในคุกไม่อาจจะทำอะไรได้เลยนอกจากรอฟังข่าวด้วยหัวใจที่ทุกข์ระทมถ้าเพียงแต่เขามีอิสรภาพเขาอยู่นอกคุกเขาก็จะออกติดตามลูกได้เขาจะไปทุกคนทุกแห่งที่รู้เบาะแสของลูกแต่นี่เขาติดอยู่แค่ในกำแพงคุกเท่านั้นตอนนี้เงินทองที่เคยหาได้ง่ายๆก็ถูกยึดหมดเมียเขาก็เอาแต่หูมพวายงี่เง่าบอกให้ไปหาคนมาช่วยลูกก็เอาแต่ร้องไห้กระเซาะกระเซิงพูดจาไม่เป็นภาษามนุษย์หรือว่าเขาจะเอาคนโง่เง่ามาเป็นเมียเขานี่โกรธเกรี้ยวหงุดหงิดเมียแล้วก็รู้สึกทุกข์จนอยากจะเอาหัวโขกกำแพงวันละหลายๆรอบเพราะไม่รู้ชะตากรรมของลูกรักเลยลูกสาวของพ่อคนที่พ่อรักปานดวงใจนี่ลูกจะเป็นยังไงบ้างหนอเขารักลูกสาวคนนี้อย่างสุดชีวิตเขาเชื่อว่าเธอเป็นแม่ของเขาที่กลับมาเกิดใหม่วันที่ลูกสาวเขาจะคลอดในเขาฝันถึงแม่แม่ที่เขาอยากให้มาอยู่บนแผ่นดินเดียวกันนี้เสมอแต่พอแม่มาเหยียบแผ่นดินนี้ไม่กี่วันแม่ก็ตายระหว่างที่ยังไม่ได้ข่าวลูกสาวนั้นวันๆเขาเอาแต่หันหน้าเข้ากำแพงแล้วร้องไห้น้ำตาไหลรินกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักลดหายไปเกือบ20กิโลพอเมียเขามาเยี่ยมมาบอกข่าวที่ไม่มีอะไรคืบหน้าแม้แต่น้อยเขาก็ด่าเมียแล้วก็พากันร้องไห้เวลานั้นทั้งคู่เห็นหน้ากันเมื่อไหร่ต่างคนต่างก็คิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยผายผอมหน้าเวทนามากแล้วก็ดูแก่ไปกว่าที่เคยเห็นแทบทุกครั้งเลยทีเดียวบ่อยครั้งที่เขานึกโทษตัวเองโทษเมียงี่เง่าโทษชีวิตที่เกิดมาก็มัวแต่หาวิธีเอาเงินเอาทองมาแล้วที่หามาได้เท่าไหร่ก็เพื่อให้ลูกได้สุขสบายเท่านั้นแล้วนี่ลูกหายไปไหนไปกับใครมันเป็นคำถามที่คนอย่างเขาหาคำตอบไม่ได้ในเวลานี้ความทุกข์กำลังทำร้ายคนอายุ40กว่าให้กลายเป็นคนแก่งักไปได้ในบันดลวันเวลาผ่านไปอย่างช้าๆกัดกร่อนความสุขในชีวิตที่มีจนหมดสิ้นเขาป่วยไข้เพราะเป็นทุกข์เรื่องลูกเมียเขาที่อยู่นอกคุกก็ป่วยไข้ไปด้วยเหมือนกัน สถานการณ์เป็นเช่นนั้นจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนในที่สุดก็มีข่าวของลูกสาวออกมาให้เขาได้รู้ลูกสาวถูกพวกค้ามนุษย์หลอกไปขายที่ต่างประเทศหน้าที่ที่รู้ข่าวในตอนนั้นมันยิ่งกว่าช็อกซะอีกลมหายใจเขาติดขัดตาพร่ามัวมองอะไรแทบไม่เห็นทุกอย่างมันดับดำมืดมนอนธการไปในทันทีทันใดข่าวอ่อนยวบและล้มฟุบไปในทันใดจนกระทั่งเขาฟื้นขึ้นมาและพยายามทำใจให้เข้าใจเรื่องที่ได้ยินกับหูได้รู้ความจริงแน่ชัดว่าลูกสาวไม่มีวันจะได้เป็นอย่างที่เขาใฝ่ฝันไว้อีกแล้วลูกสาวที่เรียนสำเร็จชั้นปริญญามีหน้าที่การงานมีชีวิตดีงามเพียบพร้อมจะไม่มีวันนั้นอีกแล้วเขามีลูกสองคนลูกชายคนโตที่เกิดกับเมียคนก่อนลูกคนนี้ไม่เป็นโลเป็นพายติดเพื่อนติดยาแล้วก็ยังอยู่ในคุกที่ไหนสักแห่งทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขากับเมียเก่าก็พยายามวิ่งเต้นช่วยเหลือทุกอย่างให้ลูกชายพ้นผิดเขายอมทำงานผิดกฎหมายทุกชนิดที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพียงเพื่อจะให้ลูกชายออกมาแล้วก็กลับตัวให้ได้แต่คุกนี่มันทำให้มันแย่ยิ่งกว่าเดิมเพราะจากที่เคยเป็นแค่คนเสพมันเหิมเกริมถึงขั้นขายาเสียเองถึงตอนนี้ทั้งชาตินี้เขาก็ไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสได้ออกมาสูดลมหายใจได้นอกคุกหรือเปล่าแน่ละเขาสวดส่งมันทันทีตัดหางปล่อยแม้ข่าวคราวก็ไม่ติดตามถามถึงเลี้ยงให้ดีไม่ได้ดีก็สมควรที่จะอยู่ในนั้นแหละตอนนั้นความหวังทั้งหมดเขาก็เลยทุ่มเทมาให้ลูกสาวคนเล็กกับเมียคนปัจจุบันเท่านั้นเขารักลูกสาวคนนี้มากทนุถนอมเธออย่างที่สุดโลกนี้มีแต่เดือนกับดาวเท่านั้นที่เขาหาให้ลูกสาวไม่ได้และเพื่อลูกเขาก็ไปทำงานกับคนเหล่านั้นหนักมากขึ้นหาเงินให้ลูกใช้มากขึ้นงานที่ทำหาเงินได้ง่ายๆนั่นก็คือการคบค้ากับพวกเจ้าหน้าที่ทางราชการที่ลักลอบทำผิดกฎหมายด้วยการนำเอาคนนอกมาเป็นคนในแล้วก็คนในคนใดอยากจะได้งานไวๆเขาก็จะเป็นนายหน้าหางานให้หรือถ้านายจ้างอยากจะได้คนก็มาสั่งไว้เขาก็จะหาคนส่งไปให้ตามต้องการ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวการค้ามนุษย์จากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีนะครับรสชาติอร่อยไม่หวานท่านผู้ฟังเป็นรสชาติเนื้อมังคุดคือก็มีดิบบ้างสุกมากบ้างสุกน้อยบ้างนะครับอาจจะเปรี้ยวบ้างในบางขวดก็อย่าไปตกใจเปรี้ยวนิดๆแต่ไม่หวานไม่หวานมากบางอันก็หวานนิดๆถ้ามันสุกมากมันก็หวานมันก็เหมือนเนื้อมังคุดนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ใส่สมุนไพรเข้าไป20กว่าตัวลำพังสมุนไพร20กว่าตัวนี่ถ้าเราไปหาเองมากินก็หายากนะท่านผู้ฟังไม่ได้หาง่ายๆนะครับแต่นี้ก็เราเอามาจัดสรรให้ในราคาที่เหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสมที่กับร่างกายจะใช้ดื่มดูนะครับท่านผู้ฟังดื่มดูท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าสิ่งที่งดงามมากมายจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ถอยออกมาจากความคิดในแง่ลบนะครับความคิดเชิงลบนี่มันสามารถเกิดจากอะไรก็ได้แต่โดยมากแล้วมักจะมาจากภายในใจของเราทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราพยายามคิดในแง่บวกคิดดีๆเอ้ยอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีไม่เป็นไรช่างมันอย่างนี้ก็ดีเนี่ยมันเหมือนกับเรามีพลังวิเศษเกิดขึ้นในใจนะครับมีพลังเกิดขึ้นในใจถ้าหากว่าเราสามารถรักษาพลังบวกความคิดทางบวกไว้จนเป็นอุปนิสัยไว้เนี่ยท่านผู้ฟังชีวิตของเราก็จะพัฒนาไปทางบวกไปในทางที่ดีไปตลอดนะครับสิ่งงดงามก็จะเกิดขึ้นมากมายฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินคนที่จะกินคนที่จะดื่มคนที่จะใช้นี่ให้คิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีเราต้องกินกินด้วยความเคารพนึกถึงครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรนะครับขออโหสิให้กับเราเคยทำกรรมเคยล่วงเกินกายวาจาใจก็ดีก็ได้รับอนุโมทนาขอให้อนุโมทนาบุญกุศลที่เราทำอุทิศบุญให้กับเขาถ้าเขาได้บุญแล้วก็ขอให้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยบางทีโรคภัยไข้เจ็บของเรานี่อาจจะเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ใครจะไปทราบนึกถึงพ่อหมออาชีวโกมารพัฒน์นะครับนึกถึงเจ้าแม่กวนอิมผู้บำเพ็ญบารมีหรือว่าพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์นึกถึงพระองค์ท่าน เพราะท่านสร้างบารมีบำเพ็ญบารมีเพื่อช่วยสรรพสัตว์ถ้าบุญเราสัมพันธ์กันนะครับกินแล้วจะดีขึ้นแน่นอนท่านผู้ฟัง
2: น้ำมคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุทิพมงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20ถึง30มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารีน

0: มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการค้ามนุษย์กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: คนนอกที่ว่านี้ก็คือคนต่างด้าวหรือว่าคนที่อยู่เลาะตามตะเข็บขอบชายแดนนั่นเองอย่างที่รู้กันว่าบ้านเรากับบ้านเขาประเทศเพื่อนบ้านนั้นมีความเหลื่อมล้ำกันมากเมืองไทยค่อนข้างเจริญกว่าแล้วก็คนหาอยู่หากินง่ายกว่ารายได้ดีกว่าที่อยู่บ้านเขาคนนอกทั้งที่เป็นพลเมืองของประเทศนั้นและทั้งที่เป็นพวกไร้สัญชาตินั่นก็คือเกิดตามตะเข็บชายแดนก็อยากจะเข้ามาอยู่ในบ้านในเมืองของเราในขณะเดียวกันคนบ้านเราก็อยากจะไปอยู่ในที่เจริญกว่าอีกใครๆก็อยากจะหาเงินได้มากๆกันทั้งนั้นคนในไหลออกคนนอกไหลเข้าเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นปกติในประเทศแถบนี้ในรอบหลายปีมานี้คนไทยหรือว่าคนในไม่อยากทำงานใช้แรงในเมืองไทยแต่อยากจะไปใช้แรงที่ต่างประเทศที่เจริญกว่าเพราะรายได้ดีกว่าก็แห่แหนกันออกไปต่างประเทศส่วนงานที่ขาดคนทำในประเทศก็เลยมีตำแหน่งว่างอยู่เยอะเกิดปรากฏการณ์ขาดคนงานกันทุกคนทุกแห่งบริษัทห้างร้านต่างๆมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานมากขึ้นก็ต้องหาคนมาทำงานค่าแรงก็ขยับมากขึ้นตามไปด้วยคนนอกก็เลยอยากมาเป็นคนใน มีทั้งที่อยากเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์จริงๆแล้วก็มีที่อยากจะแค่เข้ามาทำงานเฉยๆก็แห่กันเข้ามาแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และเครือข่ายได้ตักตวงหาเงินได้ตามใจอยากคนนอกทั้งที่มีสัญชาติและไม่มีถ้าอยากเป็นคนในด้วยการแต่งงานหน้าที่ของนายสมคนนี้ก็แค่ไปหาพวกคนโสดและพวกที่อยากได้เงินโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆก็ได้เงินเอาคนประเภทนั้นแหละมาแต่งงานด้วยเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองได้จดทะเบียนสมรสด้วยเมื่อไหร่จะถือว่าเขาทำงานสำเร็จและเขาก็จะได้ค่านายหน้าจากทั้งสองฝ่ายคนที่รับจ้างแต่งงานก็ได้เงินจะได้เป็นก้อนหรือว่าเป็นรายเดือนก็แล้วแต่จะตกลงกันคนนอกที่ได้เป็นคนไทยเพราะการแต่งงานนี้มีมากจนแทบจะเหยียบกันตายบางคู่ก็จดทะเบียนกันเฉยๆบางคู่ก็อยู่กินเป็นสามีภรรยามีลูกเต้าก็สบายเพราะเมืองไทยเนี่ยเจ็บป่วยรักษาฟรีเรียนหนังสือก็ฟรีหากินง่ายญาติพี่น้องอยากจะเข้ามาอยู่ในไทยอีกก็พากันมาได้มาหางานหาการทำมีเงินมีรายได้ด้วยไม่มีอะไรเสียหายส่วนคนนอกถ้าไม่อยากแต่งงานแต่อยากเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ก็ไม่ยากแค่มีเงิน4-5 พันเขากับเจ้าหน้าที่บางคนก็จัดการให้เป็นได้ด้วยการสวมบัตรประชาชนให้เป็นงานง่ายๆการจัดทำเอกสารราชการก็ได้ถูกทำขึ้นเรื่องพวกนี้ไม่มีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าคนโลภเหล่านี้คิดจะทำเพราะเงินคือใบเบิกทางในทุกๆสิ่งคนนอกที่หนีเข้ามาทำงานโดยไม่ต้องผ่านตรวจคนเข้าเมืองก็มีเหมือนกันเขาก็จัดหางานให้ได้เสมอมีพวกเจ้าของกิจการเยอะแยะไปที่เอาตำแหน่งงานและเบอร์โทรมาทิ้งไว้กับเขาเขาก็แค่เลือกคนให้เหมาะกับงานใครจ่ายมากก็ได้งานไวงานดีงานแบบนี้เขาก็ได้ทั้งสองทางอีกเหมือนเคยส่วนเงินจากงานอีกแบบนึงเป็นงานที่หวานหมูมากโดยเฉพาะกับคนนอกคนไร้สัญชาติที่ไม่มีตัวตนในเอกสารใดๆไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยพวกที่ยังหนุ่มยังสาวพวกที่มีความฝันที่อยากจะเข้ามาหาโอกาสแล้วก็ความก้าวหน้าให้กับชีวิตถ้าลองว่าเดินเถิ่งๆเข้ามาหาเขาเองมองปราดเดียวเขาก็รู้แล้วว่าจะหางานประเภทไหนให้คนเหล่านี้เขาก็มีงานอีกประเภทหนึ่งไว้รอรับงานแบบนี้เขาได้เงินคนเดียวไม่ต้องแบ่งปันใครเพราะหากโดนจับได้โทษหนักหนาเอาการอยู่พวกเจ้าหน้าที่มักไม่ค่อยเล่นด้วยเท่าไหร่พวกนี้มักรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอยากจะได้น้อยๆที่ได้เป็นนานๆคุ้มค่ากว่าหน้าที่ราชการมันค้ำคออยู่แต่ถ้าพวกมาเล่นด้วยเขาก็ต้องจ่ายเยอะดังนั้นทำคนเดียวดีแล้วนายสมก็เลยแอบทำงานชนิดนี้เองเลือกคัดเอาเฉพาะพวกหน้าตาดีๆแต่มองโลกใสซื่อสวยงามเข้าไว้โดยเฉพาะพวกเด็กผู้หญิงสาวๆรูปร่างดีๆพวกนี้ทำกำไรงามให้เขามาโดยตลอดเจ้าของซ่องที่ติดต่อกันไว้มักจะให้ค่าตัวสูงทีเดียวสาวๆบางคนก็สมัครใจทำบางคนก็ถูกเขาหลอกมาเขาส่งสาวนอกไร้สัญชาติเข้าซ่องมาเป็นจำนวนไม่รู้เท่าไหร่หลายปีจนกระทั่งมาถูกรวบตัวได้ตอนใกล้แก่เนี่ยตอนที่กำลังส่งหมูเข้าอวยพอดี เขาโดนจับในระยะเวลาเดียวกันกับที่ลูกสาวคนเล็กของเขาหายตัวไปเขาอยู่กับความทุกข์นั้นจนหน้าตาเนื้อตัวกลายเป็นคนแก่ผมที่ขาวโพลนทั้งหัวบอกสภาพถึงความทุกข์ความตกใจสุดขีดได้ดีไม่มีอะไรเยียวยาเขาให้หายจากความทุกข์นี้ได้จนกว่าจะรู้ข่าวจากลูกสาวว่าเป็นหรือตายในที่สุดวันนี้ก็มีมาถึงวันที่ลูกสาวถูกส่งกลับมาจากต่างประเทศและเขาได้รู้ว่าลูกถูกทำร้ายทำลายจนยับเยินเพราะถูกหลอกไปขายโดยพวกค้ามนุษย์ข้ามชาติในสมคนเป็นพ่อถูกจับเพราะส่งสาวต่างด้าวไร้สัญชาติเข้าซ่องแต่ลูกสาวในสมเองกลับถูกแก๊งต่างชาติหลอกไปขายที่ต่างประเทศเรื่องมันอะไรจะบังเอิญอย่างนี้ลูกสาวทุกทรมานอยู่ในซ่องนั้นเป็นปีอันเป็นเวลาเดียวกับที่พ่อรู้แล้วก็เป็นทุกข์ด้วยเช่นเดียวกันกว่าพวกตำรวจจะทลายซ่องนั้นแล้วก็ช่วยเหลือตัวเธอออกมาได้เธอก็อยู่ในขั้นตอนของการส่งกลับอีกนานเป็นเดือนและกว่าจะมาถึงบ้านที่เขตชายแดนและไปเยี่ยมพ่อของเธอที่คุกได้ก็กินเวลานานราวกับเป็นชาติสำหรับคนรอเมื่อได้เจอหน้ากันต่างคนต่างช็อกลูกสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าหมดสภาพความสวยงามความร่าเริงเบิกบานที่เธอเคยมีอยู่เป็นนิดหายวับไปกับความบอบช้ำที่สุดในชีวิตไปแล้วส่วนคนที่เป็นพ่อสารรูปก็ดูจนแทบไม่ได้ไม่เหลือเขาของความเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงและมีความหวังอีกเลยคนหนึ่งติดอยู่ในซ่องอีกคนติดอยู่ในคุกในเวลาใกล้เคียงกันเลยชะตากรรมของสองพ่อลูกฟังดูแล้วเป็นเรื่องบังเอิญอย่างเหลือเชื่อและเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในโลกนี้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วพ่อลูกที่ยืนมองหน้ากันร้องไห้กันอยู่คนละฝั่งของลูกกรงในตอนนี้เป็นประจักษ์พยานถึงความเหลือเชื่อนั้นและยังตอกย้ำด้วยว่าปัจจุบันกรรมนั้นมันมาถึงไวยิ่งกว่าติดจรวด
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวการค้ามนุษย์จากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับ24ชนิดมีอะไรบ้างก็อย่างที่ได้ประกาศไปท่านผู้ฟังแต่ละตัวนั้นก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าในตำรับแพทย์แผนไทยได้นำมารวมอยู่ในขวดเดียวกันให้กับท่านผู้ฟังได้ดื่มได้กินง่ายๆท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าถ้าเราพูดถึงแต่ปัญหาของตัวเองพูดถึงบ่อยๆนี่ก็เหมือนการเสพติดสิ่งแย่ๆแบบหนึ่งเราต้องพยายามละทิ้งนิสัยนี้นะครับทิ้งไปแล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็พูดถึงสิ่งดีๆในชีวิตของเราดีกว่าพูดเรื่องดีๆนะครับแล้วสิ่งดีๆมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมันเหมือนกับเราโปรแกรมจิตนะครับเหมือนกับเราโปรแกรมจิตโปรแกรมความคิดของเราอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดีไม่ดีช่างมันช่างมันนะครับคิดในแง่บวกเหมือนกับหลวงพ่อคูณเนี่ยหลวงพ่อคุณท่านจะคิดแง่บวกใครว่าไงท่านก็ยิ้มหัวเราะท่านไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์เสียวันหนึ่งคนที่อยู่ในวัดเนี่ยก็เข้าไปหาท่านนะครับก็ไปพูดไปคุยกับท่านว่าหลวงพ่อเนี่ยไปกราบท่านเนี่ยคนนี้เนี่ยมันโกงกินเงินวัดนะโกงยังไงเนี่ยเหรียญหลวงพ่อมันอมอย่างนั้นมันอมอย่างนี้มันขายแล้วมันเอาเข้ากระเป๋าชักเข้ากระเป๋าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่พอใจก็ไปฟ้องหลวงพ่อหลวงพ่อนั่นก็หัวเราะก็ไม่ได้ว่าอะไรวันหลังไอ้นี่ก็ทนไม่ได้ก็ไปฟ้องอีกหลวงพ่อท่านก็เลยบอกว่าไอ้นายเอ้ยวะมึงจะให้กูฟักเนื้อนะครับซับเนื้อโดยไม่ติดเขียงได้ยังไงก็ให้มันติดเขียงบ้างวะนะก็คือจะให้สับเนื้อนะครับสับเนื้อโดยไม่ติดเขียงได้ยังไงก็ให้มันติดเขียงบ้างวะนะครับกูจะทำงานใหญ่นะครับท่านจะสร้างบารมีท่านสร้างบารมีท่านไม่ได้มาสนใจเล็กๆน้อยๆอย่างนี้หรอกเรารับนะครับเราเอาในส่วนที่ได้นะครับมันจะเสียไปเท่าไหร่ก็ช่างมันเราเอาในส่วนที่ได้ในส่วนที่มีเราพอใจในส่วนที่ได้ในส่วนที่มีมันก็มีความสุขครับท่านผู้ฟังอย่ามองในส่วนที่ขาดให้มองในส่วนที่มีเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเราก็มีความสุขเหมือนหลวงพ่อคุณท่านสอนจะให้สับเนื้อโดยไม่ติดเขียงมันเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการ อยากถามว่าอยากคุยกับครับโทรมาถามโทรมาคุยว่ากินแล้วมันเป็นยังไงแบบไหนอย่างนี้กินได้ไหมอย่างนี้กินได้ไหมมันสามารถอย่างนั้นได้ไหมโทรไปคุยรายละเอียดกับเขาได้เลยนะครับปรึกษาได้ตลอดเวลาขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังพอมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลืออยู่มาฟังเรื่องราวการค้ามนุษย์กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ก่อนหน้านี้ลูกสาวเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเอกชนใช้เงินเป็นเบี้ยเพราะว่าพ่อส่งมาปรนเปรอให้จากจังหวัดชายแดนไม่อั้นแต่แทนที่ลูกจะตั้งอกตั้งใจเรียนกลับรักสนุกอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่หวยหิวไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอพวกสาวๆกลุ่มนี้หิวความสุขหิวรักแล้วก็หิวเงินเพื่อนของลูกสาวกลุ่มนี้แต่ละคนเข้าเรียนน้อยมากวันๆเอาแต่แต่งตัวสวยๆเดินตามห้างตกเย็นก็ไปแขวนร่างอยู่ตามผับตามบาร์ตามปาร์ตี้ลูกเศรษฐีไฮโซสนุกกันสุดเวียงเพราะเงินบันดาลล้วนๆเพราะกรรมดำเนินมาถึงตัวลูกสาวเมื่อหนึ่งในกลุ่มเพื่อนนั้นมีอาชีพเป็นนายหน้าล่อเหยื่อในคราบลูกชายคนเดียวของเศรษฐีน้ำมันมาอ่อยเหยื่อสาวจนติดกับเธอหลงรักเขาจนหัวปากหัวปั๊มเพราะเขาหน้าตาดีพูดจาดีแล้วก็ดูแลเธอดีมากเพื่อนผูงต่างก็เยินยอความร่ำรวยของชายผู้นั้นและเมื่อเขายื่นข้อเสนอให้เธอและเพื่อนสาวอีกสองคนไปเที่ยวบ้านเขาที่ตะวันออกกลางสามสาวก็รีบตกลงทันทีหารู้ไม่ว่าจะได้เห็นหน้าชายผู้นี้เป็นครั้งสุดท้ายก็แค่ที่สนามบินเท่านั้นจากนั้นชีวิตของพวกเธอก็จะเหมือนกลีบดอกไม้บอบบางที่ถูกรองเท้านับร้อยๆคู่เหยียบย่ำบนทางเท้ามันชอกช้ำยับเยินจนสุดที่ใครก็ไม่อาจจะเยียวยาได้อีกเลยนายสมร้องไห้เสียใจขอโทษลูกร้องไห้กระซิกกระซิกเมียก็ยืนอยู่ใกล้ๆลูกสาวนั้นต่างฝ่ายต่างกล่าวขอโทษกันเสียงกระซิกของเมียที่ยืนอยู่ข้างๆนั้นมันน่ารำคาญอะไรอย่างนี้เขาก็หันไปมองเมียแล้วก็สั่งให้หล่อนหยุดหรือไม่ก็ให้ออกไปข้างนอกเสีย
3: หนูต่างหากที่เป็นคนผิดแต่พ่อหนูทำลายความหวัง

ของพ่อไม่ใช่หรอกลูกพ่อตั้งหากพ่อมาคิดแล้วคิดทุกวันทุกวันว่าทำไมลูกต้องมาเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเพราะพ่อนั่นเองพ่อทำอะไรอ่ะพ่อกับแม่เหน็ดเหนื่อยทำงานส่งหนูแต่หนูกลับไม่ตั้งใจเรียนหนูทำให้พ่อแม่ผิดหวังลูกสาวร้องไห้จนตัวงอหน้าตาบิดเบี้ยวไม่เป็นไรแล้วลูกเอ้ยลูกรอดมาก็ดีแล้วเท่านี้พ่อก็ดีใจแล้วลูกลืมมันเสียอะไรที่มันเคยทำร้ายลูกก็ลืมมันเสียมาตั้งต้นใหม่เถอะลูกเขาก็สอนลูกแต่ว่าลูกกับตัวเองก็ยังไม่หยุดร้องไห้หนูคงไม่มีวันตั้งต้นใหม่ได้อีกแล้วพ่อหนูติดโรคร้ายมาลูกสาวสะอึกสะอื้นบอกเขางี้เข่าอ่อนเลยนั่งทรุดไปกับพื้นในหูมีเสียงวิ่งวิ่งหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะนี่มันเคราะห์กรรมบ้าบออะไรหนูต้องกินยาสิลูกหนูจะได้หายรู้ไหมลูกเขาบอกลูกแต่เหมือนได้ยินเสียงตัวเองพูดออกไปจากที่ไกลแสนไกลเมื่อไรที่พ่อพ้นโทษออกไปเราจะไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งหนูสัญญากับพ่อได้ไหมลูกว่าหนูจะรักษาตัวเขาสั่งลูกเธอพยักหน้าแต่ไม่พูดอะไรออกมาอีกเลยนอกจากร้องไห้จนกระทั่งหมดเวลาเยี่ยมเมื่อเขาเดินกลับไปยังที่พักก็รู้สึกวิววิวเหมือนจะเป็นลมเขาเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ล้มฟุบลงไปกับพื้นเมื่อฟื้นขึ้นมาอีกทีก็มืดค่ำมากแล้วผู้คุมบอกให้เขานอนที่นี่ไปก่อนจนกว่าจะดีขึ้นเขายกมือไหว้ขอบคุณผู้คุมแล้วก็เริ่มร้องไห้เขาคิดถึงแม่แม่ที่อยู่ฝั่งฟากโน้นแม่ที่เป็นแม่จริงๆของเขาแม่ที่ให้กำเนิดเขามาแล้วก็ได้ตายไปแล้วตายไปอย่างคนไร้ตัวตนไม่มีสัญชาติไม่มีเอกสารยืนยันความมีตัวตนใดๆบนแผ่นดินนี้ลูกไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วต้องเป็นคนดีนะลูกกตัญญูกับผืนแผ่นดินนั่นแล้วก็ผืนแผ่นดินเกิดของตัวเราเองด้วยอย่าทำร้ายทำลายใครชาตินี้เราเกิดมาก็มีกรรมหนักหนาแล้วเกิดมาก็ไร้สัญชาติไม่มีตัวไม่มีตนอยู่บนพื้นที่โลกความดีเท่านั้นที่จะช่วยยืนยันว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเสียงนั้นแววเหมือนดังมากับสายลมเหมือนกับเวลามันผ่านไปนานมากนานเหลือเกินแล้วทั้งที่มันผ่านไปแค่30กว่าปีเท่านั้นเองแผ่นดินเกิดของเขาอยู่ฝั่งโน้นไม่ใช่ฝั่งนี้พ่อกับแม่เขาเป็นบุคคลไร้สัญชาติแม้แต่ตัวเขาเองตอนแรกเกิดก็ไร้สัญชาติไร้ตัวตนเหมือนกับพ่อกับแม่นั่นแหละจนกระทั่งมีพระธุดงค์องค์หนึ่งมาพบเขาเข้าเด็กชายวัย7ขวบที่ผอมกระรองเดินตามติดท่านไม่ว่าท่านจะไปทิศไหนเขาก็ตามไปรับใช้ใกล้ชิดท่านไม่ได้ชวนเขาข้ามฝั่งมาด้วยหรอกแต่เขาย่องหนีตามท่านมาท่านพาเขาไปที่ด่านจะให้ส่งกลับไปหาพ่อแม่แต่พวกเจ้าหน้าที่ที่ด่านบอกว่าสงสารมันถ้าเด็กมันอยากจะไปอยู่กับหลวงพ่อก็เวทนามันครับพวกผมจะจัดการให้เองครับมันง่ายราวกับพลิกฝ่ามือเด็กชายตัวผอมกระรองไร้สัญชาติคนหนึ่งกลายเป็นเด็กชายชาวไทยที่มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านคนไทยได้อย่างสมบูรณ์เขาจึงรู้ว่ามันง่ายเพียงใดที่จะพลิกชะตากรรมของใครคนใดคนหนึ่งจะเกิดที่ไหนก็ไม่สำคัญเลยเด็กชายคนนั้นติดตามพระไปอยู่ที่วัดเล่าเรียนเขียนอ่านอย่างตั้งอกตั้งใจและเขายังได้รู้ว่าการข้ามฝั่งไปมานั้นเป็นของง่ายเพียงใดพระเนรที่ข้ามไปข้ามมานั้นบางคนก็ไม่ใช่คนไทยไม่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยเหมือนกับเขานี่แหละร่ำเรียนจนจบป.6หลวงพ่อก็ให้เขาบวชแล้วก็ส่งไปอยู่ที่วัดอันห่างไกลที่นั่นเขากลายเป็นพระนักพัฒนาชีวิตตั้งอกตั้งใจอยู่ในทางที่ถูกที่ควรแต่แล้วก็ไปเผลอไผลขาดสติไปกับผู้หญิงข้างวัดคนหนึ่งจนต้องสึกออกมามีเมียลูกคนแรกของเขาก็คือคนที่ไปอยู่ในคุกตอนนี้เพราะข้อหาค้ายาเสพติดนั่นแหละเมื่อออกมาเป็นชาวบ้านเขาก็กลับไปหาแม่ที่แผ่นดินเกิดจากที่เคยไปหาเมื่อตอนเป็นพระมาแล้วหลายครั้งจะเอาแม่ข้ามฝั่งมาอยู่ด้วยแต่แม่ไม่ยอมมาเขาก็เลยจ้างเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านมาอยู่กับแม่ด้วยคนหนึ่งแต่ไปหนเนี่ยแม่เขาป่วยหนักแล้วก็หมดหนทางรักษาแม้จะพาแม่มารักษาตัวถึงฝั่งไทยก็ตามทีแม่ตายที่ฝั่งนี้เด็กผู้หญิงคนนั้นก็ตามมาอยู่ด้วยตอนนี้เธอเป็นเด็กสาวแล้วเขาก็ไม่ยอมส่งเธอกลับไปตรงกันข้ามเขาจดทะเบียนสมรสกับเธอเพื่อให้เธอได้อยู่ในประเทศนี้ได้อันเป็นเหตุให้เมียของเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากทั้งคู่ก็ทะเลาะกันแล้วก็เลิกรากันในที่สุด

0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ท

0: วิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แจ้งความกลุ่มนักท่องเที่ยวฝ่าแนวกั้นเหยียบพืชหายากความเปราะบางสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
6: เร่งรีบต้องนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
1: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เร่งดำเนินคดีกลุ่มนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนแนวกั้นออกนอกเส้นทางกระทบข้าวตอกฤาษีพืชหายากย้ำดำเนินคดีเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรจอมทองดำเนินคดีกรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวประมาณ10คนฝ่าฝืนป้ายเตือนและแนวกั้นออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาบริเวณลานข้าวตอกฤาษีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเพื่อถ่ายภาพจนส่งผลให้พืชพันธุ์อนุรักษ์ในพื้นที่เปราะบางได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานจากภาพถ่ายกล้องวงจรปิดเข้าประกอบการแจ้งความโดยนายจิรานิติเชิงสะอาดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เปิดเผยว่า

0: การกระทำดังกล่าวนั้นถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งต้องดำเนินคดีตามพรบอุทยานแห่งชาติไม่มีข้อยกเว้นเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการดูแลรักษามรดกทางธรรมชาติของประเทศต่อไปจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบร่องรอยการเหยียบย่ำหลายจุดบริเวณลานข้าวตอกฤาษีซึ่งเป็นมอสขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นพืชหายากที่เจริญเติบโตได้เฉพาะในป่าเมฆที่มีความสมบูรณ์สูงความชื้นคงที่และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรขึ้นไปเท่านั้นข้าวตอกฤาษีนั้นเป็นพืชที่มีความเปราะบางสูงมากมีอัตราการเจริญเติบโตช้าการถูกเหยียบย่ำเพียงครั้งเดียวอาจต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานหลายปีหรืออาจทำให้กลุ่มพืชตายลงโดยไม่สามารถฟื้นฟูได้อีกหลังจากนี้อุทยานจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจจัดส่งเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในจุดเปราะบางถี่ขึ้นพร้อมปรับปรุงแนวกั้นป้ายเตือนให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดห้ามออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติห้ามเหยียบย่ำพืชพันไม้ทุกชนิดและห้ามลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่มีป้ายหรือแนวกั้นเพื่อร่วมกันปกป้องและรักษาคุณค่าทางธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลอาการเบาหวานขึ้นตาติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
3: อาการของเบาหวานขึ้นตามีดังนี้มองเห็นจุดหรือเส้นดำคล้ายอยากย่ายลอยไปลอยมามองเห็นภาพบิดเบี้ยวตามัวประสิทธิภาพการมองแย่ลงสายตาไม่คงที่แยกแยะสีได้ยากขึ้นเห็นภาพมืดเป็นบางจุดสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดวิธีการรักษาเบาหวานขึ้นตาระยะแรกหากมีอาการเพียงเล็กน้อยจนถึงปานกลางแพทย์จะคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดแทนการรักษาซึ่งผู้ป่วยต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีควบคู่ไปกับอาการเพื่อไม่ให้อาการลุกลามระยะก้าวหน้าระยะนี้ผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงขึ้นสามารถรักษาด้วยการเอ็กซเรย์เพื่อควบคุมรักษาการรั่วซึมของหลอดเลือดและหลอดเลือดที่ผิดปกติหากมีอาการรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นเลือดออกในวุ้นตาอาจต้องผ่าตัดวุ้นตาเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นนั่นเองชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชเนาะพบกันทุกวันป้าปานลุงลุงบอกรอทวีปรอเลยอย่างป้าแมวที่อยู่ป่าโมกบอกป้ารอนะคุณป้าแสงเทียนนะคุณลุงสรพงษ์ด้วยนะลุงสายด้วยโอ้แม่เยอะทีเดียวค่ะบอกเปิดเพลงก็ถูกใจหนุ่มๆจากเขาพระงามด้วยค่ะใช้แป้งเย็นเภสัชกันอยู่เป็นประจำนะไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวเพราะเขาอยากเนื้อตัวหอมหอมแบบมีเสน่ห์ซะด้วยนะเพราะกลิ่นของแป้งเย็นเภสัชเนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่หอมไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะคะถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่ใครต่อใครได้กลิ่นหอมหอมแหมเขาจะทำแบบไหนยังไงเนี่ยคือจะค่อยๆเดินเพราะว่าอยากไปถามว่าใช้อะไรถึงได้หอมขนาดนี้และแป้งเย็นเภสัชเขาหอมยั่วยวนทั้ง3สี3กลิ่นเลยทีเดียวแนะนำให้ลองใช้ทุกสีทุกกลิ่นดูว่าสีไหนเนี่ยจะหอมยั่วใจนะคะเขามีสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาหรือจะเป็นสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมที่จะขยี้หัวใจจะหอมแบบไหนใครอยู่ใกล้รับรองว่าติดหนึบเลยแม้เรื่องของความหอมเนี่ยเนาะทำให้คนเรามีเสน่ห์เนาะบางครั้งเราได้กลิ่นของคนอื่นเนี่ยเรายังไม่รู้ไงเราก็เลยอยากจะไปถามอะท่านผู้ฟังก็บอกไปเลยนะคะท่านฟังคะใช้แป้งเย็นเภสัชเย็นนานหอมนานใช้ตอนเย็นนอนไปคืนหนึ่งตื่นเช้ามาความหอมยังอยู่เลยนะคะถ้าหากว่าอยากรู้ก็ไปหาซื้อเถอะค่ะเวลาซื้อมาครบ3สี3กลิ่นเลยนะเพราะหอมมากจริงๆค่ะมีหนุ่มๆ นะคะจากพระพุทธบาทบอกพิทวีปขอฟังเพลงของมนแคนแก่นคูณทวีปก็เลยเลือกเพลงนี้ให้ฟังค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ค่ะถูกใจแล้วเนาะแหมเพราะว่าเป็นเพลงโปรดที่หลายๆท่านเขาแนะนำกันเข้ามานะคะส่งไลน์ให้ทวีปก็เยอะทีเดียวส่งดอกไม้สวยๆกันทุกวันทักทายมาด้วยความห่วงใยทวีปต้องกราบขอบพระคุณนะคะแล้วยังคุยให้ฟังว่าใช้ทุกอย่างที่ทวีปบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปก็ใช้ด้วยเพราะแม่ชอบความหอมของเขารีบหามาซื้อใช้ติดใจตั้งแต่ใช้ครั้งแรกเลยแล้วยิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆของเภสัชมาดูแลความสะอาดผิวอย่างสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนี่อาบน้ำเพลินทุกครั้งเลยหลายคนบอกมีความสุขเวลาที่เราดูแลตัวเองอาบน้ำเนื้อตัวสะอาดแล้วผิวไม่แห้งไม่ตึงถึงแม้ว่าเราจะอาบน้ำหลายครั้งก็ตามค่ะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปมีวิตามินซีนะคะท่านฟังเนาะจะช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยยกให้เขาจริงๆเรื่องของความหอมรีบหาซื้อใช้นะคุณจะใช้สีไหนก็หอมประทับใจทั้งสองสีสองกลิ่นเลยไม่ว่าจะเป็นกล่องสีเขียวอันนี้จะหอมอ่อนๆละมุนละมุนนะคะไลมิ้วหอมละมุนจริงๆกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็มีสีม่วงมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้กลิ่นหอมหน้าทนุถนอมผิวจริงๆเนาะคนเราเนี่ยจะดูแลเรื่องของผิวให้สะอาดสบู่ค่ะเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของคนเราเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้สบู่ดีๆมาถนอมผิวสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปมีวิตามินซีค่ะท่านผู้ฟังคะนะท่านผู้ฟังก็ลองเลือกใช้กันดูประทับใจจริงๆค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านหอมติดเนื้อติดกายทนนานเลยทีเดียวมีหนุ่มๆ นะคะจากอำเภอท่าเรือเนี่ยเพราะว่าที่อำเภอท่าเรือจะให้กำลังใจกับทวีปเยอะแล้วก็มี4แยกเจ้าปลุกนะคะบอกแถวๆนี้โอ้ยมีอาหารอร่อยด้วยคุณทวีปสี่แยกเจ้าปลุกเนี่ยนะฟังคุณทวีปเป็นประจำเลยนะฟังหลายคนนะไม่ได้ฟังคนเดียวส่งลายดอกไม้สวยมาเป็นประจำเลยกราบขอบพระคุณมากๆเลือกใช้สินค้าของคนไทยเพราะว่าเวลาที่เราทำงานแล้วเหงื่อออกเยอะๆเราจะต้องเลือกสบู่ที่ดูแลผิวให้กระจ่างใสได้เพราะนั้นสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมสดชื่นจริงๆรีบหาซื้อใช้ตัวหอมฟุ้งผิวใสขึ้นลองใช้กันดูก็แล้วกันนะคะอาบน้ำบ่อยครั้งแค่ไหนสบายใจผิวจะนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะหาซื้อได้ทั่วๆไปทั่วประเทศเลยทีเดียวสำหรับสินค้าของคนไทยนะคะแล้วเขามีมากมายที่เราเคยใช้กันมาแล้วทั้งนั้นเลยผลิตภัณฑ์ของเภสัชมีครบวงจรจริงๆ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มจากโคกสำโรงขอบคุณป้ามนด้วยแม้บางครั้งเนี่ยโทรศัพท์กลับเข้ามาทวีปยังไม่ได้รับสายหรือจะเป็นน้องสมปองเนาะอาจจะรับไม่ทันหรือมีภารกิจอย่างอื่นกลับขอโทษด้วยแล้วกันนะทวีปมีเพลงเพลาะๆส่งไปปลอบใจอย่าเพิ่งโกรธกันนะป้าจ๋านะ ใช้แป้งเย็นเพสัชด้วยนะคุณป้าบุญช่วยด้วยค่ะที่อยู่บ้านบึงเนี่ยยังมีท่านผู้ฟังอีกหลายท่านเลยทีเดียวบางครั้งเนี่ยบอกโทรศัพท์กลับเข้ามาแล้วเงียบหายไปนี่ไม่ได้ไปไหนไปซุ่มฟังจริงๆไม่ต้องซุ่มนะคะถ้ามีข่าวมีคราวอะไรเราจะบอกกันนะคะหรืออยากจะถามอะไรก็สอบถามกันมาอยากใช้อะไรแบบไหนยังไงที่ทวีปบอกนะคะ0819942054หนุ่มๆจากแดนไกลเนี่ยโดยเฉพาะคุณพิสิทธิ์ด้วยนะคะที่อยู่กำแพงเพชรนะคะนะยังมีอีกหลายท่านที่กำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดพิจิตรเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะถึงจะอยู่ไกลๆอยู่ใกล้ก็เยอะอยู่ไกลๆก็ยังส่งแรงใจกันมาใช้แป้งเย็นเพสัชกันนะถ้ายิ่งฤดูร้อนเนี่ยคุณนึกถึงก่อนใครเลยนะใช้ได้ทุกฤดูกาลเลยไม่ว่าจะเป็นสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนสีฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับหรือจะเป็นสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจค่ะแต่ละสีแต่ละกลิ่นจะมีกลิ่นหอมต่างกันไปเลยทีเดียวจะเลือกแบบไหนเลือกใช้ได้เลยแล้วอาบน้ำด้วยสบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งโซปก่อนนะเพราะสบู่เพสัชเขาหอมมากไปใช้ควบคู่กันนอกจากจะผิวกระจ่างใสสบู่เพสัชเขามีวิตามินอีผิวจะไม่วิตามินซีค่ะจะไม่แห้งไม่ตึงผิวจะอ่อนเยาว์วัยทนุถนอมผิวปรนนิบัติผิวเราจะได้อ่อนเยาว์วัยกันอยู่ตลอดเวลาด้วยความรักจริงๆเพราะบางคนนี่แหมรักตัวเองมากๆดูแลโอ้โหผิวเนื้อผิวกายเปล่งประกายอยู่ตลอดเวลาเลยอายุล่วงเลยไปเท่าไหร่ความสวยยังอยู่ค่ะอย่าลืมเลือกทั้งไลมิลที่หอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้วิธีการซับตัวเบาๆโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเพสัชวันนี้ชอบสีนั้นสีนี้เพราะมีถึง3สี3สูตรเลยทีเดียวเวลาไปซื้อจำที่ทวีปเรียนให้ทราบนะเขา3สี3สูตรนี้หอมมากขอบอกเลยทีเดียวเวลาหมดแล้วป้าจ๋ารักคิดถึงทวีปไปฟังเพลงเก่าๆกันเวลาบ่ายโมงถึง2โมงเย็น1ชั่วโมงเต็มๆเลยโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร09 903 1782

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซู
1: พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดมือ

0: เส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลดอนยืนยันรัฐบาลพร้อมชี้แจงทุกประเด็นหากฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำไม่กังวลกระทบเสถียรภาพรัฐบาลส่วนจะหยิบยกประเด็นคดีหัวสวหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายพลดอนปิศาณันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยระบุว่าขณะนี้ต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจากนั้นฝ่ายรัฐบาลจะได้พิจารณารายละเอียดว่าฝ่ายค้านมีประเด็นใดที่ต้องการอภิปรายโดยหลังจากการยื่นยติแล้วคาดว่าจะมีขั้นตอนการตรวจสอบยติประมาณ1สัปดาห์และอาจจะใช้เวลาให้รัฐบาลเตรียมตัวอีกประมาณ 7-10 วันซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติเมื่อใดโดยนายพลดอนยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะชี้แจงทุกประเด็นและทุกข้อกล่าวหาพร้อมระบุว่าไม่รู้สึกกังวลว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเนื่องจากรัฐมนตรีแต่ละคนมีความมั่นใจว่าที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและพยายามแก้ไขปัญหาของประเทศส่วนกรณีที่อาจมีการหยิบยกประเด็นคดีหัวสวมาอภิปรายด้วยหรือไม่นั้นนายพลดอนระบุว่าไม่สามารถตอบได้เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้เขียนยติต้องสอบถามฝ่ายค้านว่ายังมีประเด็นใดที่ติดใจหรือสงสัยและหากมีการบรรจุไว้ในยติฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาส่วนฝ่ายค้านจะยื่นยติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หรือมาตรา152นายพลดอนระบุ

0: ว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านจะเป็นผู้พิจารณาเหตุผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: สำนักงานเขตพระโขนงรายงานความคืบหน้าเหตุคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าโรงดินพลัดตกภายในบ่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีถนนสุขุมวิทเมื่อช่วงเช้าวันนี้เบื้องต้นคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวก่อนพลัดตกลงไปอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อมีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาล่าสุดเวลา 8:55 นเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยปตึกตึงปฏิบัติการใต้น้ำพบร่างผู้เสียชีวิตดังกล่าวและดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนกำลังทหารพรานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าปรับปรุงบ้านให้ประชาชนเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: พื้นบ้านหลังหนึ่งอาจไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าพื้นที่ที่แข็งแรงพอให้คนในครอบครัวได้เดินได้ใช้ชีวิตและได้พักอาศัยอย่างปลอดภัยในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49นำกำลังพลชุดกิจการพลเรือนและชุดช่างลงมือช่วยประชาชนปรับปรุงพื้นบ้านจากพื้นที่เดิมที่ใช้งานไม่สะดวกให้กลายเป็นพื้นคอนกรีตที่แข็งแรงและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตมากขึ้นทหารที่
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
5: จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
7: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองเด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองสมหญิงไม่สูบบุหรี่แต่มีอาการคันเป็นพิษเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขตปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
8: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
9: หวยกินแฟนทิ้ง
8: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
10: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
11: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ091-879-4199
12: พักผ่อนกายใจกับ รรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
13: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณนะคะนายจิรารัตน์ค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะกับทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่นะคะวสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันนะคะที่089-9031782กับ089-9031782กันได้เลยนะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะสนับสนุนรายการกันกับเราได้นะคะยินดีทุกท่านเลยหรือว่าท่านใดที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าอยู่ต้องการจะสนับสนุนรายการต้องการอยากจะให้เข้าถึงคุณผู้ฟังได้อย่างทั่วถึงเนี่ยนะคะติดต่อกับเราได้นะคะทั้ง2สถานีเลยออนไลน์ก็มีนะคะไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ FM 9075หรือว่าพิมพ์วสป .612 ก็ได้เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันหลายช่องทางนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะหารถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะคะทางบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเขามีโปรโมชั่นมีข้อเสนอเตรียมไว้ให้เหมือนมอเตอร์โชว์เลยทั้ง Mew X ทั้ง D-Max ทั้ง XCนะคะคุณอยากได้รถกระบะรถอเนกประสงค์หรือว่าอยากจะซื้อรถบรรทุกนะคะเพื่อไปทำกิจการในเรื่องของการบรรทุกสินค้าขนส่งต่างๆเนี่ยนะคะเรามีให้เลือกหลายรุ่นด้วยกันนะคะสนใจโทรคุยโทรสอบถามกันได้ทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินดาวโทรคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าจะสอบถามกันที่0815524735 0815524735ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่มาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแถวเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ลพบุรีนะคะหรือว่าอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีหรือว่าใกล้เคียงกับอำเภอพัฒนานิคมกำลังมองหาที่พักอยู่นะคะบ้านดิดรีสอร์ทค่ะอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ประมาณ4กิโลเมตรเองนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดพัฒนานิคมด้วยประมาณกิโลกว่าๆนะคะบ้านดิดรีสอร์ทนะมีบ้านพักนะแบบสบายๆเป็นหลังๆสะดวกสบายไม่แออัดนะคะพักผ่อนกันแบบสบายๆเลยแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi เรามีครบเลยสำรองห้องพักกันได้ค่ะที่089-9031782ค่ะ089-9031782กันนะคะอ่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะมีสปาไว้ที่บ้านอยากจะมีสปาไว้ที่ออฟฟิศอยากที่ที่ทำงานของเราเนี่ยนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะเป็นการคัดสรรสมุนไพรไทยคุณภาพเอามาอยู่ไว้ในเซตของเราเลยนะคะสำหรับทิพย์เทวีอโรมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่คัดสรรมาแล้วเป็นสมุนไพรไทยๆสูตรดมเข้าไปเนี่ยนะคะจะช่วยให้ผ่อนคลายนะคะดูแลปกป้องปรับสมดุลหอมกลุ่นนะคะหอมแบบผ่อนคลายเลยทีเดียวนะคะสุขกายสบายใจลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบนะคะเพียงแค่คุณนำครีมนะคะกับน้ำมันมาผสมกันง่ายๆบนฝ่ามือของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วไปตามแขนตามมือของเราเนี่ยนะคะความร้อนที่อยู่ภายนอกมาผิวมากระทบผิวของเราเนี่ยจะเป็นการปกป้องเบื้องต้นได้ด้วยนะคะนั้นท่านใดที่ลองแล้วเนี่ยก็จะรักลองแล้วจะชอบถ้ายังไม่ได้ลองโทรมาปรึกษาโทรมาคุยกันได้รายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะที่0959523236 0918794199นะคะหรือโทรมาที่ดีเจหน่อยก็ได้0899031782ก็ได้นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะมีหลายๆท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพอยากจะดูแลตัวเองนี่นะคะเราก็มีเรื่องของการดูแลสุขภาพนะไม่ว่าในทุกฤดูกาลเลยทีเดียวหน้าร้อนเรารู้กันอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็ดูแลเป็นอย่างดีนะแต่บางทีเราเปลี่ยนนะไปเจอฝนตกขึ้นมาเนี่ยนะคะร่างกายเรานี่จะต้องแห้งเสมอเลยนะคะหากเปียกฝนเนี่ยก็ให้รีบเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีนะพกพวกอุปกรณ์กันฝนกันร่มกันนองกันแดดอะไรเงี้ยไปด้วยก็ดีเพราะว่าบางทีถ้าฝนไม่ตกก็สามารถที่จะกันแดดได้นะคะแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยหรือว่ากลางวันเข้าไปตามป่าตามอะไรก็แล้วตามเนี่ยแล้วแต่นี่นะคะต้องนอนกลางมุ้งด้วยทายากันยุงนะเป็นการป้องกันไข้เลือดออกจากยุงนะคะกินวิตามินซีสูงก็ดีนะรับประทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจออากาศที่มันฝนตกแล้วมันก็อาจจะหนาวเย็นขึ้นมาเนี่ยต้องเพิ่มความอบอุ่นด้วยการสวมเสื้อผ้าหนาๆเนาะแล้วก็เตรียมกันไว้ห่ม
ผ้าด้วยถ้าเป็นมันเย็นลงเนี่ยนะคะดูแลผิวพรรณจากร้อนเนี่ยเราดูแลผิวพรรณกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวหรือว่าอากาศมันเย็นลงเนี่ยก็ควรจะทาครีมทาโลชั่นอะไรก็ได้ตามผิวของเราดื่มน้ำอุ่นเนาะหรือชาสมุนไพรต่างๆส่วนเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเราต้องทำเป็นการสม่ำเสมออยู่แล้วหรือคุณจะทาสมุนไพรทิปเทวีอโรมาก็ได้นะคะทาได้ทุกฤดูเลยนะคะสนใจนะไม่ว่าจะสนับสนุนรายการหรือว่าต้องการจะจัดรายการปรึกษากันได้ที่0899031782แล้วก็แนะนำบทเพลงได้เช่นเดียวกันที่เบอร์นี้เลยนะคะอยากฟังเพลงอะไรโทรกันมาจะเป็นลูกทุ่งแบบไหนก็ได้นะคะ

เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: กฎหมายกำหนดมารยาทและกฎจราจรต้องมีจะไปไหนมาไหนทั้งทีการขับขี่ต้องปลอดภัยรวมถึงไฟส่องสว่างยางรถยางอะไหล่ใบปัดน้ำฝนแบตเตอรี่รถยนต์การขับขี่บนท้องถนนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกสตาร์ทและต้องตั้งสติให้ดีขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
1: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours.
1: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
3: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
4: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
5: ค่ะสนใจโทรคุยโทรสอบถามกันได้เลยนะคะที่บริษัทอีซูซูพันจริญลพบุรีนะคะเขาเตรียมโปรโมชั่นไว้ให้แบบจุใจกันเลยทีเดียวนะคะโปรสุดคุ้มทุ่มให้แบบสุดตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น Mew X D Max X Series ทุกรุ่นก็ไปสอบถามกันได้รถยนต์รถกระบะนะหรือว่าจะเป็นรถอเนกประสงค์เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้2ประตู4ประตูมีให้เลือกได้ทุกรุ่นตามที่คุณต้องการจะนำไปใช้เลยทีเดียวนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0815524735และ0364251913ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใกล้อำเภอพัฒนานิคมนะคะบ้านดิดรีสอร์ทอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลอยู่ใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าเองนะคะที่มาพักผ่อนได้มาทำงานได้มาท่องเที่ยวมาทำธุระแถวนี้ก็แวะพักกันได้นะคะสำรองห้องพักกันกับเรานะคะหรือว่าคุณผู้ฟังจะไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราที่เพจ Facebook กันก่อนก็ได้นะคะพิมพ์บ้านดิดรีสอร์ทกันได้เลยสำรองห้องพักกันได้ที่0899031782ค่ะ0899031782ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะผ่อนคลายด้วยสมุนไพรบำบัดนะคะเราแนะนำสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะเป็นสมุนไพรอโรมาคัดสรรจากสมุนไพรไทยคุณภาพที่ช่วยดูแลนะร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หมาะสำหรับในการใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันนะคะผ่อนคลายกันได้ด้วยกลิ่นแบบหอมสดชื่นหอมสบายสบายด้วยสมุนไพรนะคะใครที่ชื่นชอบกลิ่นสมุนไพรเนี่ยแนะนำเลยนะคะเขาคัดสรรมาให้อย่างลงตัวกลิ่นไม่ฉุนแรงนะคะทาที่ผิวของเราได้ทาที่มือที่แขนของเราเนี่ยนะคะเป็นการปกป้องผิวจากความร้อนได้เบื้องต้นเลยทีเดียวนะคะลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบนะสำหรับสมุนไพรทิพเทวีอโรมาแต่ถ้าใครที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนะคะเราแนะนำกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพที่ผสมผสานสมุนไพรแล้วก็วิตามินกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะดื่มแล้วผ่อนคลายเนาะไม่ใจไม่สั่นแน่นอนเพราะดีเจหน่อยก็ลองแล้วเนาะลองดื่มได้ทุกวันนะคะกับสมุนไพรที่ผสมในกาแฟนะถ้าหากว่าบ่าดื่มกาแฟกันอยู่แล้วดื่มแล้วได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นก็ต้องกาแฟทิพเทวีนะสนใจผลิตภัณฑ์ของทิพเทวีสอบถามที่0959523236 0918794199โทรไม่ทันโทรจดมาที่0899031782นะคะ0899031782กันค่ะอ้าวการดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพแต่ถ้าเป็นการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปในทุกฤดูเนี่ยนะคะนั่นก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยเนี่ย 6-8 ชั่วโมงต่อวันนะทานอาหารให้ครบ 5 หมู่เน้นในเรื่องของผักผลไม้ตามฤดูกาลที่มีเลยออกกำลังกายบ้างเดินบ้างนะวิ่งบ้างเล็กๆน้อยๆอ่ะเดินวิ่งไม่ได้ก็เดินแล้วก็เรื่องของการรักษาความสะอาดกินร้อนช้อนกลางล้างมือเรายังคงใช้ได้เป็นประจำเสมอนะคะส่วนเรื่องของหวัดของไข้เจ็บคอเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของทุกฤดูกาลเป็นหวัดในหวัดร้อนหวัดฝนหวัดแดดหวัดหนาวเป็นได้ทุกฤดูเลยทีเดียวนะคะเพราะนั้นถ้าเราพักผ่อนแล้วก็ไปดีขึ้นถ้าเป็นแล้วเนี่ยนะคะไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันก็ควรที่จะไปพบแพทย์เนาะร่างกายของเราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากรายการของดีเจหน่อยจิรารัตนะคะสนับสนุนรายการได้แนะนำบทเพลงมีผลิตภัณฑ์อยู่อยากจะจัดรายการเองก็โทรกันมาได้นะคะที่0899031782กันค่ะ

0: ให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
0: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
0: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
5: ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ขออภัยนะฮะสนใจสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะผลิตภัณฑ์ของทิพเทวีอโรมาและกาแฟทิพเทวีนะคะที่เขาคัดสรรสมุนไพรไทยคุณภาพมาไว้รวมกันได้อย่างลงตัวกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกาแฟทิพเทวีนะคะเราก็ดื่มกันได้แบบสบายอกสบายใจกันนะคะได้ทั้งวิตามินได้ทั้งสมุนไพรด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะมีสปาอยากจะมีกลิ่นหอมๆของสมุนไพรไว้ที่บ้านเนี่ยนะใครอย่าลืมนะซื้อกันไว้ติดบ้านกันไว้เป็นของที่มีไว้สำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันเลยนะคะโดยเฉพาะสมุนไพรทิพเทวีอโรมานะคะนำครีมกับน้ำมันมาผสมบนฝ่ามือง่ายๆทาบนผิวมือผิวแขนของเราเนี่ยช่วยดูแลปกป้องได้นะคะปรับสมดุลดูแลปกป้องผิวกลิ่นสูดเข้าไปนะจะช่วยให้หอมผ่อนคลายสบายสุขภาพใจสุขภาพจิตกันนะคะลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0959523236 0918794199ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะได้รถยนต์ใหม่ป้ายแดงพร้อมกับโปรโมชั่นเหมือนมอเตอร์โชว์นะไม่ต้องรอเลยมาที่นี่ไม่ต้องขับรถไปให้เปลืองน้ำมันนะคะไม่ต้องขับรถไปไกลมาที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจเนี่ยจะไปดูไปชมไปสัมผัส ไปทดลองขับขี่กันดูก่อนก็ได้ไม่ว่าน้ำมันขึ้นน้ำมันจะแพงน้ำมันมีไม่มีมีมากมีน้อยตามปั๊มน้ำมันก็ตามเนี่ยนะทางบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเขาก็ยังจัดโปรโมชั่นแบบโปรแบบให้สุดคุ้มทุ่มกันให้แบบสุดตัวกันเหมือนเดิมเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0908155247350364251 391ค่ะช่วงนี้แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้นะคะที่0899031782กับ0899031782นะคะจะฟังเพลงอะไรก็โทรมาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ

มาถึงช่วงท้ายของรายการกันนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงส่งท้ายกันเลยเนาะสำหรับในช่วงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวหลังข่าวเดี๋ยวเรากลับมาเป็นเพื่อนกันต่อนะคะ

้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับทมลรัฐขันธวินหุกค่ะนายกเป็นประธานพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระราชขออภัยค่ะเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณธรรมเนียบรัฐบาลคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติมัตรีธรรมเนียบรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่อที่ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสาธิตสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในธรรมเนียบรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ฝนตะวันออกและเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้พระสงฆ์สนับประกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถาและนำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบางสกุลจำนวน10ไตรจากนั้นนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำกราบกราบพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลยศวัฒน์พงษ์ประภาส
4: ส่วนที่อาคารรัฐสภานายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรวมพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาภายในงานประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน

0: รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารขณะที่ในภูมิภาคจังหวัดต่างๆองค์กรภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัยด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้นายศรีหศักดิ์ยันสหรัฐจ่อแบคฤทธิ์วรภักดิ์ไม่กระทบความน่าเชื่อถือไทยเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวย้ำไทยให้ความสำคัญปราบสแกมเมอร์คุณนิพิษพลเชยพฤกษ์รายงานค่ะ
1: นายศรีหศักดิ์พวงกิจแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทน
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีครับ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีขอเชิญติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวโดยทีมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดลพบุรีส่งข้อมูลข่าวสารเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป. AM 711กิโลเฮิรตซ์ทุกวันศุกร์ 12:05 น. ถึง 12:30 น.

ายการอปมช.คุยข่าวสรุปข่าวสารนโยบายรัฐบาลจากภาครัฐส่งถึงมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอปมชคุยข่าวนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับสมาชิกอปมชในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันพนดาวงใหญ่ค่ะสำหรับรายการอปมชคุยข่าวนะคะก็จะออกอากาศทางวิทยุวสปศูนย์การทหารปืนใหญ่ระบบ AM 612กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะรับฟังได้เวลา12นาฬิกาโดยประมาณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีหัวข้อข่าวที่จะมาพูดคุยกันทั้งหมดเนี่ย5หัวข้อด้วยกันนะคะก็ในเรื่องของการที่รัฐบาลเนี่ยเขาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบที่เรียกว่า GDX นะคะโดยไม่ต้องเรียกใช้สำเนาเอกสารนะคะรวมไปถึงเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรนะคะก็จะเปิดตัวแพลตฟอร์มที่เรียกว่า AgriMap Platform นะคะซึ่งจะรวมเอา Big Data จากหลายหน่วยงานของเกษตรเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนะคะเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เองเนี่ยสามารถวางแผนการผลิตนะคะลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากนะฝนฟ้าอากาศนะคะรวมไปถึงในเรื่องของจังหวัดลพบุรีเองนะคะมีการเชิญสิ่งของพระราชทานนะคะเพื่อส่งเคราะห์ให้กับผู้ที่ประสบอัคคีภัยนะคะในพื้นที่จังหวัดลพบุรีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของจังหวัดลพบุรีของเราเองเนี่ยมีการประกาศนะคะขึ้นทะเบียนจากทศนะคะก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของแหล่งนะคะที่มีซากดึกดำบรรพ์นะคะแหล่งที่29ของประเทศนะคะก็จะเป็นการต่อยอดงานวิจัยแล้วก็งานพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มข่าวสารแรกนะคะเริ่มจากรัฐบาลไกลๆตัวกันก่อนเนาะแล้วก็ขยับมาในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีกันค่ะเริ่มกันที่รัฐบาลค่ะเร่งเชื่อมข้อมูลนะคะทั้งหมดเนี่ย58รายการผ่านระบบที่เรียกว่า GDX ค่ะโดยจะไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนนะคะตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่า1ปีเนี่ยจะลดนะคะการเรียกเก็บเอกสารสำคัญจากประชาชนเพราะว่าถือว่าเป็นภาระนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลละอะไรที่มันไม่สำคัญละได้ละนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะรัฐบาลค่ะเดินหน้าผลักดันแนวทางที่ไม่เรียกเอกสารจากทางฝั่งของประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญมีทั้งหมด58รายการค่ะโดยใช้ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐหรือว่า Government Data Exchange เรียกย่อๆว่า GDX นะคะให้กับหน่วยงานของรัฐตรวจสอบแล้วก็ใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนที่จะขอสำเนาเอกสารจากประชาชนนะคะครอบคลุมเอกสารที่ใช้บ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูจิบัตรใบมรณะบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลใบอนุญาตขับรถหนังสือเดินทางวุฒิการศึกษาใบอนุญาตทำงานค่ะตั้งเป้าหมายว่าจะครอบคลุมนะคะทุกเอกสารทั้งหมด58รายการภายใน1ปีนับตั้งแต่มีมติของคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาด้วยนั่นเองค่ะซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานที่จะลดการใช้เอกสารจากภาคประชาชนนะคะก็จะมีอยู่2ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกก็คือภายใน6เดือนนี้นะคะก็จะเรียกรับเอกสารในส่วนของที่สำคัญเลยนะคะก็คือสำเนาประชาชนเนี่ยก็อาจจะไม่รับแล้วนะคะในบางส่วนราชการรวมไปถึงสำเนาใบขับขี่ต่างๆนะคะเพื่อที่จะลดระยะเวลาให้กับประชาชนนั่นเองนะคะโดยนะคะให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่าสพร.แล้วก็กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะเร่งเชื่อมโยง GDXกับระบบ Linking Center ให้หน่วยงานรัฐบาลเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลผ่าน GDX นะคะได้โดยตรงแล้วก็เป็นช่องทางเดียวพร้อมกับมีการกำหนดรายงานปัญหาและอุปสรรคให้กับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.ภายใน30วันด้วยนะคะซึ่งหากหน่วยงานยังเรียกเก็บเอกสารที่เชื่อมโยงในระบบอยู่เนี่ยก็จะถือว่าเป็นการปฏิบัติการที่ไม่เป็นเหตุอันสมควรอาจจะมีความผิดทางวินัยได้นะคะแล้วก็จะมีการประสานงานให้แก้ไขภายใน15วันด้วยนั่นเองนะคะก็จะเป็นการลดระยะในการบริการให้กับประชาชนด้วยนะคะก็จะถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็เสริมสร้างความโปร่งใสด้วยนะคะก็จะขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับประชาชนเลยนะคะถ้ารัฐบาลเนี่ยทำสำเร็จนะคะไม่ต้องขอสำเนาแล้วนะคะ
ไม่ต้องขอสำเนาใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ข้อมูลของเราก็จะเป็นเฉพาะของเรามีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะที่จะรู้ข้อมูลในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนหรือว่าสำเนาไม่ต้องขอสำเนาใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ข้อมูลของเราก็จะเป็นเฉพาะของเรามีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะที่จะรู้ข้อมูลในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนหรือว่าสำเนาทะเบียนบ้านใบขับขี่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของระบบข้าราชการที่จะมาตอบโจทย์ประชาชนนั่นเองนะคะไปต่อที่ประเด็นที่2ของเราในวันนี้บ้างนะคะเมื่อกี้โปรยหัวไปในเรื่องของเกษตรกรเนาะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาเปิดตัวระบบใหม่นะคะที่ชื่อว่าระบบว่า AgriMap Platform ถามว่ามันดียังไงนะคะสำหรับ AgriMapแพลตฟอร์มให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้มันจะมีการใช้ Big Data นะคะก็คือการรวบรวมฐานข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะกับการใช้ AI ในการช่วยให้กับเกษตรกรเนี่ยมาวางแผนการผลิตให้สามารถแม่นยำมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากฟ้าฝนหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากต่างๆนะคะก็จะทำให้สามารถเพิ่มรายได้ของเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์ค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเปิดตัวการใช้งานของ AgriMap Platform นะคะพื้นที่เกษตรเพื่อที่จะบริหารจัดการข้อมูลเชิงรุกค่ะภายใต้แนวคิด AgriMap Platform พลิกโฉมข้อมูลเกษตรไทยสู่การตัดสินใจที่แม่นยำเพื่อยกระดับภาคเกษตรด้วย Big Data นั่นเองค่ะนอกจาก Big Data จะเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วนะคะก็จะมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเพิ่ม

0: ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความต้องการของการตลาดสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของ Agrimap Platform นะคะที่เป็นระบบภูมิสารสนเทศกลางในการให้ประชาชนนะคะสามารถเข้าไปใช้บูรณาการการเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานนะคะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยใช้ข้อมูลร่วมกันนะคะตั้งแต่ระบบนโยบายลงไปถึงพื้นที่การปฏิบัติงานนะคะซึ่งภายในตัว Agrimap Platform นี้นะคะจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะมี Agrimap Exclusive นะคะแล้วก็ Agrimap Pro Agrimap PlusAgrimap Online นะคะแล้วก็ Agrimap Mobile นะคะซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญของเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเพาะปลูกนะคะคุณภาพดินนะคะแล้วก็ประวัติผลผลิตเพื่อที่จะสนับสนุนการเลือกพืชนะคะในช่วงเวลาการผลิตที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนค่ะซึ่งสามารถใช้ Agrimap Online นะคะในการตรวจสอบข้อมูลที่เหมาะสมของพื้นที่คุณภาพดินเขตเกษตรกรรมแหล่งรับซื้อเพื่อที่จะนำไปประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการผลิตได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งนะคะการที่ใช้ Agrimap นี้นะคะก็จะช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภาคการเกษตรของประเทศลดความซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็ช่วยเกษตรกรวางแผนได้อย่างแม่นยำแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของเกษตรกรเป็นในส่วนของรัฐบาลนะคะที่เปิดตัว Agrimap ให้กับประชาชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้นะคะไปต่อกันที่ประเด็นที่3นะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการนะคะอปมช.คุยข่าวกันบ้างนะคะเป็นประเด็นในเรื่องของการศึกษาค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงนโยบายรัฐบาลทั้งกระทรวงเกษตรแล้วก็ในส่วนของการลดใช้เอกสารนะคะลดใช้การสำเนาเอกสารไปแล้วตอนนี้เรามาพูดถึงในส่วนของครม.กันบ้างนะคะเป็นก้าวสำคัญของการศึกษาไทยนะคะในการที่จะมีโครงการใหม่เพื่อดึงคนเข้ามานะคะในส่วนของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ยาวถึงปี2574ค่ะพลิกโฉมกำลังคนตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยหมุนเวียนไปแบบก้าวกระโดดค่ะการศึกษาเนี่ยแบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทั้งภาคธุรกิจคณะรัฐมนตรีหรือว่าคณะหรือว่าครม.นะคะจึงมีมติในการขยายเวลาในเรื่องของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะคะซึ่งเดิมเนี่ยมีกรอบนะคะตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็จะสิ้นสุดภายในปีงบประมาณ2569นะคะแต่ว่าเราเห็นประโยชน์ของโครงการนี้นะคะแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงปี2574นะคะก็คือต่อยอดไปอีก5ปีนะคะภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณทั้งหมด 3,100 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะสานต่อนะคะน้องๆที่ส่งไปเรียนก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสามารถพัฒนาบุคลากรไปแล้วได้กว่า 90,000 คนในประเทศนะคะแล้วก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งสิ้นทั่วประเทศกว่า123มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ย 2,500 แห่งค่ะมีการขยายเวลาในครั้งนี้นะคะก็จะตอบโจทย์รัฐบาลนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนไทยแดน 4.0 ได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีคนถามว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องต่อยอดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้วยนะคะสำหรับโครงการนี้มันมีความสำคัญยังไงนะคะเพราะว่าโครงการนี้นะคะมันเป็นการตอบโจทย์ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปโดยเขาเรียกได้ว่าแทบจะฉับพลันเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ปริญญาปอตีแล้วก็ต้องทำงานตรงสายใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมันเกิดการผันผวนค่อนข้างสูงนะคะทำให้ปัจจุบันเนี่ยแม้จะมีใบปริญญาแต่ก็ไม่สามารถทำงานได้ตรงสายงานนะคะเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันการมีใบปริญญาบัตรมันอาจจะไม่เพียงพอดังนั้นโครงการระยะใหม่นี้นะคะก็คือจะเป็นการมุ่งเป้าการผลิตคนที่มีทักษะสูงนะคะ2กว่า 81,600 คนเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ อุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือว่า New Go Engine นะคะโดยเฉพาะกับสาขาที่เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม่นะคะเช่นเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์นะคะยานยนต์ไฟฟ้าการแพทย์มูลค่าสูงแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs นั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้จะขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดใหม่นะคะ Skill First Degree Ladder เน้นการเรียนประกาศนียบัตรระยะสั้นหรือว่านอนดีกีเพียง3ถึง4เดือนนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกใช้งานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 50% ค่ะพร้อมทั้งนะคะสามารถเก็บหน่วยกิตหรือเรียกว่าเครดิตแบงค์เพื่อเทียบโอนในการรับปริญญาในอนาคตด้วยค่ะซึ่งประโยชน์และโอกาสที่คนจะได้รับนะคะ1เลยก็คือสำหรับผู้เรียนแล้วก็คนทำงานค่ะโดยจะมีการอัพสกิลรีสกิลทักษะตลาดที่ต้องการจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะ AI การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะหรือว่าทักษะดิจิทัลจบแล้วหลักสูตรระยะสั้นสามารถเริ่มต้นทำงานบางทีสูงกว่าปริญญาตรีทั่วไปอีกนะคะสำหรับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะและนอกจากนี้นะคะยังมีความยืดหยุ่นในการที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยค่ะสำหรับภาคธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมเองประโยชน์จากโครงการนี้นะคะก็คือจะได้กำลังคนที่มีทักษะที่ตรงจุดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมทำงานได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปเทรนใหม่ในการทำงานนะคะลดภาวะในการเสี่ยงการขาดแคลนแรงงานทักษะสูงในอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนั่นเองนะคะสำหรับประเทศเรานะคะก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติรวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและยกระดับเกษตรเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะคะนี่ก็คือความสำคัญของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่เราจะเตรียมนะคะเดินหน้าต่อเนื่องในปี70ไปถึงปี74นั่นเองนะคะซึ่งการขยายเวลาโครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของงบประมาณหรือว่าหลักสูตรการศึกษานะคะแต่ว่ามันคือการวางรากฐานคนนะคะให้ตอบโจทย์ทรัพยากรที่สำคัญในประเทศรวมไปถึงนะคะอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยก็มีอยู่หลายบริษัทด้วยกันนะคะแต่ว่าก็ยังขาดนะคะคนที่แรงงานมีทักษะนะคะรวมไปถึงในเรื่องของ AI ด้วยนะคะแล้วก็มี data center นะคะในหลายๆพื้นที่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือว่าบริเวณปริมณฑลเองนะคะก็ยังขาดแรงงานที่มีทักษะอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยก็บัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยน่าจะเป็นบัณฑิตที่ตอบโจทย์การทำงานในเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในที่นี้ด้วยนั่นเองค่ะไปต่อกันที่ประเด็นถัดไปกันบ้างนะคะในเรื่องของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีนะคะเชิญสิ่งของพระราชทานแล้วก็เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลพรหมาศอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีจำนวน4หลังคาเรือนนะคะซึ่งมีผู้เสียชีวิตเนี่ยจำนวน1รายประชาชนได้รับความเดือดร้อนอีก14รายนั่นเองนะคะถ้าใครได้ฟังข่าวนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลางดึกประมาณตีสามถึงตีสองตีสามนะคะในหลังวัดพรหมาศเนี่ยมีเกิดเหตุนะคะเพลิงไหม้นะคะซึ่งเราไม่คาดคิดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ในวันที่ฝนตกแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดๆก็ตามนะคะแต่ว่าเราก็มีการบรรเทาแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีนะคะเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาค่ะเวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่หมู่2ตำบลพรหมาศอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยมีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน4หลังคาเรือนค่ะได้แก่ บ้านเลขที่13/1ของนายวิรัตคงคาอายุ56ปีพักอาศัยอยู่2คนได้รับความเสียหายทั้งหลังหลังที่2บ้านเลขที่13/2บ้านของนายโสมพินิจบุตรอายุ79ปีเจ้าของบ้านนะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะพักอยู่2คนเป็นบ้านต้นเพลิงนะคะได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะมีผู้บาดเจ็บคือภรรยา1คนนะคะบ้านหลังที่3ค่ะอยู่บ้านเลขที่13/3บ้านของนายสุรินทร์เชี่ยวชาญอายุ64ปีพักอาศัยอยู่ทั้งหมด10คนค่ะได้รับความเสียหายทั้งหลังและบ้านหลังที่4นะคะบ้านเลขที่15/2บ้านของนางปราณีพงศาสตร์ค่ะอายุ67ปีพักอาศัยอยู่2คนได้รับความเสียหายบางส่วนนะคะโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็คือเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่15กันยายนเวลา 3:00 นนะคะก็เพลิงไหม้ทั้งหลังเนี่ย3หลังคาเรือนนะคะแล้วก็มีบางส่วนอีก1หลังคาเรือน1หลังคาเรือนนะคะแล้วก็ผู้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยโดยรอบทั้งหมด16รายค่ะซึ่งการรับสิ่งของพระราชทานนะคะอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระปฐมราชาประถมพกนะคะแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีนะคะก็จะมีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีแล้วก็เครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรีผู้นำท้องถิ่นค่ะได้ร่วมกันมอบเงินแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือกับครอบครัวผู้ประสบภัยด้วยนะคะนอกจากนี้คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีก็มีการมอบเงินสนับสนุนสัจจะบริจาคทรัพย์จำนวน2หลังนะคะให้กับบ้านเลขที่13/1 13/3หมู่ที่2ตำบลพรมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีด้วยนั่นเองค่ะก็เรื่องของอัคคีภัยนะคะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะแต่ว่าเราสามารถป้องกันได้ก่อนที่มันจะเกิดเหตุนะคะก็อย่างเช่นก่อนที่เราจะนอนนะคะก็ลองดูว่าไฟนะคะสายไฟเราชำรุดไหมนะคะถ้าชำรุดเนี่ยเราก็เปลี่ยนซะนะคะหรือว่าดูว่าเราได้จุดธูปเทียนนะคะในการบูชาพระอยู่หรือเปล่านะคะก็ดับก่อนที่เราจะนอนก่อนที่จะเข้าห้องนอนนะคะมันตรวจเช็คนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตรงไหนนะคะก็คือเราก็จะต้องป้องกันตัวเองนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอัคคีภัยก็จะเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูฝนเองก็ตามนะคะไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนะคะมาที่ข่าวในส่วนของการขึ้นทะเบียนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้ขึ้นทะเบียนเขาสมโภชจังหวัดลพบุรีนะคะเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งที่29ต่อยอดการอนุรักษ์วิจัยนะคะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างการท่องเที่ยวในระดับชุมชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีด้วยนั่นเองค่ะโดยนะคะเขาสมโภชบางคนในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีเองจะพูดว่าเขาระเบิดหินเพราะว่าจังหวัดลพบุรีนะคะเขาหลายๆลูกเนี่ยก็จะมีการทำอุตสาหกรรมเมืองแร่นะคะเพราะฉะนั้นที่นี่เองก็เคยเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเขาระเบิดหินอยู่ที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะแหล่งซากดึกดำบรรพ์นี้นะคะขึ้นทะเบียนเนี่ยแหล่งที่29ของประเทศนะคะพร้อมที่จะวางแนวทางการพัฒนาไปควบคู่กับการอนุรักษ์ส่งเสริมวิจัยแล้วก็พัฒนาเพื่อที่จะพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับประชาชนค่ะนายนิพนธ์จำนงสิริลักษ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจากดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ครั้งที่2ปี2569โดยมีนายสุวภาคอิ่มสมุทรรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมค่ะโดยที่ประชุมนะคะมีมติในการเห็นชอบขึ้นทะเบียนนะคะแหล่งสร้างดึกดำบรรพ์เขาสมโภชครอบคลุมพื้นที่41นะคะ ไร่2งาน 49.4 ตารางวาพร้อมเห็นชอบร่างประกาศกรมทรัพยากรธรณีและแผนที่ท้ายประกาศโดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการก็คือกรมทรัพยากรธรณีนะคะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแผนในการพัฒนาแล้วก็บูรณาการพื้นที่เขาสมโภชที่เราพบซากดึกดำบรรพ์เนี่ยมีการพัฒนาอยู่ทั้งหมด4แนวทางนะคะได้แก่การอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ในเรื่องของสาธารณูปโภคให้เกิดความสะดวกของนักท่องเที่ยวนะคะในการเที่ยวชมพื้นที่เพื่อที่จะพัฒนาไปต่อยอดเป็นเศรษฐกิจชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งแผนในการพัฒนาแล้วก็ดูแลเขาสมโภชนี้นะคะก็จะมุ่งรักษาแล้วก็ต่อยอดแหล่งซากดึกดำบรรพ์นี้ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้สามารถเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาในพื้นที่ได้ด้วยนะคะพร้อมต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวที่จะยังประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่เขาสมโภชหรือว่าเขาระเบิดหินในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลได้อย่างแท้จริงนั่นเองนะคะซึ่งถ้าถามว่าซากดึกดำบรรพ์ที่พบเป็นแบบไหนนะคะก็ให้เปิดลองดูเปิดดูนะคะเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีนะคะ Facebook ก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าเขาสมโภชนะคะจะเห็นได้ว่าซากดึกดำบรรพ์อ่ะมันเป็นซากของสิ่งมีชีวิตที่มันอยู่ในใต้น้ำอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลสมัยโบราณเลยนะคะย้อนกลับไปกี
1: ่ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุโพจสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: เที่ยงนี้นะครับเราเริ่มที่กระทรวงมหาดไทยนะครับได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะครับนายอัธยาโนรุไทยผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านได้เป็นประธานการประชุมนะครับในการเตรียมความพร้อมครับเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับ
2: ค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการจากภาคส่วนต่างๆค่ะเพื่อสนับสนุนภารกิจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกระทรวงมหาดไทยนะคะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการร่วมดำเนินภารกิจดังกล่าวโดยมีศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทยค่ะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางหลักของส่วนกลางควบคู่ไปกับการติดตามความพร้อมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการวางมาตรการด้านความปลอดภัยและระบบคมนาคมรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จัดงานค่ะ
1: ที่ประชุมนะครับได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรนะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและร่วมกันพิจารณานะครับในร่างแผนดำเนินงานอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนจากจังหวัดต่างๆที่จะมาร่วมพระราชพิธีครอบคลุมทั้งการจัดระเบียบเรื่องขบวนรถนะครับการกำหนดจุดจอดรถและก็จุดพักคอยการจัดระบบสุขอนามัยการพยาบาลเบื้องต้นการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงแผนเผชิญเหตุและการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การดูแลผู้มาร่วมรำลึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณนี่เป็นไปอย่างมีระบบนะครับมีมาตรฐานและดูแลได้อย่างทั่วถึงนะครับในทุกมิติให้ได้รับความสะดวกนะครับแล้วก็ความปลอดภัยตลอดเส้นทางแล้วก็เพื่อสนับสนุนนะครับให้งานพระราชพิธีนี่สำเร็จลุล่วงไปได้นะครับด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติทุกประการครับ
2: ค่ะสำหรับกองทัพบกเองนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของพลเอกณัฐวัฒน์อัคคณิบุตรที่ปรึกษากองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับเส้นทางการเดินริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ห้องประชุมสุรเสนาชั้น3กองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์โดยที่ประชุมนะคะได้มีการหารือเกี่ยวกับการเคลื่อนริ้วขบวนที่1ซึ่งมีกำหนดเริ่มในวันที่16ธันวาคมนี้ค่ะรวมถึงแนวคิดและรูปแบบการจัดริ้วขบวนโดยเป็นการจัดรูปแบบคล้ายแถวแซงให้กำลังพลเดินขึ้นไปเทียบข้างก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการส่งต่อริ้วขบวนค่ะ
1: สำหรับการปฏิบัติและก็การตั้งแถวนะครับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็จะออกมารวมกับแถวแซงเพื่อจัดแถวนะครับไล่ตามส่วนต่างๆของริ้วขบวนมีจุดสำคัญนะครับในการส่งต่อระหว่างริ้วขบวนที่1และริ้วขบวนที่2รวมถึงการพิจารณาการเคลื่อนย้ายพระบรมโกศนะครับจากพระยานมาตร3ลำคาญนะครับไปยังพระมหาพิชัยราชรถทั้งนี้นะครับแถวแซงของกองร้อยในระดับเดียวกันก็จะเข้ามาประกบคู่นะครับกับแถวกำลังพลของพระยานมาตร3ลำคาญโดยให้วงดุริยางค์ฐานบกนะครับเดินตามจุดต่างๆที่กำหนด รูปแบบการสวนสนามนะครับหากปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนะครับก็จะเหลือเพียงวงดุริยางค์ฐานบกนะครับที่ตั้งประจำตามจุดต่างๆครับ
2: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะในวันนี้เนี่ยเราก็มีคลิปวิดีโอการทำดอกยมหินค่ะดอกไม้จันทร์แทนหัวใจชาวจังหวัดแพร่น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: จังหวัดแพร่รวมพลังภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำหรับจังหวัดแพร่กำหนดจัดทำดอกไม้จันทร์ในรูปแบบดอกยมหินซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดแพร่โดยเลือกใช้วัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์อย่างประณีตเหมาะสมกับพิธีสำคัญสะท้อนทั้งอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความตั้งใจของชาวจังหวัดแพร่พร้อมเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ก็ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปวิดีโอค่ะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้นำมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังกันนะคะถึงการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับงานพระบรมราชพิธีงานนี้ในครั้งนี้นะคะเราไปต่อกันที่ปากคลองตลาดกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าพูดถึงปากคลองตลาดหลายคนก็คงนึกถึงภาพช่อดอกไม้รับปริญญาค่ะตลาดค้าส่งตอนตีสองหรือความวุ่นวายของรถซาเล้งขนของค่ะแต่เดือนกันยายนนี้ย่านเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะกำลังจะถูกเนรมิตให้กลายเป็น Flowerdestination แห่งใหม่นะคะเมื่อทีม Awakening ค่ะผู้อยู่เบื้องหลังงานเทศกาลแสงไฟสุด creative แท็กทีมกับ Friday ยอดพิมาน River Walk การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Fanta ธนบุรีพาณิชย์และอ้วยอันโอสดจัดงาน Bangkok Flower Festival 2026ขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะ
1: งานนี้นะครับจะจัดเต็ม10วันรวดเลยนะครับบนสเปซสวยริมน้ำนะครับอย่างยอดพิมาน River Walkที่ได้รวมเอาวัฒนธรรมดอกไม้นะครับศิลปะแสงสีเสียงแล้วก็กิจกรรมไลฟ์สไตล์นะครับมาไว้ในที่เดียวกันเลยโซนจัดนิทรรศการดอกไม้นะครับในร่มเนี่ยมีติดแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับอันนี้สามารถที่จะเดินถ่ายรูปสวยๆได้แบบไม่ต้องกลัวเหงื่อซึมแล้วก็มี projection mapping นะครับโชว์การ mapping สเกลใหญ่ตระการตานะครับที่ take view ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเปลี่ยนดอกไม้ให้มีชีวิตแล้วก็สร้างสีสันยามค่ำคืนแล้วก็มี flower and craft market นะครับตลาดนัดสายไลฟ์สไตล์นะครับรวบรวมของกินแล้วก็สินค้างานคราฟนะครับในทีมดอกไม้กว่า20บูธแล้วก็สุดท้ายคือ11 workshop นะครับลายคราฟขนคลาสมานะครับเพื่อมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอีกเพียบทั้งการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นปั้นดินเผาทำน้ำหอมดอกไม้ชงชาดอกไม้จากทีมอ้วยอันโอสดนะครับรวมถึง Exclusive ครับเวิร์กช็อปนี่การสกัดกลิ่นดอกไม้ทำเป็นเครื่องดื่มรสชาติของตัวเองนะครับกับแบรนด์เครื่องดื่มคราฟต์ไทยนะครับอย่างออนซอนนะครับ
2: อ
1: ันนี้เป็นครีเอทีฟเป็นยี่ห้อของก็เลยนะออนซอน
2: โอ้ออนซอน
1: ครับ
2: โอ้กิจกรรมน่าออนซอนมากค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหากิจกรรมช่วงเย็นนะคะมาพิกัดหาพิกัดมุมถ่ายรูปเก๋ๆหรือว่าอยากลองทำเวิร์กช็อปสนุกๆท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยาที่รายล้อมไปด้วยดอกไม้นานาชนิดค่ะก็แชร์โพสต์นี้ไว้แล้วนะคะก็แชร์โพสต์ไว้แล้วชวนเพื่อนชวนแฟนชวนคนที่คุณรักค่ะมาเดินเล่นนะคะกับกิจกรรม Bangkok Flower Festival นะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง27กันยายนค่ะจัดขึ้นระหว่างวันในช่วงเวลา15 นาฬิกา ถึง22นาฬิกานะคะจัดที่พิกัดนั่นก็คือยอดพิมาน River Walk ปากคลองตลาดนะคะในส่วนของการเดินทางมาค่ะก็ลง MRT สนามชัยเดินต่ออีกประมาณ350เมตรนะคะท่าเรือราชินีท่าเรือสะพานพุทธกิจกรรมนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายนั่นก็คือค่าบัตรเนี่ย150บาทแต่ทุกท่านที่เข้าไปเนี่ยก็จะได้รับฟรีดอกไม้นะคะสำหรับเข้าไปถ่ายภาพนั่นเองค่ะเป็นพร็อพถ่ายภาพซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าเล่นโซเชียลเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเทรนใหม่มาแล้วนะคะเป็นพวงมาลัยติดกับผม
1: ครับก็ใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าสะดวกก็ไปเยี่ยมชมกันได้และอีกตลาดหนึ่งนะครับที่จะไม่พูดเลยก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือตลาดน้อยซึ่งในขณะนี้นะครับตลาดน้อยนี่ติดอันดับ14ย่านนะครับที่เท่ที่สุดในโลกนะครับประจำปี2026โดยไทม์เอาท์นะครับก็คือจากย่านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่คุ้นเคยกันนะครับในภาพของร้านอะไหล่และก็อู่เครื่องยนต์วันนี้นะครับตลาดน้อยนี่ได้กลายเป็นอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวให้ค้นหาตรอกเล็กๆแห่งนี้นะครับมีทั้งศาลเจ้าจีนเก่าแก่นะครับมีบ้านโบราณคาเฟ่ในตึกแถวบาร์เล็กๆนะครับแล้วก็งานศิลปะที่ซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆโดยทั้งหมดนะครับอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมนะครับอย่างเป็นธรรมชาติและนี่ก็คือเสน่ห์นะครับที่ทำให้ตลาดน้อยนี่ได้รับการยกให้เป็นอันดับที่14นะครับในลิสต์ย่านที่เท่ที่สุดในโลกประจำปี2026นะครับจาก Time Out Global นะครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดนะคะที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะคะไปต่อกันที่เรื่องของวันประมงแห่งชาติกันบ้างค่ะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่21กันยายนและ22กันยายนนะคะทางด้านของกรมประมงเนี่ยได้เชิญชวนค่ะร่วมงานใหญ่ใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงใต้ร่มพระบารมี100ปีในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารนะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวค่ะการเดินทางนะคะผ่านการร้อยเรียงเป็น4ยุคสำคัญยุค4ยุคสำคัญได้แก่อะไรบ้าง4ยุคสำคัญนั้นก็คือยุคแห่งการก่อตั้งยุคแห่งการพัฒนายุคเพื่อความก้าวหน้าและยุคเพื่อความยั่งยืนนั่นเองค่ะสำหรับ4ยุคสำคัญนี้นะคะจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญที่กรมประมงเนี่ยได้สร้างรากฐานแล้วก็พัฒนาการประมงไทยไม่ว่าจะเป็นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการวิจัยและพัฒนาค่ะการส่งเสริมอาชีพตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างสมดุลเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชาวประมงมาอย่างยาวนานโดยเรื่องราวทั้ง4ยุคนะคะจะถูกนำมาร้อยเรียงเรื่องราวถ่ายทอดผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆภายในงานตลอดการจัดงาน2วันเลยค่ะก็จะครอบคลุมทั้งพิธีการกิจกรรมเชิดชูเกียรติการถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับฟังในขณะนี้ค่ะได้มีส่วนร่วมกับภารกิจของกรมประมงด้วยค่ะ
1: กิจกรรมก็มี2วันนะครับโดยในวันที่21กันยายน2569ในช่วงเช้าได้รับพระกรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานนะครับในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับพร้อมกับทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการครบรอบ100ปีกรมประมงซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญนะครับของการจัดงานจำนวน6นิทรรศการนะครับก็ประกอบด้วยนิทรรศการ100เรื่องราว100ปีกรมประมงนะครับนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนิทรรศการ100ปี100ปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนนิทรรศการ DOF Tech นะครับ100 year นะครับก็คือ9ที่100สู่ประมงดิจิทัลสำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายนะครับก็จะมีพิธีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานแล้วก็ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการประมงเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานอาทิรางวัลข้าราชการดีเด่นนะครับรางวัลเลิศรัฐ รางวัล DOF Next Gen Freelancer เป็นต้นนะครับก็เป็นงานที่น่าสนใจครับ
2: ค่ะและสำหรับในวันที่22กันยายนนี้นะคะทางด้านของกรมประมงค่ะก็จะมีการจัดเตรียมกิจกรรมเวที Fat Talk นะคะที่จะพาผู้เข้าร่วมงานเนี่ยไปเปิดมุมมองและสัมผัสอนาคตของการประมงไทยผ่าน18ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นของกรมประมงค่ะที่นำมาถ่ายทอดแบบเจาะลึกนะคะอาทิโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลนะคะโครงการวิจัยนวัตกรรมระบบการอนุบาลลูกปลาในน้ำเป็นการโครงการวิจัยนวัตกรรมระบบการอนุบาลลูกปลาในน้ำไหลแบบอัจฉริยะค่ะโครงการจากไข่ตุ๋นสู่เขาเรียกว่าฟังก์ชันฟีดนะคะเป็นนวัตกรรมอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังเปิดให้พี่น้องประชาชนค่ะทั่วไปที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองและพูดคุยกับทีมนักวิจัยของกรมประมงโดยตรงเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็ตลอดจนนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในอนาคตด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับตลอดการจัดงานทั้ง2วันนะครับภายในงานก็ยังมีกิจกรรมที่จะทำให้กรมประมงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นั่นก็คือกิจกรรมเปิดบ้านกรมประมงนะครับ Open House ที่พร้อมพาทุกท่านนะครับไปสัมผัสแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านการประมงอย่างใกล้ชิดโดยครอบคลุมนะครับองค์ความรู้ที่สำคัญนะครับได้แก่ด้านการวิจัยอาหารสัตว์น้ำด้านการประมงทะเลด้านการประมงน้ำจืดและด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงพร้อมกับรับการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ทุกท่านสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะครับในการต่อยอดอาชีพตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับในการดำเนินธุรกิจในอนาคตด้วยครับ
2: ค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับงานนี้นั่นก็คือกรมประมงเนี่ยเขาได้มีความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนค่ะในการชูศักยภาพของสินค้าประมงท้องถิ่นทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปนะคะโดยได้เปิดพื้นที่ภายในงานให้มีการจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชนค่ะแล้วก็เครือข่ายฟิชเชอร์แมนนะคะช็อปจากแต่ละจังหวัดกว่า36ร้านค้าเพื่อสนับสนุนชาวประมงและผู้ประกอบการในชุมชนได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภคค่ะพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมสินค้าประมงท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนค่ะ
1: นะครับก็ในโอกาสนี้นะครับกรมประมงก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่ศตวรรษใหม่นะครับกับกรมประมงพร้อมกับพบกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับที่รอให้ทุกท่านได้มาสัมผัสก็เข้าชมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.นะครับก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลับมาในช่วงต่อไปของรายการครับ
4: รู้หรือไม่คำว่าทหารอาสาในกองทัพ บกแตกต่างกันอย่างไรและมีกี่ประเภทวันนี้พวกเราศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพ บกจะมาอธิบายให้เข้าใจและให้ฟังกันแบบง่ายๆค่ะทหารอาสามีหลายเส้นทางแล้วคุณเหมาะกับเส้นทางไหนพลทหารกองประจำการหรืออาสาสมัครลักษณะคือผู้ที่สมัครใจแทนการจับใบดำใบแดงประจำการราว2ปีพร้อมโอกาสต่อสัญญาและฝึกพร้อมรบมีโอกาสไปต่อยอดเส้นทางอื่นในกองทัพได้ตามหลักเกณฑ์2พลอาสาสมัครคือข้าราชการทหารเต็มตัวปฏิบัติงานในบางเหล่าเช่นทหารสารวัตรการสัตว์และดุริยางโดยรับราชการต่อเนื่องได้จนถึงเกษียณอายุราชการ3อาสาสมัครทหารพรานทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษกำลังพลสัญญาจ้างราวละ4ปีสามารถต่อสัญญาได้4ทหารอาสาลักษณะคือคัดเลือกจากกำลังพลสำรองมีทั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนสัญญาจ้างครั้งละ4ปีต่อได้รวมไม่เกิน8ปีและปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตามภารกิจของหน่วย5พลทหารอาสาหรือบุคคลพลเรือนหรือว่าทหารกองหนุนที่สมัครใจเข้ามารับราชการในอัตราพลทหารซึ่งในปีนี้ปีงบประมาณ2570 กองทัพ บกได้เปิดรับพลทหารอาสาแล้วนะคะรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยา2569ไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะแม้จะมีคำว่าอาสาเหมือนกันแต่สถานะเวลารับราชการรูปแบบสัญญาและภารกิจแตกต่างกันติดตามข่าวสารและการรับสมัครได้ที่เพจกองทัพ บก Royal Thai Army ค่ะ
2: ค่ะก็มาทำความเข้าใจกันนะคะระหว่างพลทหารอาสากับทหารอาสาถึงจะมีคำว่าอาสาเหมือนกันแต่ว่าบทบาทหน้าที่สัญญาเนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
2: ค่ะก็ถือว่าขอบคุณนะคะคลิปข้อมูลดีๆนะคะจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะมาทักทาย FC กันก่อนดีไหมคะนั่นก็คือทักทายคุณสวัสดิ์ชาดาคุณหนุ่มอันดาหน้าใสจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณสุรศักดิ์นะคะเช่นเดียวกันจังหวัดภูเก็ตเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วก็มีคุณธิดาโตมาคุณนิ่มคุณสวัสดิ์ชาดาคุณนิ่มจันทสิงห์คุณโอ๊ตไฮโลรู้สึกว่าคุณโอ๊ตไฮโลนี่จะขอตัวไปแล้วเน
1: า
2: ะไป
1: ทำงาน
2: ไปทำงานต่อนะคะก็ขอบคุณ FC ทุกท่านมากเลยค่ะที่ติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารจากเพจ Army Radio ของเรานะคะก็กลับมาในพื้นที่ของกองทัพบกกันค่ะเมื่อช่วงเช้าภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5และพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ
1: ในส่วนของรัฐบาลนะครับก็มีการดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับในช่วงเช้านายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลนะครับภริยาได้เป็นประธานนะครับในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีนะครับและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่นะครับของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับ
2: ค่ะก็ถือว่ามีการจัดขึ้นนะคะในทุกหน่วยงานนะคะเพื่อถวายเป็นพระกุศลนะคะมาต่อกันในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้ค่ะนั่นก็คือคดีเผาปั๊มน้ำมันปตท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะโดยในวันนี้พันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้เปิดเผยนะคะว่าศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษา2จำเลยนั่นก็คือนายฮัมบาลีและนายฮิกมีนะคะในคดีเหตุลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจะแนะระแงะสุไหงโกลกและแหวงจังหวัดนราธิวาสรวม5อำเภอเมื่อวันที่11มกราคม2569โดยลงโทษในความผิดฐานอ้างยี่จำคุก1ปีก่อนลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก6เดือนและไม่รอการลงโทษค่ะ
1: ศาลพิจารณานะครับจากพยานหลักฐานในสำนวนแล้วนะครับเห็นว่ามีข้อเท็จจริงนะครับเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยนะครับมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานนะครับว่าจำเลยนี่มีส่วนร่วมโดยตรงกับเหตุลอบวางเพลิงในวันดังกล่าวจึงพิพากษาลงโทษนะครับในความผิดฐานอ้างยี่เป็นจำคุก1ปีนะครับแล้วก็เนื่องจากจำเลยนะครับได้ให้การรับสารภาพศาลก็พิจารณาลงโทษลดโทษกึ่งหนึ่งนะครับเหลือจำคุก6เดือนโดยไม่รอการลงโทษครับ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะจำเลยถูกคุมขังระหว่างการอุทธรณ์คดีทางดังกล่าวค่ะโดยคำพิพากษาเป็นผลจากการพิจารณาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมของศาลเพื่อให้การดำเนินคดีเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายและหลักความเป็นธรรมค่ะ
1: นะครับแล้วก็มากิจกรรมดีๆนะครับที่ชวนพี่น้องประชาชนนะครับเรียกว่าโหวตผลงานภาพยนตร์สั้นนะครับภายใต้หัวข้อก็คือเป็นได้ในสิ่งที่อยากเป็นนะครับ Be what you want โดยกองทัพบกนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมนะครับด้วยการรับชมนะครับพร้อมกับกดไลค์และกดแชร์ในคลิปวิดีโอที่คุณชื่นชอบนะครับเพื่อที่จะเฟ้นหารางวัล Most Like ครับ
2: ค่ะสามารถร่วมสนุกและโหวตง่ายๆนะคะเพียงขั้นตอนแรกค่ะเข้าไปที่ YouTube ค่ะพิมพ์คำว่ากองทัพบก Royal Thai Army นะคะขั้นตอนที่2นั่นก็คือสามารถที่จะเลือกชมคลิปภาพยนตร์สั้นที่เราประทับใจค่ะและขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือกดไลค์และกดแชร์เพื่อที่จะดันคลิปที่คุณชอบเนี่ยให้ไปถึงฝันสำหรับการกดไลค์เนี่ยจะมีคะแนนให้เช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือกดไลค์เนี่ย1คะแนนนะคะและกดแชร์ก็จะเป็น2คะแนนค่ะ
1: นะครับก็สามารถที่จะร่วมโหวตได้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่24กันยายนนี้เท่านั้นนะครับเสียงของคุณมีค่านะครับเพราะฉะนั้นรักใครชอบผลงานไหนก็อย่าลืมเข้าไปร่วมส่งพลังแล้วก็ให้กำลังใจผลงานแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเราก็พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาพบคุยกันในช่วงท้ายของรายการครับ

0: ก็เรียกได้ว่าจบไปแล้วนะคะสำหรับการซ้อมย่อยนะคะครั้งที่6เมื่อวานนี้คุณบุญยฤทธิ์ก็ไปรับชมมา
1: ไปชมที่สวนสันติชัยปราการนะครับ
0: ค่ะสำหรับในเดือนกันยายนนี้นะคะก็จะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งในวันที่23กันยายนค่ะหลังจากนั้นในเดือนตุลาคมก็จะมีการซ้อมย่อยด้วยกัน3ครั้งนะคะนั่นก็คือวันที่2ตุลาคม8ตุลาคมและ15ตุลาคมและจะมีการซ้อมใหญ่ค่ะ2ครั้งนั่นก็คือวันที่21และ28ตุลาคมนั่นเองค่ะสำหรับวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินนะคะจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้พี่น้องประชาชนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมรับเสด็จและรับชมการฝึกซ้อมได้นะคะตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาอีกเรื่องนึงนะครับทางเป็นการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังนะครับในเรื่องของดินถล่มนะครับน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ล่าสุดนะครับศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพย์พยากรธรณีก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปนะครับในพื้นที่15จังหวัดนะครับก็มีจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดชุมพรระนองพังงากระบี่และจังหวัดตรังนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่เรียกว่าตกสะสมอย่างต่อเนื่องนะครับวัดปริมาณน้ำฝนได้นะครับในรอบ24ชั่วโมงนี้นะครับได้มากถึง120มิลลิเมตรแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเนี่ยเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยค่ะและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะคะหากเกิดเหตุเนี่ยให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วค่ะ
1: นะครับแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการร่วมมือนะครับในการรักษาความสงบชายแดนนะครับก็คือความคืบหน้านะครับของการประชุมคณะกรรมการร่วมมือระหว่ารักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวนะครับซึ่งได้จัดขึ้นนะครับที่จังหวัดเลยนะครับซึ่งฝั่งไทยนี่ก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานร่วมนะครับฝั่งสปป.ลาวก็มีนายภูวงบุญชูนะครับก็เป็นประธานร่วมฝั่งสปป.ลาวซึ่งก็มีหน่วยงานราชการ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธมลรัฐขันธวินหุกค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการระบุพร้อมเดินหน้าโครงการลดภาระประชาชนและเหตุน้ำมันรั่วคลองเตยใกล้กระจ่างค่าต้นต่อจากดินใต้ต่อหม้อสุดตัวทำท่อรั่วซึมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการขอทุกคนปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติส่วนโครงการไทยพลัสเฟส2จะใช้เงินกู้คงเหลือจากพรก.กู้เงิน 40,000 ล้านบาทต่ออายุโครงการรอเคราะห์เฟส2ได้500หรือ 1,000 บาทปุญญวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าซึ่งทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละขับเคลื่อนภารกิจของประเทศด้วยความมุ่งมั่นรับผิดชอบและยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมมาโดยตลอดจนทำให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตนขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรียังได้ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะต่ออายุไปอีก2เดือนจะให้เดือนละ 1,000 หรือ500บาทว่าเรื่องนี้ขอให้ไปถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีครั้งพร้อมยอมรับว่าได้ดำเนินการใช้งบประมาณที่เหลือจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศก้อนแรกประมาณ 40,000 ล้านบาทยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำมันรั่วในท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยโดยกล่าวว่าหลังตรวจพบคราบน้ำมันไหลเข้ามาต่อเนื่องขณะล้างท่อระบายน้ำเมื่อวันพุธที่ผ่านมากทม.จึงขุดเปิดหน้าดินร่วมกับบริษัทผู้ดูแลท่อจนพบจุดน้ำมันซึมและหยดออกมาจากแนวท่อใต้ต่อหม้อทางด่วนสถานการณ์ขณะนี้ท่อน้ำมันดังกล่าวได้สวมปลอกเหล็กหุ้มไว้เพื่อเสริมความแข็งแรงจึงยังไม่เห็นรูรั่วโดยตรงเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันระหว่างโครงสร้างต่อหม้อทางด่วนที่มีเสาเข็มกับแนวท่อที่วางบนชั้นดินส่วนผลวิเคราะห์ที่ระบุว่าเป็นน้ำมันเก่านั้นสันนิษฐานว่าเกิดจากการรั่วซึมสะสมจากรอยรั่วขนาดเล็กมานานเจือปนกับสารอื่นในดินส่วนที่มีการรายงานว่าไม่พบรอยรั่วนั้นคือท่ออีกบริเวณหนึ่งสำหรับข้อมูลทางเทคนิคและการยืนยันสาเหตุอย่างเป็นทางการกทม.จะให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้ชี้แจงทั้งนี้เจ้าหน้าที่กทม.และทีมงานที่เกี่ยวข้องจะคอยเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมเผย8วันแรกโครงการพลทหารอาสามีผู้สมัครเกือบ 8,000 ขออภัยค่ะเกือบ 8,000 นายคุณยศคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
5: กระทรวงกลาโหมสรุปผลการรับสมัครโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570ระหว่างวันที่10ถึง17กันยายนมีผู้สมัครรวม 7,898 นายคิดเป็นเกือบ 32% จากเป้า

0: หมายทั้งหมด 25,000 นายเฉพาะวันที่17กันยายนมีผู้สมัครเพิ่ม
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
2: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันแหมวันนี้นะคะจะจงเลือกเลยนะคะเนี่ยอกหักจากปากใต้เขาบอกเลยทีเดียวพี่ทวีปเป็นหนุ่มก็ไม่เยอะเท่าไหร่อกหักมาจากแดนไกลอยากฟังเพลงนี้ด้วยเนาะพอเห็นคนข้างบ้านเขาเปิดกันนะฟังพี่ทวีปเนี่ยจริงๆแล้วแอบฟังก็เยอะไม่ส่งกำลังใจกันบ้างเลยนะทวีปเสือ11ตัวค่ะมาในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันดูแลตัวเองกันด้วยนะสุขภาพดีซะอย่างเดียวคนเราเนี่ยต้องรักตัวเองเราก็จะอายุมั่นขวัญยืนสัญญาณเตือนภัยบอกเหตุนะว่าเราเจ็บป่วยด้วยโรคนู้นโรคนี้มีสิ่งใดที่แก้ไขนี่แก้ไขก่อนในเบื้องต้นเลยทีเดียวบางคนเนี่ยห่วงรักสุขภาพตัวเองเนาะเลือกเอาเสือเสียตัวไปบำรุงกำลังบำรุงร่างกายถึงแม้สมุนไพรบางชนิดจะใช้เหล้าเป็นกระแสยาเขาก็เลือกใช้น้ำร้อนอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะหาซื้อได้ทั่วๆไปนะคะอย่างเสือเสียตัวชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนได้ชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดหรือจะใช้ชนิดน้ำผสมผสานเรียบร้อยเป็นสูตรสมเกาหลีจะมีทั้งขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมนะคะมีน้ำเสือเสวยตัวสูตร111นี่แหละค่ะท่านฟังค่ะหาซื้อได้ทั่วไปล้วนแต่บำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เลือกเสือเสวยตัวด้วยนะหาซื้อได้ทั่วไปเลยทีเดียวทั้งยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายเป็นยาแผนโบราณค่ะเป็นชนิดเม็ดยาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยเปรี้ยวหวานจิบได้สบายเด็กก็ใช้ได้ค่ะอย่าปล่อยให้กระแอมกระไอจนนอนไม่หลับนะป้าจ๋าทวีปเนี่ยเป็นห่วงเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นแบบนี้มาแล้วเราต้องรู้จักยาน้ำแก้ไอสูตร11ของเสือเสียตัวแล้วก็ซื้อติดบ้านติดตู้ยาเอาไว้ใช้ด้วยเรายังมีสบู่ TG 11ของเสือ11ตัวมีสาวๆจากบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีอยากจะฟังเพลงพี่จอหลายใจไม่รู้ว่าป้าแสงเทียนจะชอบไหมป้าแมวที่อยู่ป่าโมกน้องปลานีน้องจินตนาอาคิดถึงกันอยู่นะที่อยู่โคกลำพานน้องสมพรปรวัตแล้วก็ลุงชวนด้วยนะอาลุงแขกด้วยลุงแขกมีหนุ่มเหลือน้อยข้างวัดหัวตะพานข้างวัดแถวไหนนะเมื่อไม่นานวันนี้ทวีปก็ไปกลับนมัสการนะคะท่านเจ้าวาดวัดหัวตะพานนี่กราบหลวงปู่สุของค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดหัวตะพานมาเหมือนกันไม่เป็นไรนะคะไม่ยอมบอกชื่อขอฟังเพลงมาด้วยทวีปจะให้ฟังกันเลยค่ะเนาะสองเพลงในชุดนี้เลยค่ะ

จริงๆแล้วเพลงระแวงรักนี่เป็นของนางเอกน้ำเพชรนะคะที่นำมาเปิดให้ฟังกันนะเพราะว่ามีสาวจากพระนครศรีอยุธยาค่ะเขาแนะนำไว้หรือจะเป็นหนุ่มๆจากอู่ทองสุพรรณบุรีด้วยนะนึกถึงลุงสวัยเหมือนกันนะยังมีคุณทอไทยด้วยที่อู่ทองสุพรรณบุรีจริงๆแล้วลุงๆป้าๆของทวีปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขายังดูแลตัวเองด้วยเสือเสพตัวกันนะคะเพราะเป็นเจ้าตำรับของยาดองเหล้าเก่าแก่มาแสนนานเลยทีเดียวท่านผู้ฟังได้หาซื้อไปติดบ้านติดตู้ยาเอาไว้ใช้กันหรือเปล่ายิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้บำรุงเลือดลมด้วยเสือเสียตัวนะคะนะเพราะว่าเสือเสียตัวอธิบายชัดเจนเลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนี่ยิ่งเป็นสุภาพสตรีเลือดลมไม่สมบูรณ์นี่ต้องใช้เลยทีเดียวหาซื้อได้ทั่วๆไปทั้งชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำเรายังมีน้ำเสือเสียตัวเอาใครต่อใครก็ใช้คุณลุงที่อยู่โน้นเลยทีเดียวสาลาแดงสาลาแดงนี่น่าจะอยู่แถวเขาพระงามเนี่ยเนาะเพราะให้กำลังใจอยู่หนุ่มข้างวัดทุ่งสิงโตก็มีคนใกล้วัดก็เลยมีหนุ่มๆสาวๆข้างวัดน่ะเนาะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะเลือกเถอะค่ะเสือเสวดตัวทุกสูตรเป็นยาแผนโบราณมีสมุนไพรไทยจีนรวมแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำถ้าเป็นชนิดน้ำก็เป็นสูตรโสมเกาหลีจะมีทั้งขวดกลมและก็ขวดสี่เหลี่ยมเรายังมียาน้ำเสือเสวดตัวสูตร111เราก็มียากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11มีสบู่ด้วยนะสบู่ TG 11ไปให้อาบน้ำกันค่ะเรียกว่าไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเสือเสียตัวเขาครบวงจรขนาดนี้เนาะไปหาซื้อเถอะค่ะถ้าหากว่ายังหาซื้อไม่ได้ตามที่ทวีปบอกโทรศัพท์กลับเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันดูเนาะคนเราเนี่ยเนาะน่ารักมากๆเลยจะมีสาวจากดอนดู่นะคะดอนดู่จังหวัดลพบุรีนี่แหละน่าจะอยู่เยื้องๆนะคะกับเขาพระงามเนี่ยบอกพิทวีปคนเราเนี่ยถ้ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ดีเนาะก็ดีจริงๆอะเนาะเพราะว่าถ้าคนอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะเรียบร้อยจะมีแต่คนมองคนรักนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ๆก็จะรู้สึกสบายใจเนาะมีเมตตากรุณาปราณีไม่ว่าจะเป็นต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายหลายท่านเลยทีเดียวจะบอกว่าคนเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับคนที่ใจบุญสุนทานคนที่มีกุศลนะเราจะรู้สึกดีแม้ยิ่งมีธรรมะในใจคุยเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ เรื่องราวดีๆที่จะนำมาคุยกันก็เป็นเรื่องที่ดีคุยแล้วชุ่มชื้นต่อหัวใจนะอันนี้ก็แน่ๆเลยทีเดียวนะคะเขาเรียกว่าคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนหวังดีต่อผู้อื่นอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งไหนที่ดีมีประโยชน์เราก็จะแนะนำกันยิ่งเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่เราต้องแนะนำกันค่ะเพราะทุกคนจะได้มีอายุมั่นขวัญยืนถ้าเลือกเอาสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเนาะสิ่งไหนดีก็แนะนำกันเถอะค่ะเพราะว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อเป็นวิทยาทานด้วยอย่างทวีปก็จะแนะนำเรื่อยๆนะมีบุญมีกุศลที่ไหนเนี่ยทวีปก็จะบอกกันเลยทีเดียวลุงๆป้าๆก็จะไปทำบุญเนาะอย่างคุณพี่มนัสเนี่ยอยู่ไกลๆถึงสิงห์บุรีมีบุญที่ไหนคุณพี่มนัสนี่จะไปร่วมบุญด้วยตลอดป้ากนกวันป้าวิไลผู้ใหญ่ยุพินหรือจะเป็นป้าบัวป้าเฉลียงแถวพัฒนานิคมแถวช่องสาลิกาเนี่ยค่ะนะค่ะสั่งสมบุญเอาไว้อย่างละเล็กละน้อยเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเองอย่างน้อยเราสบายใจทําบุญทีไรจิตใจก็อิ่มเอิบเลยทีเดียวค่ะจะมีคุณป้าที่อยู่สิงห์บุรีด้วยบอกฟังเพลงจากทวีปและฟังเรื่องราวที่คุยแต่ละวันละวันแม้ประทับใจมากๆเลยเนาะฟังทวีปแล้วเพลินบางทีป้าก็หลับไปเลยป้าก็ฟังเพลงให้จบก่อนแล้วกันนะทวีปก็มีเพลงอีกชุดหนึ่งอะค่ะในชุดนี้อะหลายท่านก็อยากจะฟังกันมา
บอกเลือกมาหน่อยเถอะทวีปเป็นเพลงของใครก็ได้เป็นนักร้องที่เก่าๆฟังแล้วจะประทับใจนะแล้วรู้สึกนึกถึงบรรยากาศเก่าๆและมีความสุขอย่าลืมนึกถึงเสือ11ตัวด้วยนะเพราะว่าจะทำให้เรามีความสุขเพราะว่าสุขภาพร่างกายของเราดีเลือดลมสมบูรณ์ดีนะป้าเนาะอ่ะฟังเพลงกันค่ะในชุดนี้ค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

จริงๆแล้วจะมีสาวๆจากบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเนาะขอเพลงลอยแผลเป็นเพลงนี้ได้รับความนิยมนะในอดีตมากๆเลยทีเดียวพี่ทวีปไม่ค่อยนำมาเปิดนะไม่รู้ว่าจะถูกใจท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่รอฟังทวีปอยู่หรือเปล่าบอกทวีปเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมมานะเบอร์เดิมอ่ะป้าจ๋า0819942054ค่ะเพราะบางท่านนี่บอกแม้บอกเบอร์บ่อยๆก็ได้ไม่เป็นไร จริงๆทวีปก็บอกทุกวันเลยทีเดียวนะคะนะอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองให้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงที่อธิบายถึงเสือเสวยตัวให้ฟังกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเพราะสมุนไพรไทยจีนเขามากมายใช้เหล้ามาเป็นกระสายยาจนมาเป็นเสือเสวยตัวที่อยู่คู่กับครอบครัวไทยมาเนิ่นนานมากๆเลยปู่ย่าตายายครั้งก่อนทำการเกษตรทำไร่ทำนาบอกแม่ไม่ใช้ยุกใช้ยาสมุนไพรของเสือเสวยตัวนี่ไม่ได้เราต้องใช้ให้เด็กๆไปซื้อถ้าบอกว่ายาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าเสือเสวยตัวเท่านั้นนะอย่างอื่นนี่ไม่พูดถึงกันเลยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เขามีครบวงจรด้วยมีชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำยิ่งเป็นชนิดน้ำสูตรโสมเกาหลีผสมผสานเรียบร้อยแล้วนะลุงเนาะซื้อปุ๊บกรุบปั๊บไปเลยทีเดียวนะคะพอเป็นกระสายยานะลุงจ๋าคุณลุงที่ขาวสมอคอนในอันเนี้ยบอกลุงนี่แหละประจำเลยใช้ชนิดน้ำขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมอ๋อ ค่ะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงชมรมคนรักเสือเสวยตัวก็เยอะชมรมของคุณลุงสารพงศ์นี่ชมรมใหญ่ทีเดียวใจดีซะด้วยนะคุณลุงสารพงศ์เนี่ยบางทีก็จะเสือเสวยตัวไปคนละกลึบสองกลึบเนี่ยพอที่จะรับประทานอาหารได้จะได้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงข้ออธิบายไว้ว่าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนี่สุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เสือ11ตัวเลยค่ะหาซื้อได้ทั่วไปด้วยเนาะยิ่งเป็นป้าๆลุงๆก็ใช้ได้เพราะเขามีครบวงจรไงยาน้ำเสือ11ตัวสุด111เคยใช้กันมาเนิ่นนานรู้จักมาเนิ่นนานหาซื้อง่ายด้วยทุกวันนี้มีจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะทั้งยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดแก้กระสายเป็นยาระบายยาน้ำแก้ไอสูตร11และยังมีสบู่ไปให้อาบน้ำใครอยากร่างกายสมบูรณ์และก็แข็งแรงมันออกกำลังกายพักผ่อนให้พอทวีปจะบอกกันชัดเจนเลยทีเดียวเรื่องการพักผ่อนนี่สำคัญมากๆเลยนะอยากจะตื่นเช้ามาหน้าตาสดใสปิ๊งอารมณ์ดีตลอดยิ่งเป็นคุณแม่คนใหม่หลังการคลอดบุตรเนี่ยใช้เสือเสวยตัวนะพอเลือดฝาดสมบูรณ์ผิวเนื้อผิวกายสดใสอารมณ์ก็ดีแต่จริงๆแล้วคนเราเนี่ยอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยให้อารมณ์ของเราเหนือเหตุผลเลยค่ะถ้ารู้ตัวเองว่าเอ๊ะวันนี้อารมณ์ไม่ดีมีสิ่งที่ไม่ดีผ่านเข้ามาทำให้ใจเราหม่นหมองเราก็ต้องรีบดึงสติตัวเองกลับมาเถอะค่ะเนาะให้เราเป็นคนอารมณ์ดีบางคนเนี่ยถามทวีปจะทำแบบไหนยังไงทวีปก็ฟังจากครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเราต้องท่องพุทโธให้ขึ้นใจอารมณ์ไม่ดีเมื่อไหร่เอาพุทโธเข้าไว้เราก็จะลืมเรื่องราวที่จะทำให้เราเนี่ยเศร้าแล้วก็ทุกข์อย่าลืมนะคะดูแลตัวเองในเบื้องต้นกันก่อนแล้วหมั่นออกกำลังกายด้วยนะฝึกได้ตัวเราเองเนี่ยฝึกง่ายด้วยค่ะนอนให้เป็นเวลารับประทานอาหารให้เป็นเวลาตรงแต่ละมื้อคิดแต่เรื่องดีๆเราจะมีความสุขเพราะว่าความคิดของคนเราเนี่ยทำให้ตัวเราเองทุกข์ได้เหมือนกันขอบคุณนะคะสำหรับคุณประนอมและก็มีสาวๆจากบ้านหมอด้วยอ้าวบอกแม่ไม่เอ่ยชื่อได้ไหมจริงๆแล้วแถวบ้านหมอยังให้กำลังใจพี่ทวีปเยอะนะมีทั้งหนุ่มสาวแล้วก็ลุงป้าๆอุ้ยกราบขอบพระคุณยังคิดถึงน้องสามารถและมีอีกหลายท่านเลยนะแถวบ้านหมอเนี่ยฟังกันเลยค่ะเพลงในชุดนี้ทวีปให้ฟังอีกชุดหนึ่งค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: แม่ต้องขอขอบคุณน้องสำอางเนาะบอกขาดคนไทยยาจริงๆนะพี่ทวีป อยากฟังเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์ป้าฉลวยอ่ะป้าฉลวยด้วยนะป้าเนาะป้าฉลวยนี่จะให้กำลังใจตลอดป้ามนนี่น้องสมปองที่หน้าอนามัยเพื่อสุขภาพแหมอันนี้เหนียวแน่นจริงๆอะนะบางครั้งนี่โทรมาอย่างป้ามนเนี่ยทวีปไม่ได้รับสายเอาไม่โกรธกันนะป้าจุกด้วยนะป้าจุกที่อยู่ราชบุรีนะคะลุงเล็กด้วยนะคะแล้วคุณสำรวยคุณสำรวยที่อยู่ท่าหลวงด้วยยังคิดถึงป้าละวันนะป้านะหรือจะเป็นคุณลุงทาด้วยค่ะสุขภาพร่างกายดีมาก่อนเดินเหินไปไหนทำบุญทำกุศลได้สบายใจไม่เป็นภาระของใครไม่เจ็บไม่ป่วยในเมื่อเลือดฝาดของเราสมบูรณ์แล้วละมันออกกำลังกายเดินเหินไปไหนก็ได้เนาะอย่าลืมเสือเสียตัวที่มีครบวงจรติดบ้านติดตู้ยาเอาไว้ทวีปขอบอกสุขกายสบายใจจริงๆคงจะลากันด้วยอีกเพลงหนึ่งอะค่ะนะและขอขอบคุณบริษัทห้างขายยาตาเสือเสือตัวขอบคุณทุกท่านด้วยที่ให้กำลังใจรักคิดถึงทวีปพรุ่งนี้10:05 น.ทวสป.612แห่งนี้เราพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหม
2: ได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับโฆษกรัฐบาลเผยว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ใช้ให้เงินรวดเดียว 1,000 บาทใน2

0: เน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอม
0: แ
1: ม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความชัดเจนในรายละเอียดของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าจะต้องรอคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดโดยตรวจสอบก่อนนะครับก่อนการพิจารณาในรอบสุดท้ายซึ่งจากที่ได้คุยกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทในระยะเวลาการใช้2เดือนในเกณฑ์60-40เหมือนเดิมนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงินเข้า700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทเป็น 1,000 บาทเช่นเดิมนะครับทั้งนี้นายเอกภพได้ยืนยันว่าไม่ต้องมีการดึงเงินงบประมาณมาเพิ่มขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีการพูดคุยกับรัฐมนตรีก็ว่าการกระทรวงการคลังถึงประเด็นดังกล่าวด้วยครับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนงานประติมากรรมรูปปั้นเทวดานั่งและเทวดายืนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
8: การจัดสร้างประติมากรรมรูปเทวดาประกอบพระเมรุมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยเทวดานั่ง12องค์ในอิริยาบถนั่งถือเครื่องประดับหรือบังแทรกเทวดายืน14องค์ความสูงโดยประมาณ170เซนติเมตรสวมศิลาภรณ์ยอดน้ำเต้าและประดับเครื่องทรงด้วยลวดลายที่ประยุกต์จากช่อดอกไม้ที่มีความอ่อนช้อยซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้นายสมชายสุภลักษณ์อำไพพรนายช่างประณีตศิลป์สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและคณะทำงานจากกลุ่มประติมากรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างดำเนินการร่างลายเส้นรูปปั้นเทวดามีขนาดเท่าคนจริงผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับสัดส่วนร่างกายมนุษย์แบบตะวันตกเกิดเป็นประติมากรรมร่วมสมัยตามอุดมคติของเทวดาโดยแม่แบบใช้วัสดุดินเหนียวเป็นต้นแบบภายในเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีความแข็งแรงก่อนนำไปพิมพ์ยางซิลิโคนแล้วนำไปหล่อด้วยไฟเบอร์กลาสเมื่อแล้วเสร็จจะเข้าสู่ขั้นตอนการเขียนสีและตกแต่งลวดลายเพื่อให้ประติมากรรมทุกองค์สมพระเกียรติสูงสุดเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
9: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: ฟังข่าวครับต่อไปในเวลา15นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
11: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่กับผมนะครับเป็นเพื่อนกันพันธุไพโรจน์พนารินท่านผู้ฟังที่รักครับเวลาเราทุกข์นี่เราก็จะบางคนนี่จะบ่นว่าโอ้ยสังขารน้อไปวัดไปวาคนเฒ่าคนแก่ก็จะบ่นกันพระท่านก็จะพูดกันสังขารเป็นทุกข์น้อจริงๆครับสังขารไม่เป็นทุกข์คำว่าสังขารเนี่ยถ้าแปลตามหลักธรรมะก็คือการปรุงแต่งความคิดที่ปรุงแต่งเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์นะครับปรุงแต่งเรื่องนู้นปรุงแต่งเรื่องนี้คิดจนเลยเถิดคิดมากเกินไปคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มุ่งหวังปรารถนามันก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ปรุงซะนะครับคิดน้อยก็ทุกข์น้อยคิดมากก็ทุกข์มากนะครับการงานต่างๆที่เราจะประสบความสำเร็จบางคนเถียงนะว่าไอ้งานที่มันสำเร็จมันต้องคิดกับวางแผนฟุ้งซ่านเนี่ยมันคนละอย่างนะครับคิดฟุ้งซ่านกับวางแผนงานเนี่ยคนละอันคิดสัก 10-20% คิดให้เรียบร้อยทำเป็นแผนงานเอาไว้ที่เหลือคือทำไม่ใช่คิดมากนะครับหลวงปู่ดุลจะเล่าเรื่องหลวงปู่ดุลท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตเป็นครูบาอาจารย์วัดป่าตอนหนึ่งนะครับมีสุภาพสตรีวัยเลยกลางคนผู้หนึ่งเข้าไปนมัสการหลวงปู่ก็พรรณนาเล่าถึงฐานะของตัวเองว่าอยู่ในฐานะที่ดีมีเงินมีทองไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดเลยมาเสียใจกับลูกชายที่สอนไม่ได้ไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีตกอยู่ภายใต้อำนาจอบายมุขทุกอย่างทำลายทรัพย์สมบัติและจิตใจของพ่อแม่จนเหลือที่จะทนได้ขอความกรุณาหลวงปู่ช่วยแนะอุบายบรรเทาทุกข์ให้ทีนะครับแล้วก็หลวงปู่ช่วยแก้ไขให้ลูกชายพ้นจากอบายมุขนั้นด้วยก็ไปบอกหลวงปู่อย่างนั้นหลวงปู่ท่านก็แนะนำสั่งสอนไปตามเหตุตามผลของเรื่องนั้นๆจะตลอดจนถึงแนะนำอุบายสำคัญก็คือว่าทำใจให้สงบรู้จักปล่อยวางให้เป็นเมื่อสุภาพสตรีนั้นกลับไปแล้วหลวงปู่ก็ปรารภธรรมะสั้นๆว่าคนเราสมัยนี้นี่เขาเป็นทุกข์เพราะความคิดเนาะเป็นทุกข์เพราะความคิดนะครับจริงครับท่านผู้ฟังหลวงปู่ท่านพูดถูกเอ้าเด็กมันดื้อเด็กมันเที่ยวอบายมุขก็เป็นกรรมของมันเราก็บอกเราก็สอนมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ต้องปล่อยวางนะครับแต่ประคิดอยู่ตลอดมันก็เป็นทุกข์อันนี้คือหลวงปู่ท่านปรารภอย่างนี้ฉะนั้นอย่าเอาความคิดมาทำให้เราเป็นทุกข์นะครับไม่ต้องไปปรุงมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นในโลกนี้มีมืดมีสว่างมีสุขมีทุกข์มีดีมีร้ายปะปนกันไปเราเรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างที่เราไม่ต้องทุกข์อย่าให้เรื่องเหล่านั้นมันมากระทบจิตใจเรามันเหมือนน้ำที่มันหยดลงไปบนใบบัวน้ำมันไม่ซึมเข้าใบบัวท่านผู้ฟังมันก็กลิ้งอยู่งั้นเนี่ยมันไม่ซึมเข้าก็ไม่มีผลแต่ถ้ามันซึมเข้ามันก็มีผลช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องเล่าอาจารย์ยอดต่อจากชั่วโมงที่แล้วตอนสุดท้ายเรื่องค้ามนุษย์กันต่อแล้วก็ฟังเรื่องหนีความลำบากไปทำงานที่ฮ่องกงด้วยเชิญรับฟังครับ
1: เมียเก่าของเขาหอบลูกไปอยู่ในเมืองเขาก็ยังอยู่ในหมู่บ้านเดิมกับเด็กสาวซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นเมียเขาแล้วก็มีลูกด้วยกันในเวลาต่อมาชีวิตคงจะดำเนินไปตามปกติเมื่อเขาไม่เกิดความรักและหลงลูกสาวมากเกินไปเพราะว่าเชื่อหมดใจว่าลูกของเขาเนี่ยเป็นแม่ของเขาที่กลับชาติมาเกิดบนแผ่นดินนี้เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ๆเขามีสัญชาติและมีตัวตนเขาวาดฝันไว้อย่างมากมายอยากให้ลูกไปไกลกว่าที่เขาเคยเดินมาชีวิตเขาคงสงบสุขกว่านี้ถ้าเขาไม่คิดรวยทางลัดด้วยการหาคนนอกเข้ามาทำงานหรือว่ามาอยู่เป็นคนในหรือแต่งกับคนในไปเรื่อยๆยิ่งรู้มากยิ่งหาเงินได้ง่ายมากเขาก็รู้ทางหนีทีไล่ทุกๆเรื่องจนเขาได้รับเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีบารมีขึ้นมาอีกนิดนึงงานเขาก็ง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากการทำมาหากินง่ายได้เงินง่ายๆทำให้เขาลืมนึกถึงเรื่องความถูกต้องการที่เคยบวชมาเรียนมาการกินข้าวก้นบาตรพระไม่ได้ทำให้เขาเห็นหนทางแห่งความดีชัดเจนขึ้นเลยตรงกันข้ามเขากลับละเลยทางนั้นไม่แม้แต่จะมองชีวิตบนทางที่ดีนั้นเสียเขาส่งเด็กสาวๆไปเข้าซ่องนรกมากมายแม้ส่วนใหญ่จะเต็มใจไปเขาก็รู้ว่า พวกเธอจะต้องเผชิญนรกหมกไหม้อย่างไรเขาก็ยังส่งพวกเธอไปลงนรกนับแต่มีลูกสาวความรักของพ่อทำให้เขาก้าวเดินไปบนทางที่ผิดพลาดมาตลอดก็สมควรแล้วที่เขาจะได้รับความทุกข์และบทเรียนอันยิ่งใหญ่อย่างนี้นายสมร้องไห้อีกครั้งเขาคิดถึงแม่คิดถึงหลวงพ่อที่เคยเดินตามท่านบิณฑบาตเคยฟังท่านเทศนาสั่งสอนคนแต่สิ่งที่ท่านสอนไม่สามารถจะซึมลึกเข้าสู่จิตใจของตัวได้เวรกรรมแท้ๆที่ทำให้ชีวิตเป็นอย่างนี้อยากมีอยากได้ทุกอย่างแต่ที่สุดบ้านแตกสแลกขาดทุกคนต่างแตกแยกไปคนละทางจนหมดชีวิตเขาชีวิตลูกสาวยับเยินไม่แตกต่างกันเลยนี่แหละที่เขาเรียกว่ากรรมคนเราเกิดมาจะมีสัญชาติหรือไม่จะได้อยู่บนแผ่นดินเกิดหรือไม่บางครั้งการมีสัญชาติการมีชื่ออยู่บนสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนก็ไม่ใช่สาระสำคัญของการมีชีวิตอยู่แต่การทำความดีเป็นคนดีต่างหากครับที่สำคัญยิ่งใหญ่กว่ามากทีเดียว
2: จังหวัดลำพูนนี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ไม่ใหญ่มากนักอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยครับแล้วก็มีอาณาเขตติดกับจังหวัดเชียงใหม่เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะปลูกกระเทียมแล้วก็ลำไยเป็นพืชหลักซึ่งสามารถจะพอเลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอดได้ตลอดมาถ้าเป็นเมื่อตอนต้นปี2544ลำไยเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำแต่ว่าหลังจากปี2544มาราคาลำไยก็ตกต่ำลงมามากแต่จังหวัดลำพูนก็ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ช่วยให้ชาวบ้านยังมีงานทำซึ่งในนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักจะเป็นแรงงานของผู้หญิงเสียเป็นส่วนมากพ่อกับแม่ของคุณสรรสนีนี่อยู่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนท่านรับราชการทั้งสองคนพ่อเป็นอาจารย์สอนอยู่ในวิทยาลัยเกษตรลำพูนแม่ก็ประจำอยู่ที่สาธารณสุขจังหวัดพ่อกับแม่ย้ายไปอยู่ที่นั่นนานมากแล้วจนกระทั่งท่านซื้อที่ดินเอาไว้ประมาณ10ไร่ซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เขาปลูกลำไยกันตัวคุณสรรสนีเองต้องเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพโดยพักอยู่กับคุณลุงคุณป้านานๆจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมพ่อกับแม่สักทีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีที่ผ่านมาช่วงนั้นปิดเทอมใหญ่มีเวลาว่างเป็นเดือนคุณสรรสนีก็ชวนน้องชายซึ่งอยู่ด้วยกันไปเยี่ยมพ่อกับแม่ช่วงนั้นพ่อกำลังจะปลูกต้นลำไยกับฝรั่งในพื้นที่ดินพ่อก็จ้างคนงานมาช่วย2คนคือป้าเล็กกับป้าอ้อยส่วนคุณสรรสนีกับน้องก็มีหน้าที่ช่วยกันรดน้ำต้นลำไยและต้นฝรั่งซึ่งปลูกสลับกันมันเป็นงานที่ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกทีเดียวตลอดเวลาที่อยู่กันที่นั่นคุณสรรสนีก็คุ้นเคยกับป้าเล็กและป้าอ้อยพอสมควรป้าเล็กจะมีลูกสาว2คนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนป้าอ้อยเนี่ยมีลูกสาวคนหนึ่งลูกผู้ชายคนหนึ่งทั้งคู่ต่างก็ทำสวนเหมือนกันป้าเล็กแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าแกอยากให้ลูกสาวทั้งสองของแกไปทำงานที่เมืองนอกเพราะว่ามีคนในหมู่บ้านของแกเนี่ยไปอยู่ฮ่องกงจนร่ำรวยสุขสบายกลับมาปลูกบ้านให้พ่อแม่หลังใหญ่จนคนในอำเภอแม่ทารู้จักกันดีป้าเล็กแกขยายความว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นม่ายชื่อแม่จุเผอิญได้แฟนใหม่เป็นคนฮ่องกงแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันแม่จุกับแฟนก็กลับไปเปิดร้านอาหารไทยที่ฮ่องกงโดยทิ้งลูกสาวที่เกิดจากแฟนเก่าไว้ให้แม่เลี้ยงโดยให้เรียนหนังสือที่เชียงใหม่นั่นแหละทุกๆปีแม่จุนี่จะกลับมาเยี่ยมลูกสาวโดยสามีชาวฮ่องกงก็ตามกลับมาด้วยทุกครั้งซึ่งครั้งหลังๆจะพาผู้ชายชาวฮ่องกงมาด้วยอีก 2-3 คนคุณสรรสนีก็ถามป้าเล็กว่าเขาพามาทำไมป้าเล็กก็บอกว่าเขาพามาเพื่อให้ผู้หญิงคนไทยคนไหนที่อยากจะไปทำงานที่ฮ่องกงจะได้จดทะเบียนสมรสกับคนพวกนี้เพื่อสะดวกในการเข้าประเทศโดยจะคิดค่าจดทะเบียนหัวละ 150,000 บาทไม่รวมกับค่าเครื่องบินแล้วก็จะต้องจ่ายให้แม่จุอีก 50,000 บาทเป็นค่านายหน้าคุณสรรสนีเองก็ยังงงว่าเงินตั้งมากมายขนาดนี้ใครจะไปกันแต่ป้าเล็กกลับบอกว่าผู้หญิงในหมู่บ้านเราในต่างอยากไปกันทั้งนั้นบางคนถึงก็ยอมเลิกกับสามีนะขายที่ดินเพื่อเอาเงินไปจ้างผู้ชายฮ่องกงจดทะเบียนแล้วก็ได้ไปทำงานที่ฮ่องกงหลายรายแล้วซึ่งปีหนึ่งไปได้แค่3คนเท่านั้นแต่ปลายปีนี้จุก็จะกลับมาเมืองไทยอีกเห็นบอกว่าจะพาผู้ชายฮ่องกงมาอีกจะได้ติดต่อผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ว่าถ้าผู้หญิงคนไหนจะไปให้เตรียมเงินเอาไว้ คุณสันสนีกลับมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพเพราะว่าโรงเรียนเปิดได้เดือนกว่าแม่ก็ส่งข่าวมาเล่าให้ฟังบอกว่าป้าเล็กเนี่ยแกเอาที่ดินของแกซึ่งมี10กว่าไร่เห็นจะได้มาจำนองพ่อกับแม่ไว้เพื่อจะเอาเงินส่งลูกไปทำงานที่ฮ่องกงทีแรกแม่ก็ไม่อยากจะรับเพราะแกขอจำนองไว้ต้อง 400,000 แต่ลองปรึกษากันว่าก็น่าเสียดายที่ดินเพราะว่ามีทั้งต้นลำไยที่โตแล้วเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ก็เลยตัดสินใจรับไว้โดยทำสัญญาให้แกผ่อนชำระเป็นรายปี
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับนั่นก็คือเรื่องหนีความลำบากไปทำงานที่ฮ่องกงด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดรสชาติอร่อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวภูมิใจมากๆภูมิใจเสนอกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายวันสำคัญเทศกาลสำคัญปีใหม่สงกรานต์กลับบ้านทีหรือว่าเราทำงานอยู่ในกรุงเทพทำงานอยู่ต่างจังหวัดนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ไม่รู้จะส่งอะไรไปให้ท่านส่งน้ำมังคุดไปให้ท่านนะครับทุกวันนี้เขามีการส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าไปเองก็ติดไม้ติดมือไปฝากท่านเป็นบุญของเราเป็นบุญของคนกินนะครับของดีๆใครได้รับเขาก็มีความสุขเราให้ของดีๆเราก็มีความสุขครับท่านผู้ฟังแล้วอานิสงส์นั้นก็จะตกมากับตัวเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์คนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านแคยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการครับท่านผู้ฟัง
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: ในฐานะที่เป็นปุถุชนเราทุกคนมีโอกาสที่จะทำผิดกันได้แต่สำหรับคนที่เป็นปุถุชนและมีปัญญาเขาจะถือหลักว่าความผิดนั้นมีไว้เพื่อเรียนรู้ไม่ใช่มีไว้เพื่อใช้ซ้ำเติมตัวเองและนอกจากนั้นก็อยากจะให้กำลังใจว่าเมื่อเราผิดไปแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะลุกขึ้นมาเป็นคนดีไม่ได้ขอให้จงดูอย่างองคุลิมาลซึ่งครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นมหาโจรแต่วันหนึ่งพอท่านกลับใจท่านก็กลายเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็อยากจะย้ำไว้ตรงนี้ว่าความผิดนั้นมีไว้แก้ไขไม่ได้มีไว้แก้ตัวจงเรียนรู้จากองคุลิมาลว่าองคุลิมาลยังกลับใจแล้วคุณเป็นใครไม่กลับตัว
2: ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้จึงนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 ครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารีน

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อในเรื่องนี้ความลำบากไปทำงานที่ฮ่องกงเชิญรับฟังครับ
1: เกือบ2ปีคุณสรรสนีถึงได้มีโอกาสกลับไปที่ลำพูนอีกเพราะต้องเรียนหนักเพราะเป็นปีสุดท้ายต้นลำไยและต้นฝรั่งที่คุณสรรสนีเคยรดน้ำตอนนี้มันโตแล้วคุณสรรสนียังพบว่าป้าเล็กกับป้าอ้อยก็ยังคงอยู่ที่สวนนั่นแหละโดยมีแฟนของป้าเล็กมาช่วยดูแลสวนผลไม้อีกคนหนึ่งก็ถามป้าเล็กด้วยความเป็นห่วงถึงลูกสาวทั้งสองของแกว่าเป็นยังไงบ้างป้าเล็กก็ร้องไห้คุณสรรสนีก็ตกใจแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเดือนก่อนลูกสาวคนเล็กของป้าเล็กนี่กลับมาร่างกายสู้ผอมมากอยู่ได้ไม่ถึง2อาทิตย์ก็ตายเป็นโรคเอดส์ก่อนตายเธอก็เล่าให้ป้าเล็กฟังว่าเธอ2คนพี่น้องแล้วก็ผู้หญิงที่ไปจากหมู่บ้านเนี่ยถูกบังคับให้ขายตัวต้องรับแขกวันหนึ่งเป็น10คนแม่จุนี่เปิดร้านขายอาหารไทยบางหน้าแล้วสามีของแม่จุนี่มักจะซ้อมผู้หญิงไทยเสมอตอนนี้ลูกสาวคนโตของป้าเล็กก็กำลังลำบากป้าเล็กไปปรึกษาตำรวจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแม่จุนี่ไม่กลับมาที่เมืองไทยเลยคงจะรู้ตัวคุณสรรสนีก็สลดหดหู่กับเรื่องราวของผู้คนในหมู่บ้านที่เสียรู้โดยไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ป้าเล็กกับแฟนแกก็เสียอกเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากที่คุณสรรสนีกลับมากรุงเทพไม่นานแม่ก็โทรศัพท์มาเล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวของแม่จุเนี่ยตามแม่ไปเที่ยวที่ฮ่องกงโตเป็นสาวแล้วหน้าตาดีก็ทำให้สามีของแม่จุเนี่ยถูกใจจนในที่สุดก็ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนจุกับสามีก็ทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นทำร้ายร่างกายจุถูกสามีใช้มีดแทงถึงแก่ความตายแล้วก็พาลูกสาวของจุหนีส่วนผู้หญิงไทยคนอื่นก็พลอยหนีกันหมดมีหญิงไทยในหมู่บ้านคนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยด้วยกันพากลับมาประเทศไทยได้แล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยให้ทุกคนฟังสำหรับลูกสาวของป้าเล็กคนโตเขาบอกว่าเสียชีวิตที่โน่นได้2เดือนแล้วด้วยโรคเอดส์เหมือนกันเข้าปีที่4แล้วลำไยในสวนของพ่อแม่สามารถตัดขายได้รวมทั้งสวนลำไยของป้าเล็กที่รับจำนำเอาไว้ด้วยป้าเล็กและแฟนของแกยังทำงานอยู่กับพ่อแม่คุณสรรสนีเหมือนเดิมทั้งสองสุขภาพทรุดโทรมลงมากทั้งร่างกายและจิตใจคงจะเป็นเวรกรรมแต่ปางก่อนของแกที่ต้องมารับความสูญเสียในชาตินี้ซึ่งผิดกับจุแม่ผู้หญิงเจ้าเล่ห์คนนั้นซึ่งถึงจะใช้กรรมด้วยชีวิตแล้วก็ตามแต่ก็คงตายตาไม่หลับเพราะว่าห่วงลูกสาวตัวเองที่มีชีวิตอยู่อย่างมองหน้าใครไม่สนิท
2: ว่ากันว่าคนเราเกิดมาได้ก็เพราะว่ามีกรรมเป็นตัวกำหนดเมื่อสร้างกรรมดีกุศลกรรมย่อมส่งผลให้ได้ดีมีความสุขแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีแต่เมื่อคนเราสั่งสมแต่กรรมชั่วอกุศลแห่งบาปกรรมนั้นก็จะชักนำให้ได้รับความทุกข์ทรมานเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ชั่วตามวิบากแห่งกรรมของตนที่ได้ทำเอาไว้มีเรื่องจริงที่จะนำมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ทิศบุญยงทิศคำพาทิศโฮมทั้งสามคนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทสนมกันมากไปเที่ยวไหนก็ไปด้วยกันมีงานก็ช่วยกันทิศบุญยงในอายุมากกว่าเพื่อนมากกว่าประมาณ 2-3 ปีดังนั้นทิศคำพาทิศโฮมก็มักจะเรียกทิศบุญยงว่าลูกพี่เสมอแต่ทั้งสามคนนี่แปลกกว่าคนธรรมดาอีกอย่างก็คือชอบกินเนื้อสุนัขมากถึงจะเอาเนื้อวัวมาแลกเขาก็ยังไม่เอาเขาจะหาลูกสุนัขมาเลี้ยงเอาไว้ในบ้านเสมอโดยจะขอเอาจากญาติพี่น้องบ้างเอาเป็ดไก่แลกเปลี่ยนเอาบ้างหาล่อโดยอาหารแล้วก็ข้าวเอาสุนัขที่จรจัดพลัดหลงเจ้าของมาบ้างหาเอาตามวัดวาอารามที่จรจัดไม่มีที่อยู่ที่อาศัยบ้างใต้ถุนบ้านของทิศบุญยงจะมีสุนัขล่ามโซ่เอาไว้อย่างน้อยก็ 2-3 ตัวเสมอแล้วก็มีสุนัขตัวเล็กๆเลี้ยงไว้รอให้โตเพื่อจะได้ฆ่าเอาเป็นอาหารในวันต่อไปอีกก็มีมากวันหนึ่งทิศบุญยงกับเพื่อนสนิท2คนกลับมาจากไปทำงานรับจ้างขุดมันสำปะหลังในตอนค่ำพอถึงตอนเช้าราว3โมงทิศยงก็สั่งลูกน้อง2คนนำสุนัขที่ล่ามไว้ไปสวนมะม่วงซึ่งห่างจากบ้านราวกิโลเมตรกว่าๆส่วนคนหนึ่งก็ให้ไปซื้อเหล้า2ขวด ตัวเองจัดหาเครื่องปรุงก็คือพริกน้ำปลาผักแล้วก็อุปกรณ์ทำครัวไปพร้อมในสวนมะม่วงนั้นมีบ่อเลี้ยงปลาอยู่บ่อหนึ่งเมื่อทั้งสามคนไปถึงก็เก็บข้าวของไว้ที่ข้างต้นมะม่วงทิดยงก็สั่งให้ลูกน้องสองคนนำสุนัขมาเอาโซ่ออกจากคอให้คนหนึ่งเอากระสอบมาแล้วก็ช่วยกันเอาสุนัขตัวนั้นจับยัดลงไปในกระสอบแล้วก็เอาเชือกผูกรัดปากกระสอบไว้ให้นั่นสุนัขมันก็ดิ้นรนจนสุดกำลังเพื่อจะหาทางออกให้พ้นจากความตายแต่ก็ไม่มีทางเมื่อโยนลงไปในน้ำน้ำมันจะเข้าปากเข้าจมูกดิ้นไปมาทุรนทุรายอุจจาระปัสสาวะก็จะแตกออกมาหมดทั้งสามคนก็จะนั่งที่ขอบบ่อน้ำดูเมื่อเห็นว่าน้ำเป็นฟองพุ่งพุ่งขึ้นแล้วหายไปก็จะเข้าใจว่าของโสโครกออกหมดแล้วแล้วก็สุนัขขาดใจตายแล้วทุกคนก็จะพากันหัวเราะดีใจจากนั้นทิศบุญยงก็จะสั่งให้ลูกน้องสองคนลงไปเอากระสอบสุนัขขึ้นมาจากบ่อน้ำเมื่อนำกระสอบขึ้นมาถึงขอบบ่อก็จะแก้เชือกที่ผูกรัดปากกระสอบออกลากเอาตัวสุนัขออกมาสิ่งสกปรกจะเทลงมาในบ่อเป็นอาหารปลาต่อไปแล้วก็หามสุนัขไปวางไว้เอาผ้าขี้ริ้วเช็ดน้ำออกจากตัวสุนัขให้หมดก่อกองไฟให้ลุกโพลงขึ้นแล้วก็จับสุนัขโยนเข้าไปในกองไฟใช้ไม้ยาวๆเขี่ยไปเขี่ยมาพอเห็นว่าไฟไหม้ขนในตัวสุนัขออกหมดแล้วก็เอาไปวางบนใบมะพร้าว 2-3 ใบที่รอเอาไว้แล้วทั้ง3คนก็ใช้มีดคมๆขูดขนที่เหลือออกให้หมดล้างให้สะอาดตัดหัวตัดเท้าออกสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็โยนลงไปในบ่อปลาให้เป็นอาหารปลาต่อไปเสร็จแล้วก็พากันแล่เนื้อเถือหนังใช้มีดคมๆผ่าตรงกลางท้องกระชากเอาตับไตไส้พุงออกหมดสิ่งใดไม่ต้องการก็โยนลงไปในบ่อปลาให้เป็นอาหารปลาต่อไปต่อจากนั้นก็ช่วยกันแล่เนื้อเถือหนังออกไว้เป็นกองกองพอเสร็จแล้วก็เอาไปที่พักใต้ร่มมะม่วงจัดการทำอาหารต่อไปก็มีทอดย่างผัดกะเพรากลิ่นนี้หอมฉุนอร่อยเชียวเขาก็ถือว่าใครไม่ชอบกินเนื้อหมาเนี่ยบุญไม่มีว่างั้นทั้งสามคนก็นั่งวงล้อมกินกันไปเล่ารินแบ่งกันไปเป็นระยะระยะจนจะหมดก็ย่างต่อผัดทอดต่อกินกันไปจนเมาไม้แล้วก็ลุกขึ้นร้องรำอย่างไม่อายใครพอเหนื่อยกันหน่อยก็พากันนอนตามสบายจนกระทั่งตะวันโปรเพลจะรับปลายไม้อยู่ถึงพากันกลับบ้านการกินเนื้อสุนัขเป็นอย่างนี้เสมอมาตั้งหลายปีทิดบุญยงหาสุนัขตัวเมียมาเลี้ยงไว้เสมอเมื่อออกลูกมาก็เลี้ยงไว้พอโตขึ้นหน่อยก็จัดการกับเพื่อนจูงไปยัดใส่กระสอบโยนลงสระแล้วก็เอามาทำอาหารอย่างที่เคยทำมาทั้งสามกินเนื้อสุนัขทรมานสุนัขอย่างนี้มาหลายร้อยตัวแล้ว
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องนี้ความลำบากไปทำงานที่ฮ่องกงแล้วก็ต่อด้วยกรรมที่ทำกับสุนัขมันยังไม่จบนะครับก็ถือว่าเป็นนิทานดีๆเป็นเรื่องราวดีๆที่ฟังแล้วมันเกิดคติธรรมสอนใจได้แง่คิดข้อคิดเพราะว่ามันคือชีวิตจริงท่านผู้ฟังมันคือชีวิตจริงที่เราต้องประสบที่เราต้องพบเรื่องกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับการเรียนรู้เขาบอกว่าคนเก่งนะเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่คนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นนะครับเขาบอกว่าไฟร้อนเราไม่จำเป็นต้องไปจับดูคนอื่นจับแล้วมันไหม้แล้วเราก็รู้ว่าเออมันไหม้มันร้อนแล้วเราไม่ต้องไปแตะหรอกครับไหม้มือเราเปล่าๆเหมือนกันความชั่วมันไม่ดีเราก็ไม่จำเป็นต้องไปลองก็รู้ว่ามันไม่ดีก็คือไม่ดีก็จบไปนะครับเอาประสบการณ์คนอื่นมาต่อยอดชีวิตตัวเองแล้วเราก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังนะมกุฎที่มงคลตองห้าตราพระนารินทร์นะมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายมีหลายคนที่กินติดต่อกันเป็นปีขอบคุณมากๆแล้วก็โทรมาคุยโทรมาพูดกับผมนะครับกินติดต่อกันนานๆได้ไม่ได้ครับท่านผู้ฟังนะครับไม่มีปัญหาอะไรถือว่าคุ้มกับสิ่งที่ได้รับร่างกายของคนเรายิ่งอายุมากเนี่ยยิ่งต้องการการดูแลมากเพราะว่ามันเริ่มเสื่อมมันเริ่มเป็นเยอะถ้าปล่อยให้เป็นเยอะปล่อยให้เป็นมากปล่อยให้ป่วยมากเวลาเราจะต้องรักษาเวลาเราจะต้องซ่อมร่างกายนี่หมดตังค์เยอะรถเนี่ยพอมันเริ่มจะพังเราก็ไปซ่อมมันก็ไม่เสียมากแต่อันนั้นก็พังล้อก็พังเพาก็เสียเครื่องก็เสียนะครับไฟก็เสียระบบขนส่งระบบอะไรถ้ามันเสียหลายๆอย่างเราไปซ่อมเนี่ยโอ้มันไม่คุ้มค่าซ่อมก็ต้องปล่อยทิ้งร่างกายคนเราเหมือนกันนะครับ อย่าปล่อยให้มันเป็นเยอะอย่าปล่อยให้มันเป็นมากดูแลเอาไว้รักตัวเองรักตัวเองแล้วก็รักสังขารถือว่ารักลูกรักครอบครัวรักคนที่เรารักตัวเราอย่าเป็นภาระคนอื่นนามคุดที่มงคลต่อ5ตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังนามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: ยังมีเวลาเหลือนะครับมาฟังเรื่องราวกรรมที่ทำกับสุนัข กันต่อเชิญรับฟังครับ
2: วันคืนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนมีปีกบินถึงฤดูร้อนแม้จะร้อนอบอ้าวก็ยังไม่คลายมนต์เสน่ห์ต้นไม้ก็ยืนต้นเรียงรายอยู่ริมทางออกดอกพราวสวยไม่ว่าจะเป็นดอกตะแบกดอกหางนกยูงออกดอกสีแสดแดงจ้าแม้กระทั่งดอกหญ้าต้นเล็กๆริมทางก็ยังออกดอกบานน่ารักน่าชังทิศบุญยงเป็นหนุ่มวัย30แล้วทุกคืนวันเดือนหงายสายลมเย็นเขาจะชวนลูกน้องไปเล่นแอวสาวหมู่บ้านใกล้เคียงกันเพราะว่าแอบไปรักสาวสวยคนหนึ่งชื่อรำเพยทั้งสองก็สนิทสนมและรักกันมากจนตกลงวันแต่งงานกันเมื่อได้วันเวลาก็ให้พ่อแม่ไปสู่ขอและกำหนดวันแต่งงานเมื่อถึงวันแต่งงานก็จัดการสู่ขวัญใบสีที่บ้านของเจ้าบ่าวก่อนแล้วจึงแห่ขันหมากนำเจ้าบ่าวไปทำพิธีสู่ขวัญที่บ้านเจ้าสาวอีกต่อตามประเพณีพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ขึ้นรถสองแถวคันหนึ่งส่วนทิศบุญยงและเพื่อนสองคนก็ขึ้นรถปิกอัพอีกคันหนึ่งพร้อมกับใส่สิ่งของต่างๆไปด้วยรถปิกอัพทิศบุญยงเนี่ยเป็นคนขับเองญาติบอกว่าให้คนอื่นขับก็ไม่ฟังเพราะว่ารถนั้นออกใหม่อยากจะขับเองโชว์ญาติเจ้าสาวด้วยเสียงคนโห่ร้องสลับกับเสียงกลองก็ดังกึกก้องไปตลอดทางทิศบุญยงยังอ่อนเพลียแล้วก็เมาเหล้าอยู่พอขับรถไปถึงทุ่งนาแห่งหนึ่งเกือบจะถึงบ้านเจ้าสาวแล้วบังเอิญมีสุนัขดำใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งมาตัดหน้ารถปิกอัพที่ทิศยงเป็นคนขับทิศยงก็หักพวงมาลัยหลบโดยเร็วเป็นเหตุให้รถพลิกคว่ำลงไปในหนองน้ำริมถนนนั่นเองทิศยงถูกรถทับตายในหนองน้ำทันทีอีกสองคนคือทิศคำพากับทิศโฮมถูกรถกระแทกอัดกับรถเกือบคอหักมีอาการสาหัสสิ่งของตกกระจัดกระจายญาติช่วยกันนำรถขึ้นเอาทิศบุญยงขึ้นจากรถแล้วนำกลับบ้านทำพิธีตามประเพณีทางศาสนาต่อไปส่วนทิศคำพาทิศโฮมญาตินำส่งโรงพยาบาลแต่พอไปถึงแพทย์ยังไม่ได้รักษาพยาบาลก็สิ้นใจตายซะแล้วการแต่งงานก็ถือว่าเลิกลากันไปในวันนั้นนี่คือผลกรรมชั่วนำสนองให้เห็นในปัจจุบันทันตากฎแห่งกรรมนี่บริสุทธิ์ยุติธรรมยิ่งนักไม่มีการละเลยไม่มีการยกเว้นหน้าไหนตราบใดผลแห่งกรรมชั่วยังไม่สุขงอมเหล่าคนพาลย่อมระเริงมัวเมาหลงในความสนุก ความถูกใจความดีใจของตัวเองว่าดีว่าเก่งแต่เมื่อกรรมได้ที่ตามสนองให้เห็นทันตามันก็ปรากฏผลครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจังหวัดลำปางครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่คุณยายปิ่นเล่าให้ฟังคุณยายปิ่นนี่เป็นคนธรรมะธรรมโมชอบทำบุญสุนทานเข้าวัดฟังธรรมเสมอเมตตาอารีแก่คนทั่วๆไปคืนไหนว่าเดือนหงายท้องฟ้าแจ่มใสแกก็จะชอบเรียกลูกหลานบ้านใกล้เรือนเคียงมานั่งวงล้อมที่ระเบียงชานหน้าบ้านแล้วก็เล่านิทานให้ฟังนิทานที่เล่านั้นจะแฝงด้วยคติธรรมให้เห็นผลของกรรมชั่วและกรรมดีเป็นการอบรมบ่มนิสัยเด็กๆให้รู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วก็มีความรักใคร่เมตตาอารีต่อกันคืนหนึ่งเดือนหงายเด็กหลายคนก็ขึ้นไปบนบ้านคุณยายปิ่นเพื่อจะไปฟังนิทานคืนนั้นคุณเสรีขึ้นไปนั่งวงล้อมกับฝูงเด็กด้วยแล้วก็ขอร้องให้คุณยายปิ่นเล่าเรื่องจริงที่เกี่ยวกับคนที่ทำกรรมชั่วแล้วกรรมตามสนองให้ฟังคุณยายก็ตกลงแล้วบอกจะเล่าก่อนจะเล่าคุณยายบอกว่าอย่าคุยกันให้ตั้งใจฟังเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆเวลานั้นคุณยายปิ่นก็คายหมากออกจากปากแล้วก็เอาน้ำมาบ้วนปากใส่กระโถนเสร็จแล้วก็บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในสมัยเมื่อยายยังเป็นสาวมีเพื่อนชายในหมู่บ้านเดียวกันคนหนึ่งชื่อนายบุญมามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ว่านายบุญมาคนเนี้ยตายไปแล้วสมัยเมื่อแกยังมีชีวิตเป็นหนุ่มอยู่แกชอบเล่นการพนันชนไก่ได้ข่าวคราวว่าไก่ที่ไหนชนเก่งแกจะไปหาซื้อมาเลี้ยงเอาไว้แล้วก็เอาไปชนในคราวที่บ่อนไก่ชนเขาประกาศไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลนะแกก็จะต้องไปให้ได้สมัยนั้นบ้านเมืองเขายังไม่เข้มงวดกวดขันเหมือนอย่างทุกวันนี้ไม่ได้ขออนุญาตกว่านำไก่ไปชนได้เมื่อตกลงเทียบไก่แล้วก็ท้าพนันลงเงินกันแล้วก็จับเอาไก่ชนกันเป็นคู่คู่ทีละคู่มีการหยุดพักเข้าน้ำเป็นยกเหมือนกับชกมวยไม่มีการให้คะแนนเมื่อไก่ตัวไหนสู้ไม่ได้วิ่งหนีก็ถือว่าแพ้ไปเลยการเอาไก่ชนกันนี่มันร้ายกว่าการชกมวยมากเพราะว่าชนกันแบบสู้ตายกว่าจะแพ้หรือชนะก็หน้าตาบวมเป่งเลือดที่หน้าที่งอนนี่ไหลเยิ้มหมดบางตัวจะงอยปากหลุดหล่นออกมาบางตัวถูกเดือยคู่ต่อสู้ที่ตาบอดทะลุเลยดูแล้วน่าสมเพชเวทนามากครั้งหนึ่งแกไปหาซื้อไก่ที่ล่ำลือว่าชนเก่งถึงจะแพงก็ไม่ว่าเมื่อได้มาแกก็จะให้เหยื่ออาหารเป็นพิเศษอย่างดีเมื่อถึงวันประกาศเอาไก่ชนกันแกก็เอาไก่ไปทันทีเมื่อเทียบสัดส่วนกันแล้วไก่ของแกเป็นคู่แรกที่เอาลงชนกันยกแรกไก่ของแกเตะถีบเก่งจนคู่ต่อสู้กระเด็นกระดอนไปหลายครั้งแกก็ดีใจปรบมือร้องลั่นว่าลูกข้าสู้ตายโว้ยพอหมดยกเข้าน้ำยกสองยกสามไก่แกก็เตะถีบคู่ต่อสู้แทบจะไม่ไหวแต่พอขึ้นยกสี่ชนกันไปชนกันมาบังเอิญเดือยไก่คู่ต่อสู้เสียบเข้าที่ตาข้างขวาของไก่ลุงบุญมามันก็ร้องจ๊อกด้วยความเจ็บปวดเลือดตาไหลทะลักออกมาเลยทำท่าจะหันหลังวิ่งหนีแต่แกก็ยังจับให้มันสู้กันอีกด้วยสัญญาณนักสู้จำเป็นต้องสู้สู้ต่อไปอีกสักครู่ด้วยความเจ็บปวดตามมากก็หันหลังทำท่าจะวิ่งหนีอีกลุงบุญมาก็จับให้หันหน้ามาชนกันอีกพอชนไปสักครู่ก็ร้องจอกจอกก้มหน้าลงให้คู่ต่อสู้เตะเอาข้างเดียวลุงบุญเห็นไก่ตัวเองไม่สู้ก็โมโหรีบจับขาทั้งสองแล้วรวบฟาดลงกับพื้นดินอย่างแรงทำให้ไก่ตัวของแกน่ะดิ้นพลาดขาดใจตายอย่างน่าอนาถพฤติกรรมของลุงบุญมาที่แกนำไก่มาชนกันเมื่อแพ้หรือว่าเห็นไก่แกทำท่าไม่สู้แกจะทำอย่างนี้เสมอ

0: ขึ้นต้นเพลงนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นหูนะครับชื่อว่าเพลงคุลีมานเป็นเพลงธรรมะเพลงแรกที่ผมรู้จักท่านผู้ฟังครับได้ยินตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องครับไม่รู้ความหมายแต่ฟังทุกทีในขนลุกทุกทีเกิดปิติไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นเหมือนผมหรือเปล่าจนกระทั่งว่าเมื่อผมมีโอกาสได้บวชเรียนมีโอกาสที่จะแปลมันได้ผมยิ่งมีความสุขมากความหมายดีมากครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2534ตอนนั้นผมยังบวชอยู่เป็นอาจารย์สอนวิชาสันสกฤตอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศวิหารผมก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากพระเพื่อนสหธรรมิกรูปหนึ่งคือพระวิปัสสีเศรษฐะซึ่งเป็นพระภิกษุชาวเนปาลอยู่วัดบวรนิเวศแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันให้ท่านได้ช่วยถอดออกจากภาษาฮินดีเป็นอักษรโรมันให้แล้วก็ช่วยกันแปลความหมายเทียบเคียงภาษาเบื้องต้นให้ผมเองก็รับหน้าที่แปลเป็นภาษาบาลีนะครับเขียนเป็นอักษรโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาบาลีเอาไว้แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ก็คือแปลด้วยความรักครับด้วยความศรัทธาแล้วก็ชอบทีนี้เพลงนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาตามข้อมูลเป็นเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าของชาวภรตะกับองคุลีมานตั้งแต่ปี1960เมื่อปี2503เราก็จะเริ่มคุ้นหูกับเพลงนี้ครับแล้วก็มานำประกอบภาพยนตร์สร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี1980หรือพ.ศ. 2523 23ปีมาแล้วโดยนักแสดงคนใหม่คือภรตภูชันแสดงเป็นองคุลีมานความหมายของเพลงนี้ผมก็จะขออนุญาตอ่านย่อๆแปลย่อๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อใดแลเรามนุษย์ผู้ถือตนว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้เกิดความหวาดกลัวเกิดหัวใจสะดุ้งหวั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเหตุพุสมานัมตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อใดแลเกิดความมัวเมาอันเป็นเหตุแห่งความไม่สงบวุ่นวายพื้นแผ่นดินไหลอาบนองแดงฉานไปด้วยเลือดเปลวไฟแห่งความมุ่งร้ายเบียดเบียนแผดเผากระจัดกระจายไปจิตใจของมวลมนุษย์กลับกลายไปเป็นดั่งเดรัจฉานมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ภายในแผดเผาเร่าร้อนเหตุปุสมานาตุมุคเสโภพุทธังสรณังคัจฉามิเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดเมื่อใดแลความรักเมตตาแห้งเหือดหายไปจากโรคความกรุณาสงสารก็แห้งเหือดหายไปคนทั้งหลายเชื่อเฉือนแม้สายใยแห่งความรักของมันดาตัวเองเกิดแผ่นดินเลื่อนลั่นฟ้าสั่นไหวเมื่อนั้นขอให้ท่านจงเปล่งคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิไว้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแลทรงกระจัดเสียซึ่งความมืดภายในจิตใจที่เร่าร้อนของปวงประชามวลหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้พบหนทางแสงสว่างเพียงแค่ได้สัมผัสเส้นใยแห่งรัศมีที่แผ่ออกมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดด้วยอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอพระสัทธรรมอันเป็นที่พึ่งพิงขออริยสัจคือความจริงจงเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเถิดขอมวลมนุษย์ทั้งหลายจงเห็นอกเห็นใจเกื้อกูลเอ็นดูกันเถิดขอหมู่มนุษย์จงทนุถนอมความรักความเยื่อใยของมนุษย์ด้วยกันอยู่อย่างร่มเย็นสันติสุขเถิดปารตเกภควานุพุทธกะคุณจิ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่ 2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซุจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซุ D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมอภิธันอภิบาลศรีนะครับกองทัพเรือยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกเรือฟรีเกตสมรรถนะสูงมีความโปร่งใสและกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มการออกใบรับรองการเกิดเพื่อสกัดขบวนการพ่อทิพย์เพื่อเป็นการสวมสิทธิ์สัญชาติไทยอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: เงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับกองทัพเรือได้แถลงแจงปมคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงหลังมีการขอให้บริษัทฮันวาโฮเชียนของเกาหลีนะครับดำเนินการในวงเงิน 16,730 ล้านบาทโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนโปร่งใสคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศติดตามรายงานจากคุณวิริยะเจริญตราครับ
3: กองทัพเรือได้แถลงผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เพื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะผู้รับผิดชอบโครงการร่วมชี้แจงรายละเอียดและข้อสงสัยจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ไม่มีการล็อกสเปคหรือเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยให้ความสำคัญกับความอยู่รอดทางทะเลและขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของประเทศด้านพลเรือเอกกรวิชฉายรถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการและประธานกรรมการพิจารณาระบุว่ามีผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติและเกณฑ์ด้านเทคนิค5รายโดยคณะกรรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และมาตรฐานเดียวกันในการประเมินเมื่อเหลือผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง1รายกองทัพเรือจึงเห็นควรเดินหน้าโครงการต่อเนื่องจากหากเริ่มกระบวนการใหม่จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนและอาจกระทบกรอบงบประมาณรวมถึงกำหนดเวลาของโครงการสำหรับบริษัทฮันวาโอเชียนเสนอราคาหลังการต่อรอง 16,730 ล้านบาทต่ำกว่าวงเงินโครงการ270ล้านบาทพร้อมข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยวิริยะจันตรารายงาน
2: ไปที่รัฐบาลนะครับได้เผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการเข้มนะครับออกใบรับรองการเกิดเพื่อเป็นการสกัดกระบวนการพ่อทิพย์สวมสิทธิสัญชาติไทยมีการมอบ4แนวทางให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ติดตามรายงานจากคุณธีตารีสายสว่างครับ
4: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเข้มแข็งป้องกันไม่ให้กระบวนการแจ้งเกิดถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาสัญชาติโดยมิชอบเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของระบบสัญชาติไทยป้องกันการสวมสิทธิ์และสร้างความมั่นคงในประเทศโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองการเกิดให้กับบุคลากรของสถานพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนให้ยึดถืออย่างเคร่งครัดเพื่อขจัดขบวนการพ่อทิพย์ให้หมดไปโดยวาง4แนวทางได้แก่สถานพยาบาลต้องตระหนักถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดอาทิการรับรองเพียงการเกิดที่เกิดขึ้นณสถานพยาบาลหรือหากมีข้อสงสัยในความสัมพันธ์บิดาและบุตรให้แนะนำบิดามารดาทำการตรวจ DNA จากสถาบันที่รัฐรับรองเพื่อใช้ประกอบพิจารณาของนายทะเบียน2คือเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ย้อนหลังได้3คือห้ามบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำหน้าที่รวบยอด
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินในช่วงนี้จะมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านโทรมาพูดโทรมาคุยโทรมาถามนะครับค่อนข้างเยอะนะครับถามหลายๆเรื่องแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เจอก็คือเขาถามว่ากินแล้วมันมีผลข้างเคียงไหมนะถามผมผลข้างเคียงผมก็ตอบว่ามีแต่ว่าผลข้างเคียงเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องที่เสียนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า side effect คือผลกระทบข้างเคียงไม่ใช่เรื่องที่เสียยังไงนะครับคือกระบวนการฟื้นฟูของร่างกายของเราบางโรคบางชนิดเนี่ยเมื่อร่างกายมันฟื้นฟูเนี่ยมันอาจจะมีการเจ็บการปวดบ้าง ในงานวิจัย

ทั่วไปนะครับสารแซนโทนจากมังคุดเขาบอกว่าสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคเกาต์เมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่แซนโทนจะไปแซนโทนนี่จะไปเกาะกับยูริกนะครับอันนี้งานวิจัยนะครับไปเกาะกับยูริกแล้วก็ยูริกนั้นที่มันติดอยู่ตามข้อต่อคือคนเป็นเกาต์เนี่ยมันจะเกิดจากยูริกท่านผู้ฟังมันฝังอยู่ตามข้อต่อของเรามันจะทำให้ยูริกนั้นน่ะเจ็บนะครับบวมหรือว่าเจ็บขึ้นมาก่อน3วัน5วัน7วันแล้วแต่อาการเป็นมากเป็นน้อยจะปวดนะครับจะปวดถ้าปวดมากก็กินยาแก้ปวดมากเกินก็ลดขนาดลงถามว่าเป็นนานไหม3วัน5วัน7วันแต่ไม่เกิน2สัปดาห์แล้วแต่บางคนถ้าเป็นนานๆอาจจะถึงผ่านไปให้ได้นะครับผ่านตรงนี้ไปให้ได้หลังจากนั้นท่านจะทราบเองว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเจอมาเยอะมากอันนี้จะบอกว่าไซด์เอฟเฟคหรือว่าผลข้างเคียงหรือเปล่าก็พูดยากนะครับแต่ผมบอกว่าผลต่อมามันจะดีทีนี้สำหรับบางคนที่มีปัญหานะครับคอเลสเตอรอลไขมันเบาหวานเอาคอเลสเตอรอลเอาไขมันในกระแสหลอดเลือดก่อนที่ผมได้ศึกษามานะครับศึกษามาในตำราหรือว่าจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ถ่ายทอดมาจากท่านเภสัชกรหญิงเบญจางเคียงสุนทราซึ่งเป็นอาจารย์ผมท่านก็บอกว่าคนที่กินอาหารเสริมหรือว่าถ้าร่างกายมันได้ขุดหรือว่าได้กระตุ้นเอาไขมันคอเลสเตอรอลที่เกาะในหลอดเลือดออกมาได้อาหารเสริมเนี่ยนะครับคนที่มีไขมันคอเลสเตอรอลสูงเวลามันดึงของพวกนี้ออกมาจากหลอดเลือดเนี่ยมันจะทำให้ง่วงซึมคือพูดง่ายๆว่าไขมันมันลอยอยู่ในกระแสเลือดเยอะไอ้ที่ลอยเอามาจากไหนก็ขุดออกมาจากผนังหลอดเลือดเนี่ยท่านพูดอย่างนั้นนะครับหมอเบญจางท่านพูดอย่างนั้นนะครับก็จะทำให้ง่วงซึมอันนี้อย่างหนึ่งแล้วก็คนบางคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะครับเบาหวานอันนี้หมอเบญจางท่านสอนผมมาท่านบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยนะครับพอกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการย่อยน้ำตาลสลายพลังงานเป็นสลายน้ำตาลเป็นพลังงานเนี่ยจะทำให้กระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยบางคนนอนไม่หลับนะใหม่ๆนี่จะนอนไม่หลับน้ำตาลที่อยู่ในเนื้อเยื่อนี่จะถูกดึงออกมานะครับก็จะทำให้กระฉับกระเฉงนะครับมีพลังงานมากขึ้นขยันมากขึ้นเป็นอยู่ช่วงหนึ่งแต่ไม่เหนื่อยไม่เพลียถามว่าอันนี้คือผลข้างเคียงไหมมันก็เป็นผลข้างเคียงแต่ว่าไม่ใช่เรื่องร้ายหรือว่าบางคนที่เส้นประสาทที่มันตายวันก่อนมีคนโทรมาหาผมนะครับบอกว่าขาเขาแข็งคือหยิกไม่เจ็บแล้วเขากินไปทำไมมันถึงปวดท่านผู้ฟังว่ามันดีหรือไม่ดีจากขาที่หยิกไม่เจ็บไม่รู้สึกเลยแล้วต่อมามันปวดคือกระบวนการถ้าร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองได้เส้นประสาทที่มันฟื้นฟูมันก็ทำให้ปวดได้ฉะนั้นก็ลองพิจารณาว่ามีผลข้างเคียงไหมนะครับแต่ผมเองก็สำหรับตัวผมเองถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมก็ดีใจนะครับถ้ากินไปแล้วมันเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่สำหรับคนที่มีสุขภาพดีแล้วกินเพื่อรักษาบำรุงสุขภาพนะครับกินเพื่อบำรุงสุขภาพไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วนะครับสำหรับท่านที่เป็นอาจจะมีบ้างความรู้สึกแปลกๆไปขอบคุณมากครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับในเรื่องกรรมที่ทำกับสุนัขต่อจากชั่วโมงที่แล้วเชิญรับฟังครับ
1: แกประพฤติตัวชั่วช้าทารุณไก่อยู่อย่างนี้10กว่าปีเป็นจำนวนไก่ที่ตายไปเพราะแกนี่เกือบ200ตัวแล้วลุงบุญมาทารุณกรรมกับไก่มาแล้วมากต่อมากเอ๊ะเหตุไฉนกรรมชั่วจะไม่ตามสนองตอนนั้นลุงบุญมาอายุย่างเข้า40ปีแกก็หยุดเล่นชนไก่เพราะเห็นว่าไม่มีทางร่ำรวยขึ้นก็หันมาหาอาชีพเดิมก็คือทำนาครั้งหนึ่งแกเอาจอบไปซ่อมคันนาบังเอิญเกิดพลาดจอบสับเข้าที่เท้าข้างขวาเป็นแผลเวอะวะนิ้วเท้าขาดไป2นิ้วหายาที่ไหนมารักษาก็ไม่หาย3เดือนต่อมาตาทั้งสองข้างของแกก็แดงเป็นหนองไหลออกไม่นานตาข้างขวาก็บอดเป็นทุกข์ทรมานอยู่เกือบ2ปีไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่ต่อมาอีกไม่นานแกก็เริ่มสติฟั่นเฟือนเอาหัวแม่มือชนกันเหมือนกับไก่ชนกันจนกระทั่งหัวแม่มือเป็นแผลยับเยินลูกเมียก็จับเอามือทั้งสองข้างผูกติดพนักเอาไว้เพื่อไม่ให้เอาไปชนกันแกก็ร้องโวยวายหาว่าทรมานแกเสียงนี่ดังก้องบ้านเลยลูกเมียทนรำคาญไม่ไหวก็แก้เชือกออกจากมือเมื่อแก้ออกแกก็เอามาชนกันอีกจนเล็บหลุดหล่นเป็นแผลเน่าเปื่อยครั้นต่อมาก็มีอาการผิดปกติอีกมากก็คือไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารถึงลูกเมียจะเอาป้อนก็ปัดทิ้งหกกระจัดกระจายร่างกายก็สู้ผอมลงทุกทีอีกเกือบ2เดือนแกก็ขาดใจตายก่อนตายในแกจะจามฟิกฟิกเหมือนกับไก่สำลักน้ำเสร็จแล้วก็ดิ้นชักไปชักมาประมาณทั้ง2นาทีก็ขาดใจตายต่อหน้าลูกเมียอย่างน่าทุเรศเวทนายิ่งนักคุณยายเล่าจบลงคุณเสรีก็ยกมือไหว้พร้อมมากล่าวขอบพระคุณคุณยายปิ่นที่ได้เล่าเรื่องจริงให้ฟังสาธุชนที่รักทั้งหลายสาธุชนที่รักทั้งหลายโปรดจงกระทำแต่ความดีเว้นความชั่วอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันทุกชีวิตที่เกิดมาใครก็รักและหวงแหนชีวิตของตัวเองมีความกลัวภัยคือความทุกข์อันเกิดมาจากความเจ็บปวดและความตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นโปรดจงมีความเมตตาอารีต่อกันเถอะครับโลกนี้จะได้ไม่วุ่นวายเดือดร้อนแล้วก็จะมีแต่ความสุข
2: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าประสบการณ์ของแฟนรายการของอาจารย์ยอดท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณนันเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับจิตวิญญาณพูดผีปีศาจเนี่ยนะครับให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันคุณนันเล่าว่าเมื่อประมาณ2535ตอนนั้นคุณนันอายุ19ปีเรียนรามต้องทำงานไปด้วยเพื่อหาเงินเรียนงานที่ทำไปตอนนั้นก็ไม่ต้องใช้วุฒิอะไรมากมายไม่ต้องใช้วุฒิเยอะก็คงไม่พ้นอาชีพเซลล์นะขายของขายมันทุกอย่างตั้งแต่หนังสือสารานุกรมขายชุดเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องกรองน้ำสมาชิกนิตยสารหนังสือพิมพ์เรียกว่าสักเบือยันเรือรบเลยล่ะวันหนึ่งก็นั่งรถเมย์ไปหาลูกค้าแถวแถวถนนอ่อนนุชแต่จำไม่ได้แล้วว่าซอยอะไรแต่ที่แน่ๆจำได้ก็คือเปลี่ยวมากสมัยนั้นมีแต่ที่รกร้างข้างถนนเยอะมากเวลานั้นประมาณสัก4โมงถึง6โมงเย็นน่ะโดยประมาณนะหลังจากที่นั่งทานข้าวร้านอาหารตามสั่งฝั่งตรงข้ามกับป้ายรถเมล์เสร็จแล้วก็เดินย้อนกลับไปเพื่อจะขึ้นสะพานลอยข้ามฟากเพื่อขึ้นรถเมล์กลับบ้านบ้านอยู่แถวบรรทัดทองพอลงจากสะพานลอยเดินมาได้หน่อยเดียวก็มาพบคุณป้าคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงพื้นหญ้ารกๆข้างทางก็แปลกใจว่าเอ๊ะทีแรกที่นั่งทานข้าวอยู่ฝั่งตรงข้ามมองมาก็ไม่เห็นมีคนนั่งอยู่ก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันเอ๊ะนี่คุณป้านี่มานั่งตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากคุณป้าท่านนั้นมีรูปร่างลักษณะผอมเรียกว่าผอมโซเลยละโซมมากเหมือนคนไม่สบายตัวขาวๆซีดๆเสียว และดูหน้าสงสารปนน่ากลัวนะคุณนันก็เห็นแกนั่งก้มหน้าอยู่ข้างทางก็ยังนึกแปลกใจว่าเอ๊ะนี่ป้านี่มานั่งทำอะไรตรงนี้ไม่กลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือสัตว์มีพิษจะขบกัดหรือยังไงมานั่งอยู่ในที่รกๆระหว่างที่คิดในใจอยู่นั้นป้าคนนั้นก็พูดอะไรไม่รู้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเสียงของแกแหบแห้งเหมือนกับคนจะขาดใจเสียงเบามากเลยตรงนั้นก็ไม่มีใครเดินมาเลยนอกจากคุณนันอยู่คนเดียวก็เลยต้องเดินเข้าไปนั่งลงใกล้ๆแกแล้วก็ถามแกไปว่าคุณป้าพูดกับหนูเหรอแกก็พยักหน้าแต่ไม่เงยหน้าขึ้นมาหรอกนะก็ถามต่อไปอีกคุณป้าพูดว่าอะไรนะคะหนูไม่ทันฟังแกก็พูดตอบมาบอกแม่หนูช่วยป้าหน่อยได้ไหมป้าหิวมากหิวเหลือเกินไม่ได้กินอะไรมานานแล้วฟังแล้วก็รู้สึกสงสารแกจับใจก็เลยบอกไปเออได้สิคะเดี๋ยวคุณป้าอยากจะทานอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวหนูจะไปซื้อมาให้แกก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็บอกแล้วแต่แม่หนูจะเมตตาเนี่ยอะไรก็ได้จะป้าหิวเหลือเกินคุณนันก็เลยบอกให้แกรอเดี๋ยวจะข้ามฟากไปซื้อกลับมาให้แล้วก็กลับไปร้านอาหารตามสั่งที่นั่งกินอาหารตะกี้เนี่ยแม่ค้าเขาก็ถามว่าลืมของหรือไงถึงกลับมาคุณนันก็บอกแกว่าเปล่าจ้ะมาสั่งข้าวผัดไก่เอาแบบพิเศษเลยนะคะแล้วก็เอาน้ำดื่มขวดหนึ่งด้วยเอาขนมผิงถุงหนึ่งด้วยจ้ะมือนั้นก็ปาเข้าไปหลายบาทอยู่แต่ก็ไม่ได้เสียดายอะไรเพราะคนเป็นคนใจบุญถึงแม้มาขายสินค้าวันนี้ลูกค้าไม่ได้ซื้อเลยก็ตามได้ของครบแล้วก็วิ่งข้ามกลับมาหาคุณป้าที่ยังนั่งรออยู่ที่เดิมแล้วก็ยื่นของให้แกถ้าแกก็ไม่รับไม่รับก็งงสิก็ถามว่าคุณป้าทำไมไม่รับไปล่ะคุณป้าหิวมากไม่ใช่เหรอจะได้รีบทานแกก็บอกให้คุณนันแกะห่อข้าวกับขนมเปิดฝาขวดน้ำแล้วก็เอาวางไว้ที่พื้นนี่แหละเดี๋ยวแกจะกินเองแกว่าอย่างนั้นคุณนันก็ทำตามที่แกร้องขอแกก็ขอบใจแล้วก็อวยพรเจริญเจริญนะแม่หนู
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องที่กรรมที่ทำกับสุนัขจบไปแล้วก็มีเรื่องคืนผีหลอกมาเสริมด้วยนะครับเรื่องผีนี้ก็สนุกยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชฟังแล้วก็เพลินท่านก็เล่าสนุกสนานท่านผู้ฟังด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังบ่อยๆจิตใจจะอ่อนโยนเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีจากน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับผสมสมุนไพร24ชนิดมันดีตรงนี้แหละนะทั้งเนื้อมังคุดก็อร่อยนะครับเป็นเนื้อล้วนๆคุณค่าก็มีนะครับเพราะว่าสมุนไพร20กว่าตัวผลไม้และสมุนไพร20กว่าตัวเนี่ยถือว่าเป็นตำรับสมุนไพรไทยที่ทรงคุณค่ามีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่เอามาผสมผสานกันผมถือว่าลงตัวที่สุดเหมาะเจาะที่สุดนะครับต้องลองกินดูคุณภาพต้องลองกินดูนะครับแต่ผมเชื่อนะครับ 6-7 ปีมานี้ที่ขายมานี้น้ำมังคุดเนี่ยนะครับคนไทยทั้งประเทศที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านเชื่อมั่นในคุณภาพนะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปทานกันท่านผู้ฟังครับหลวงปู่ดุลนี่ท่านเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นครั้งหนึ่งนี่มีคนกลุ่มหนึ่งประมาณ 4-5 คนเข้าไปกราบหลวงปู่แนะนำวิธีปฏิบัติง่ายๆเอาง่ายๆเพื่อแก้ไขความทุกข์ความกลุ้มใจซึ่งมักจะเกิดขึ้นประจำว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงได้ผลเร็วที่สุดหลวงปู่ท่านก็บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกท่านบอกแค่นี้แต่มีความหมายท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยที่มันทุกข์ก็เพราะว่าเอาจิตไปรับรู้นะครับรับรู้เรื่องนั้นเอาหูไปฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้ใครจะว่าอะไรฉันใครจะพูดใครจะชมใครจะเกลียดฉันเอาไปฟังนะครับเอาหูไปฟังเอาตาไปมองใครทำอะไรขวางหูขวางตาทำอะไรขัดหูขัดตามันก็เป็นทุกข์เอาจมูกไปดมมันกลิ่นอะไรใครทำให้มันเหม็นใครทำให้มันหอมเกินไปมันก็ทุกข์นะครับแต่ถ้าจิตมันอยู่ในกายเสียอย่าส่งจิตออกนอกเหมือนกับโบราณที่เขาบอกว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้าง นั่งนอนสบายนะครับปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายก็ไม่ต้องไปรับรู้มันมากไม่ต้องไปเห็นมันมากไม่ต้องไปฟังมันมากนะครับเมื่อมันจิตมันไม่ได้รับอารมณ์มากมันก็สบายเหมือนเราตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ได้วุ่นวายก็สบายใจพอสายๆมาอ้าวไอ้ลูกก็มาทำให้ปวดหัวอีกสักหน่อยก็ร้านก็มาขอตังค์อีกสักหน่อยก็คนก็เอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าโอ้ยายนั่นมันว่าป้าเป็นอย่างนี้ยายนี่มันว่าป้าเป็นอย่างนั้นอ้าวคิดไปแล้วปรุงแต่งไปแล้วมันว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะคนนี้ก็มาเล่าว่าไอ้นั่นก็มีปัญหาไอ้นี่ก็มีปัญหาทุกอยู่ทั้งวันนะครับตื่นเช้าขึ้นมาในไซส์ยังไม่มีอะไรมากฉะนั้นนะครับจิตคนเรานี่เขาบอกว่านี่พุทธพจน์อันหนึ่งขออนุญาตยกพุทธพจน์นะครับประพัสสรมิทังจิตตังภิกขเวอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิริทังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของเรานี่เป็นสิ่งที่ประพัสสรผ่องใสมันเศร้าหมองเพราะอารมณ์ต่างๆที่เป็นอาคันตุกะที่จรมาอารมณ์ที่ไม่ได้เชื้อเชิญมันจรมากระทบมันก็เศร้าหมองนะครับปกติมันเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสอยู่แล้วอยู่สบายแล้วนะครับมันเศร้าหมองเพราะว่าเราไปรับอารมณ์มามากเกินไปแล้วก็ปรุงไปเรื่อยหลวงปู่ดุลท่านก็เลยบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามคุดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายยังไงก็ต้องซื้อมาดื่มมาทานลองหาซื้อมาดื่มมาทานดูนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ต้องการให้ร่างกายของเราสุขภาพดีขึ้นร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่ไปรักษาที่นู่นที่นี่มามันยังไม่ดีขึ้นก็อยากให้ทดลองดื่มน้ำมังคุดดูแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงผมเองนี่มั่นใจนะครับถ้าหากว่าใครสงสัยยังไงโทรมาปรึกษาผมได้นะขอเบอร์ผมจากเบอร์โทรที่ประกาศในรายการโทรมาคุยครับว่าโรคนั้นโรคนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้กินแล้วอย่างนั้นอย่างนี้โทรมาคุยกันเป็นการส่วนตัวครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ฟังเรื่องราวคืนผีหลอกกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: คุณนันก็เลยบอกลาแกเพราะเริ่มจะมืดแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านแล้วก็เดินจากไปแต่ก็ไม่ได้หันกลับไปมองนะเพราะว่ารีบพอมาถึงที่ป้ายรถเมย์มีคนยืนรอรถเมย์อยู่หลายคนเหมือนกันทุกคนก็มองคุณนันเป็นตาเดียวกันเลยแถมมีแอบซุบซิบอะไรกันด้วยคุณนันเองก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าทำไมเขามองเราแบบนี้แล้วก็ต้องกระจ่างเมื่อมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอ่ยถามคุณนันบอกว่าเออน้องตะกี้เห็นน้องยืนตรงนั้นน่ะแล้วพูดคนเดียวแล้วก็วิ่งไปซื้อเอาของมาให้ใครเหรอที่ตรงนั้นไม่เห็นมีใครเลยคนข้างๆที่เขาอยู่ตรงนั้นหลายคนเขาก็ยืนยันเหมือนกันทุกคนก็ซักกันใหญ่เลยคุณนันก็งงรีบหันกลับไปดูตำแหน่งที่คุณป้าแกนั่งอยู่แต่ไม่เห็นแกแล้วเห็นแต่กองอาหารที่จัดวางไว้ยังอยู่เหมือนเดิมมาแหละเอาแล้วล่ะอึ้งเลยทีนี้คุณลุงคนที่ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์แกบอกสงสัยผีมันจะมาขอกินแน่เลยได้ยินแบบเนี้ยเข่าอ่อนเลยกลัวจับใจแต่พอตั้งสติได้ย้อนมาคิดดูอีกทีก็รู้สึกดีนะอย่างที่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้ช่วยเหลือวิญญาณเร่ร่อนให้เขาได้พ้นทุกข์จากความหิวโหยก็ถือว่าสิ่งที่เราทำได้บุญเหมือนกันอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่คุณนันมีโอกาสได้เห็นผีแต่ไม่รู้ว่าเป็นผีหรอกคุณนันบอกว่าอยากจะบอกนะว่าจริงๆแล้วนะผีไม่ได้น่ากลัวเหมือนในหนังในละครเสมอไปหรอกเขาก็เหมือนอย่างเราๆนี่แหละแต่ที่แน่ๆก็คือคุณนันยืนยันว่าผีมีจริงแน่เพราะฉะนั้นจงทำความดีหมั่นทำบุญกุศลเพื่อพบภูมิที่ดีในการข้างหน้าเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นผีเร่ร่อนให้ต้องทนทุกข์ทรมานหิวโหยเหมือนกับวิญญาณคุณป้าต่อไปเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางครับคุณนันมีความเชื่อในเรื่องเจ้าที่เจ้าทางมากรวมทั้งตัวคุณแม่แล้วก็ตัวอนันต์เองในต่างก็เคยสัมผัสในเหตุการณ์มาแล้วหลายครั้งอย่างเช่นคือบ้านที่แกอยู่เนี่ยอยู่ในซอยวัดบรมนิวาสปทุมวันแถวตลาดโบเบย้ายมาอยู่ตั้งแต่นันอายุได้7ขวบเป็นบ้านไม้2ชั้นเก่าๆสร้างตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2อันนี้เขาเล่ากันโดยคนเก่าคนแก่ที่เขาอยู่มาก่อนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบ้านก็เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น5ห้องนอนมี1ห้องน้ำบ้านเนี้ยเช่าทั้งหลังแล้วก็แบ่งให้คนอื่นเช่าชั้นล่าง2ห้องนอกนั้นก็อยู่กันเองก็ย่อมจะต้องมีบ้างที่จะต้องมีเรื่องราวหลงลืมสะเพร่ากันบ้างเช่นลืมปิดน้ำบ้างลืมปิดไฟบ้างลืมปิดแก๊สเวลาทำกับข้าวแล้วก็เคยมีทะเลาะวิวาทกันบ้างตามประสาของคนนะที่มักจะวุ่นวายตลอดที่ว่าเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนก็เพราะว่าคุณแม่ของคุณนันเนี่ยมักจะเห็นชายแก่หน้าตาใจดีคนหนึ่งเดินหลังงอใส่ชุดขาวทั้งชุดหนวดยาวๆน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางของบ้านหลังนี้ล่ะท่านมักจะมาเดินไปเดินมาภายในบ้านตอนกลางคืนเคยมีเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังด้วยว่ากลับมาดึกๆเดินผ่านแล้วก็มองเข้ามาในบ้านเห็นท่านด้วยส่วนคนในบ้านก็มักจะได้ยินเสียงเตือนกระซิบข้างหูเวลาที่มีคนหลงลืมปิดไฟหรือว่าเปิดน้ำทิ้งไว้หลายต่อหลายครั้งที่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องการทะเลาะวิวาทกันอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคู่กรณีทั้งสองที่ทะเลาะกันนั้นจะฝันว่ามีคุณตาแก่ๆใส่ชุดขาวหนวดยาวๆหลังงองๆนี่ท่านมาหาเอาไม้ตะพดมาตีแล้วก็สั่งสอนว่าอยู่บ้านเดียวกันทำไมไม่รักกันจะทะเลาะกันทำไมพูดไปก็เอาไม้ตะพดตีไปด้วยทั้งสองคนเลยราวกับพ่อตีลูกเวลาลูกทะเลาะกันแบบนั้นน่ะแล้วท่านก็สั่งกำชับไปว่าจำไว้นะทีหลังห้ามมาทะเลาะกันที่บ้านนี้อีกไม่งั้นละหน้าดูจะตีให้ตายเลยทีเดียวไอ้ที่น่าแปลกใจก็คือคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนี่ฝันเหมือนกันแล้วคืนเดียวกันด้วยเช้ามาก็มาเล่าให้กันฟังทีนี้ก็ผวาทั้งคู่เนี่ยไม่กล้าตบตีหรือว่าทะเลาะกันอีกเลยล่ะเพราะกลัวคุณตาเจ้าที่จะมาลงโทษประมาณเดือนธันวาคมปี2549เวลาประมาณสัก3ทุ่มครึ่งได้มีเหตุเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในบริเวณตลาดโบเบแล้วก็บ้านเรือนชุมชนบรมนิวาสซึ่งก็คือซอยที่บ้านคุณนันอยู่นี่แหละ ตอนนั้นมีบ้านเรือนที่พักอาศัยถูกเพลิงไหม้วอดวายไป 5-60 หลังคาเรือนตึกเกือบ100คูหาแหละแล้วก็ยังมีแผงขายของอีกเยอะแยะเลยล่ะที่เสียหายแต่ก่อนเกิดเหตุในคืนนั้นคุณนันเอางานกลับมาทำที่บ้านก็นั่งทำงานอยู่ที่ห้องนอนตั้งแต่เที่ยงจนบ่าย2แล้วก็ยังไม่เสร็จง่วงมากเลยก็เลยลงมาอาบน้ำเพื่อให้ตาสว่างอาบน้ำเสร็จจะเดินกลับขึ้นห้องกำลังจะก้าวขึ้นบันไดเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเรียกหนูหนูนันหันไปทางต้นเสียงก็เห็นคุณตาท่านเจ้าที่เนี่ยยืนเป็นเงารางๆอยู่ตรงหน้าศาลเตี่ยจูเอียข้างๆบันไดก็ยอมรับว่าตกใจกลัวอยู่เวลานั้นพอตั้งสติได้ก็ยกมือไหว้ท่านยืนทื่อขาแข็งอยู่ตรงบันไดนั่นแหละท่านก็บอกว่าให้นันเนี่ยไปบอกกับทุกคนในบ้านว่าอีกไม่ช้าจะมีไฟไหม้แถวนี้นะไปเร็วๆนะพูดเสร็จท่านก็หายตัวไปเหมือนในละครผีในทีวีเลยคุณนันก็ยืนงงพักนึงก็รีบบอกพ่อกับแม่ก่อนแล้วก็ตามด้วยการตะโกนบอกคนอื่นๆในบ้านแจ้งเรื่องตามที่ท่านเจ้าที่มาบอกโดยตัวคุณนันเองก็รีบขึ้นไปแต่งตัวเลือกใส่ชุดที่ดูจะทะมัดทะแมงที่สุดเก็บข้าวของและเอกสารที่จำเป็นก่อนส่วนคุณพ่อก็ออกไปยืนสังเกตการด้านนอกบ้านในขณะที่คุณแม่และคนอื่นๆในบ้านเก็บข้าวของจำเป็นกันจ้าละวันตอนนั้นเวลาประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นตอนนั้นยังไม่มืดยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นข้างนอกก็ยังคงเงียบสงบพ่อก็กลับเข้ามาในบ้านทุกคนก็มารวมตัวกันที่ชั้นล่างสายตาก็เหมือนจะเอาเรื่องกับคุณนันว่าสร้างสถานการณ์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าคุณแม่ของคุณนันนั้นเชื่อว่านันไม่ได้โกหกแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในความเมตตาของท่านเจ้าที่ว่าท่านจะปกปักรักษาทุกคนในบ้านให้ปลอดภัยคุณแม่ก็เลยบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อนเถอะเพื่อความไม่ประมาทแล้วก็ให้แยกย้ายกันไปก่อนรอดูเหตุการณ์ไป
0: ครับมันก็คือเรื่องราวคืนผีหลอกจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบพักสักครู่ครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินสมัยผมเป็นเนนเล็กอยู่วัดเขาพุทธโคดมอำเภอศรีราชานะครับพระอาจารย์ผมคือพระอาจารย์มหาบุญเลิศฐานทินโนเนี่ยท่านได้เมตตาพาผมไปกราบหลวงปู่ชาก็ยังดีใจถือว่าเป็นวาสนาตั้งแต่โน้นนะครับตั้งแต่ยังเป็นเนนเล็กอายุ10กว่า14 15ประมาณนี้แหละจำไม่ได้ประมาณนี้แหละประมาณ15ปีหรือ16ปีนี่แหละ ได้ไปกราบหลวงปู่ท่านที่วัดหนองป่าพงแล้วก็ทุกวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ชาเนี่ยนะครับเป็นพระต่างประเทศได้เป็นพระผู้ใหญ่พระหลวงพ่อสุเมโธหรือว่าพระอาจารย์ญาณรัตโนหลายองค์นี่ก็หลายท่านก็คงรู้จักนะครับท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชาวต่างประเทศต่างชาติจำนวนมากมาขอบรรพชาอุปสมบทอยู่กับท่านนะครับวัดหนองป่าพงก็จะมีเขาเรียกว่าพระอินเตอร์นะอินเตอร์เนชั่นแนลมีจากอเมริกาเยอรมันฝรั่งเศสสวีเดนอิสราเอลญี่ปุ่นก็สร้างความสงสัยให้กับญาติโยมว่าหลวงปู่ชาสอนพระเหล่านี้ได้ยังไงนะครับท่านก็พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเมื่อท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทำไมสอนได้หลวงปู่ชาท่านก็บอกว่าน้ำร้อนก็มีน้ำฮ้อนก็มีฮอตวอเตอร์ก็มีมันเป็นแต่ชื่อหรอกถ้าเอามือจุ่มลงไปไม่ต้องใช้ภาษาหรอกคนชาติไหนก็รู้เองว่ามันร้อนประมาณนี้นะครับคือท่านสามารถสื่อได้เลยว่าสมมุติบัญญัตินะครับไอ้สมมุติกับสมมุติกันไปเรียกนู้นเรียกนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าสภาวะธรรมนี่มันมีสภาวะเดียวร้อนก็คือร้อนนะครับไม่ต้องไปบอกท่านก็สามารถสอนพระต่างประเทศเป็นลูกศิษย์ลูกหาได้อย่างหลวงพ่อลูกศิษย์องค์แรกของท่านคือหลวงพ่อสุเมโธนะครับท่านก็มาขออยู่กับท่านท่านก็บอกว่าจะมาอยู่ด้วยกันก็ได้นะลำบากสักหน่อยแต่ผมไม่บำรุงท่านทำไมกลัวท่านโง่เข้ามาอยู่เมืองไทยนี่ทำไมเขาท่านมาศึกษาพระพุทธศาสนามาศึกษาวัฒนธรรมของไทยอยู่เมืองไทยเขาอยู่อย่างไรเขากินอย่างไรเขาทำอย่างไรท่านก็ควรจะต้องรู้จักถ้าผมไปบำรุงบำเรอท่านทุกอย่างท่านก็จะโง่เท่านั้นแหละจะขอฉันแต่ขนมปังอยู่เรื่อยท่านบอกอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแง่คิดดีๆนะครับจากหลวงปู่สภาวะธรรมก็คือสภาวะธรรมสมมุติก็คือสมมุติท่านแยกออก ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังนะครับมาฟังสิ่งดีๆคือน้ำมงคุดที่มงคลตอง5ตราพระนาดินจะเรียกยังไงก็แล้วแต่นะครับจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่แมวจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ขอให้จับหนูได้เป็นแมวที่ดีจะเป็นยาจะเป็นน้ำมังคุดจะเป็นชื่ออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้ากินเข้าไปแล้วสุขภาพมันดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังครับมาฟังเรื่องราวคืนผีหลอกกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: คุณนันเองก็เคลิ้มหลับไปสักประมาณเวลา2ทุ่มกว่าเห็นจะได้ก็ต้องตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงร้องตะโกนไฟไหม้ไฟไหม้ตามด้วยเสียงผู้คนหวีดร้องตกใจเสียขวัญกันอื้ออึงไปหมดเท่านั้นเองทุกคนก็วิ่งออกมาพร้อมบักขนข้าวของที่เตรียมไว้กรูกันออกมาหน้าบ้านทันทีไฟโหมมาเร็วมากเลยแล้วก็แรงด้วยทิศทางของเพลิงไหม้ลามเข้ามาจากทางปากซอยไฟโหมมาตามแรงลมอย่างรวดเร็วเผาผลาญบ้านเรือนทั้งสองฝั่งวอดวายไปแม่ต่ำกว่า20หลังนี่ไหม้ไปแล้วตอนนั้นดับเพลิงระดมเข้ามาหลายสายเลยนะบ้านคุณนันนี่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของซอยแล้วก็อีกอย่างก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพหนีเพลิงพระการนี้ตามที่ท่านเจ้าที่มาเตือนไว้ก่อนแล้วทุกคนก็ปิดหน้าต่างปิดประตูล็อกกุญแจเรียบร้อยเพราะว่ายังพอมีเวลาก่อนจะหนีออกมาจากบ้านก็ไม่ลืมที่จะกราบขอบพระคุณท่านเจ้าที่และขอให้ท่านปกป้องบ้านเราอย่าให้ไฟไหม้มาถึงบ้านเราเลยเจ้าหน้าที่ก็พยายามระดมฉีดน้ำทั้งดับทั้งคุมไฟอย่างสุดความสามารถในที่สุดก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จชาวบ้านทั้งหลายต่างก็อพยพมารอดูสถานการณ์อยู่ที่วัดบรมนิวาสร้องไห้กันระงมอื้ออึงไปหมดตอนสายๆของวันใหม่ทุกคนต่างก็กลับเข้าไปตรวจตราดูบ้านเรือนและทรัพย์สินของตนไม่อยากเชื่อเลยว่าบ้านคุณนันจะรอดพ้นจากเพลิงนรกนี้ได้มีเพียงรอยไหม้ที่บริเวณชายหลังคาบ้านนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่เละไปด้วยน้ำที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาฉีดเอาไว้เพื่อกันไฟลามมาติดทุกคนก็กลับเข้าบ้านได้ตอนบ่ายวันนั้นข้าวของเตียงนอนเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำงานช้างเลยทีนี้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วทุกคนก็ไม่ลืมที่จะกราบขอบคุณท่านเจ้าที่เจ้าทางกันขนาดใหญ่เพราะได้ประจักษ์แก่ตนแล้วถึงความศักดิ์สิทธิ์ความเมตตาที่ท่านช่วยให้ทุกคนรอดพ้นจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยบารมีของท่านนี่เองครับ
3: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับเรามาฟังเรื่องแปลกๆที่เกี่ยวกับเรื่องของศีลข้อที่1คือปานาเนี่ยนะครับ
1: วันนี้เป็นเรื่องที่คุณประมวลเล่าให้ฟังว่าครอบครัวของพี่เขยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบทติดเชิงเขาที่จังหวัดชัยภูมิครับแล้วก็แกก็มีลูกชายวัยเกือบขวบปีอยู่คนหนึ่งพี่เขยคนนี้ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเหมือนกับคนชนบทโดยทั่วไปเสร็จแล้วแกก็ชอบหารังผึ้งตามป่าเอามาบีบเอาน้ำหวานบรรจุในขวดขายอีกทางหนึ่งด้วยเป็นประจำเพราะว่ามีรังผึ้งแถบนั้นมากมายถ้าพี่เขยเข้าป่าไปเสาะหารังผึ้งคราวไหนก็เป็นต้องได้เสมอไม่มากก็น้อยเพราะว่าแกมีความชำนาญแล้วก็หารังผึ้งมานานหลายสิบปีโดยแทบทุกครั้งที่ไปหานี่ไม่เคยพลาดอีกทั้งจะเป็นรังผึ้งขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างตามแต่โอกาสไปพบไปเจอบางวันก็ได้หลายรังด้วยกันเป็นน้ำผึ้งขนาดแท้จนกระทั่งมีผู้สนใจสั่งซื้อไว้กินเองบางคนก็ซื้อเอาไว้ขายต่อได้ราคาดีด้วยภูเขาใกล้หมู่บ้านเนี่ยเป็นเขตของอุทยานแห่งชาติก็มีน้ำตกอันสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจมีคนมาเที่ยวชมกันมากพอสมควรยิ่งเป็นหน้าน้ำหลากรู้สึกว่าผู้คนจะเยอะแล้วก็มีร้านรวงทำเป็นซุ้มขายอาหารเครื่องดื่มร้านขายของที่ระลึกตลอดจนขายน้ำผึ้งด้วยน้ำผึ้งก็ขายดีจนบางครั้งแทบจะไม่พอต่อความต้องการคุณประมวลมักจะเห็นพี่เขยออกไปหารังผึ้งบนภูเขาตลอดถึงแม้บางครั้งก็มีชาวบ้านแถบนั้นจะหากันบ้างแต่ก็หาไม่ค่อยได้มากเท่ากับพี่เขยของแกจนบางทีพี่เขยก็เคยมาชักชวนคุณประมวลบ่อยๆแต่ว่าคุณประมวลก็รีบปฏิเสธเพราะเกรงกลัวพิษสงอันร้ายกาจของเหล่าผึ้งที่อาจจะมาทำร้ายกัดต่อยตามร่างกายนึกทีไรก็ยังหวาดเสียวอยู่ไม่หายมีบางครั้งที่รู้สึกจะเอายากเพราะมันอยู่บนต้นไม้สูงบางรังก็สร้างอยู่ตามซอกหลืบหินแม้แต่หน้าผาอันสูงชันบางรังก็สร้างขวางตะวันที่เขาเรียกกันว่าผึ้งหลวงผึ้งหลวงนี่จะเป็นอันตรายกว่าผึ้งชนิดอื่นแม้ว่าจะเอายากขนาดไหนก็ไม่พ้นความสามารถพี่เขยไปได้บางรังจะมีขนาดใหญ่ซ้อนกันหลายรังได้น้ำผึ้งทีนึงเป็น10ขวดทีเดียวด้วยความสามารถอย่างเข้าขั้นใครๆก็ยกนิ้วว่าพี่เขยของคุณประมวลนี่สุดยอดฝีมือในการหาผึ้งตีผึ้งมาขายนานนับปียิ่งแกมีไร่มันสำปะหลังติดชายป่าที่ดินบริเวณแถบนั้นก็มักจะมีพวกผึ้งชอบมาทำรังกันอยู่เป็นจำนวนมากจนนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวพี่เขยก็มักจะชอบหาแล้วก็ได้จำนวนมากหลายสิบรังเคยถูกผึ้งต่อยเอาบ้างแต่ก็ไม่ค่อยรุนแรงอะไรนักจวบจนกระทั่งมาครั้งหนึ่งที่พี่เขยชักชวนพี่สาวของคุณประมวลที่เป็นเมียกันนี่แหละออกไปขุดมันสำปะหลังกันช่วงหน้าแล้งโดยนำเอาลูกชายไปด้วยซึ่งได้ปลูกสร้างกระท่อมเอาไว้เพื่อใช้บังแดดบังฝนแล้วก็พักผ่อนอยู่ใกล้ไร่มันอันนั้นวันนั้นหลังจากที่มาถึงกันแล้วก็ให้ลูกน้อยนอนกินนมขวดโดยนำเอาผ้าขม่ามาผูกเป็นอู่มัดที่โคนเสาด้านล่างของกระท่อมสูงระดับหัวนี่แหละพอลูกนอนหลับก็พากันออกไปขุดมันสำปะหลังไม่ห่างไกลพื้นที่ตรงนั้นนักจนกระทั่งเกือบเที่ยงวันก็ค่อยพากันขึ้นจากไร่มันเพื่อจะพักกินข้าวโดยพี่เขยก็ปลีกตัวเข้าไปในป่าเพื่อหารังผึ้งมาตอนช่วงเที่ยงด้วยก็ปล่อยให้เมียเดินกลับไปยังกระท่อมคนเดียวเพื่อจะทำอาหารรอแล้วก็ดูแลลูกชายในอู่ด้วยช่วงเวลาไม่นานพี่เขยก็โผล่ออกมาจากชายป่าในมือก็ถือรังผึ้งขนาดเท่าสองฝ่ามือติดมาด้วยรังหนึ่งมาถึงก็จัดแจงบีบน้ำหวานในรังผึ้งใส่ในถ้วยแล้วก็ยังแกะเอาลูกเล็กๆในรวงผึ้งนั้นห่อใบตองปูเสือนั่งกินข้าวกันในกระท่อมนั่นแหละขณะที่กำลังนั่งกินข้าวเที่ยงกันเพลินๆปรากฏว่ามีฝูงผึ้งจำนวนมหาศาลไม่ว่าเป็นพันหรือเป็นหมื่นตัวดำทะมึนอย่างน่ากลัวบินว่อนเป็นกลุ่มใหญ่ตรงมายังกระท่อมเสร็จแล้วก็พากันบินร่อนลงกัดต่อยลูกชายที่นอนอยู่ในอู่จนลูกน้อยร้องลั่นสุดเสียงทีเดียว

0: ใครหนอรักเราเท่าชีวีใครหนอปราณีไม่มีเสื่อมคลายใครหนอรักเราไม่ใช่แค่เพียงรูปกายรักแล้วไม่คลายไม่คิดทำลายใครหนอเมื่อล้มกลิ้งใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยแล้วปลอบด้วยคำหวานกล่อมขวัญให้พร้อมจูบที่เจ็บชะมัดปัดเป่าไปผู้นั้นไซที่แท้แม่ฉันเองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านก็คือลูกๆที่รักของแม่ทุกคนคงจะจำความครั้งเก่าในอดีตได้ดีถ้าหากว่าไม่มีบุคคลผู้นี้เราท่านทั้งหลายคงจะไม่มีวันนี้เป็นบุคคลที่รักเรามากที่สุดในโลกเป็นผู้ที่ห่วงใยเรามากที่สุดในโลกในขณะที่เราเดินออกจากประตูบ้านถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีสายตาคู่หนึ่งที่เฝ้าคอยมองดูเราด้วยความรักและความห่วงใยในขณะที่เรากำลังสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่มีคนคนหนึ่งอาจจะต้องกำลังเหงื่อไหลใครย้อยคร่ำเครียดอยู่กับงานนับเวลาคอยเวลาตั้งตาเรากลับโดยเฉพาะพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดคอยเรากลับไปเยี่ยมบางครั้งแค่ปีละครั้งก็เหมือนน้ำฝนชะลมใจให้มีกำลังสู้ชีวิตต่อถ้าจะถามว่าจะมีคนสักคนหนึ่งที่สามารถอดเพื่อให้เราอิ่มที่สามารถกล้าทุกข์เพื่อให้เรามีความสุขบุคคลคนนั้นเราสามารถตอบได้เต็มปากคือแม่เปลวเทียนและลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมไพชีวิตมาลายไปเพื่อสิ่งใดไว้ทดแทนผมแค่เพียงอยากจะถามว่าเราพร้อมจะเลี้ยงแม่เมื่อไหร่เคยถามคนที่รู้จักมักจะบอกว่ารอมีการมีงานทำที่มั่นคงแต่ผมก็อยากถามอีกว่าถ้าวันนี้ท่านอาจด่วนจากเราไปเสียก่อนเราจะมีโอกาสตอบแทนบุญคุณท่านได้หรือ
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนางสุปจีหารือทีมเศรษฐกิจรับมือราคาน้ำมันพุ่งนะครับพร้อมเตรียมชงคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าแล้วก็มีการเคาะอุ้มค่าครองชีพด้วยนะครับรวมถึงราคาสินค้าเกษตรแล้วก็มีความคืบหน้านะครับผลการพิสูจน์อาวุธปืน2กระบอกที่ยึดได้จากเทือกเขาตะเวอีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
5: ้ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียว

0: บาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหารือถึงมาตรการดูแลพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนจึงคาดว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอมาตรการที่ชัดเจนในการบริหารจัดการราคาพลังงานค่าครองชีพและราคาสินค้าเกษตรนะครับอย่างไรก็ตามหากกล่าวถึงสถานการณ์สงครามในขณะนี้ถือว่ายืดเยื้อและมีความรุนแรงมากกว่าที่เคยประเมินไว้และตอบได้ยากว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดแต่ก็มั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยในปีนี้จะคงอยู่ในกรอบไม่เกิน 3% แม้ว่าทิศทางในช่วงท้ายปีจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับกว่า 2% ตามราคาพลังงานก็ตามแต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนถือว่าราคาอัตราเงินเฟ้อของไทยนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับส่วนข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในการควบคุมราคาน้ำมันนั้นย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดราคาน้ำมันโดยอำนาจการกำหนดราคาและนโยบายการจัดการบริหารจัดการเป็นของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแม้น้ำมันจะเป็นสินค้าควบคุมแต่บทบาทของกระทรวงพาณิชย์คือการกำกับดูแลให้มีการจำหน่ายตรงตามป้ายราคาที่ประกาศไว้และการติดป้ายแสดงราคาสินค้าที่ชัดเจนเท่านั้นนะครับไปที่รองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้เผยถึงความคืบหน้าผลตรวจพิสูจน์อาวุธปืน2กระบอกที่ยึดได้จากการบังคับใช้กฎหมายบนเทือกเขาตะเวพบความเชื่อมโยงหลายเหตุการณ์ติดตามรายละเอียดจากคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุครับ
1: ท่านเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บนเทือกเขาตะเวอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสทำให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายและจากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดอาวุธปืนได้2กระบอกนั้นภายหลังการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ได้นำอาวุธปืนของกลางเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจสอบข้อมูลในคดีที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าอาวุธปืนทั้ง2กระบอกมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในพื้นที่หลายคดีซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญในด้านการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและปลอกกระสุนสามารถนำมาใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนเพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างเหตุการณ์ต่างๆและช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามที่มาของอาวุธรวมถึงตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบสำหรับการดำเนินการหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลและพยานหลักฐานที่ตรวจพบเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
2: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: ขึ้นกำลัง
5: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันศุกร์วันนี้สะกดยังไงก็มีความสุขนะครับสุดสัปดาห์แล้ววันที่18กันยายน2569นะครับอยู่กับพี่แบงค์ณัฐานะครับแล้วก็พี่เอ็กซ์บุญส่งพร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทีมงานรายการของเราอยู่กันพร้อมเพรียงเป็นเพื่อนคุยกันในช่วงเย็นแบบนี้นะครับมีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวครับวันนี้ที่จะต้องนำมาฝากนำมาอัปเดตแล้วก็นำมาแจ้งเตือนกันนะครับเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีน้องๆคนไหนแล้วก็คุณฟังท่านใดไหมครับที่ได้ไปติดตามในส่วนของการซักซ้อมย่อยซึ่งเป็นครั้งที่6นะครับของการจัดขบวนเรือในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคเนี่ยนะครับหรือว่าขบวนพยุหยาตราทางชลมารคก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญภาพพระกฐินพระราชทานนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในงานวันจริงเนี่ยนะครับก็กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้กองทัพเรือนะครับได้มีการกำหนดจัดการฝึกซ้อมรูปกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนะครับเพื่อให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุดนะครับโดยเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการซักซ้อมย่อยครั้งที่6แล้วก็ในเดือนกันยายนนี้นะครับจะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งหนึ่งก็คือวันพุธที่23กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปโดยขบวนเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8และสิ้นสุดการฝึกซ้อมที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับขณะเดียวกันในเดือนตุลาคมจะมีการซ้อมย่อยอีก3ครั้งคือวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมและวันที่15ตุลาคมนะครับหลังจากนั้นจะมีการซ้อมใหญ่2ครั้งคือวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคมนั่นเองครับพื้นที่สาธารณะนะครับที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้ารับชมได้นะครับบริเวณฝั่งทนก็คือใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็ที่บริเวณท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็ที่วัดอรุณราชวรารามเนี่ยก็รับชมได้เช่นเดียวกันนะครับขณะที่ฝั่งพระนครนะครับที่บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างนะครับรวมถึงในงานพระราชพิธีวันจริงนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเนี่ยพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะร่วมรับเสด็จแล้วก็รับชมได้ตลอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณเลยทีเดียวครับทั้งนี้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับหากจะย้อนดูในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณเป็นราชประเพณีที่สืบปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราได้เห็นในเรื่องของความละเอียดอ่อนแล้วก็ความงดงามกันอย่างแน่นอนกำลังพลของกองทัพเรือนะครับก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่เพื่อให้พระราชพิธีดังกล่าวเนี่ยออกมาอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเอาไปดูกันที่เรื่องของเด็กแล้วก็เยาวชนต้นแบบกันบ้างนะครับนาทีนี้ถ้าจะพูดถึงน้องเนเน่รอยัลเนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักน้องแหละครับน้องเนเน่รอยัลนะครับหรือว่าแพรวรัติการอําลอยนะครับซึ่งน้องเนี่ยเป็นเยาวชนไทยไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกนะครับก็คือเวทีชิงแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะครับหลังจากที่น้องได้โกลเด้นบราเซอร์นะครับก็คว้าตั๋วเข้าสู่รอบไฟนอลโดยตรงนะครับโดยในรอบไฟนอลเนี่ยนะครับหรือว่าไฟนอลเพอร์ฟอร์แมนซ์จะมีการแข่งขันกันตามเวลาของสหรัฐก็คือในวันที่22กันยายนหรือตรงกับช่วงเช้าของวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยโดยผู้เข้ารอบทั้ง10คนหรือว่า10ทีมเนี่ยนะครับก็จะขึ้นแสดงนะครับเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมถึงการเป็นผู้ชนะอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ด้วยนะครับก่อนที่เขาจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่23กันยายนตามเวลาของสหรัฐนะครับสำหรับเนเน่มีรายงานล่าสุดว่าน้องถูกจัดให้ขึ้นแสดงเป็นลำดับที่2นะครับในคืน Final Performance โดยผลชนะจะตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้ชมที่มีสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาครับกติกาการโหวตชี้ชะตาแชมป์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับทางด้านของ NBC เขาระบุบอกว่าผู้ชมเนี่ยสามารถโหวตการแข่งขันนะครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบผ่านได้ทางเว็บไซต์ nbc.com แอปพลิเคชันอเมริกา Got Talent แล้วก็ TikTok ในช่วงเวลาที่รายการเปิดระบบรับคะแนนโดยกติกาการโหวตของไลฟ์โชว์เนี่ยนะครับกำหนดนะฮะให้ผู้ที่มีสิทธิ์โหวตต้องมีอายุอย่างน้อย16ปีแล้วก็อยู่ใน50รัฐของสหรัฐอเมริกาหรือว่าโปโตริโกในช่วงเวลาที่มีการเปิดโหวตดังนั้นเนี่ยผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะลงคะแนนอย่างเป็นทางการให้จากประเทศไทยได้นะครับก่อนหน้านี้นะครับน้องเนเน่เนี่ยสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญเลยด้วยความสามารถของน้องที่โดดเด่นนะครับโดยในรอบแรกนะครับน้องได้มีการนำเพลงซอมบี้เนี่ยเข้าทำการประกวดแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็นำเพลง Black Hole Sun นะฮะก็ถือว่าสร้างปรากฏการณ์อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะคว้าโกลเด้นบัสเซอร์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้โดยตรงก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องกันเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปพบกับท่านอาจารย์หน่อยนะครับเรามีเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องราวมาฝากกันนะครับทางด้านของน้องๆเยาวชนนะครับนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจากมทบ23เขาก็มีการร่วมการบริจาคโลหิตซึ่งได้กว่า 31,000 ซีซีนะครับตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีซึ่งก็เป็นศูนย์ย่อยนะครับที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนกระสินพิทยาสันนะฮะจังหวัดกระสินก็ดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นะครับแล้วก็นอกจากนี้มีอีกหลากหลายหน่วยนะครับซึ่งนักศึกษาวิชาทหารณปัจจุบันนี้เขามีการปรับหลักสูตรให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นนะครับเรื่องของการช่วยชีพฉุกเฉินการทำ CPR การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้านะครับหรือว่าทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับน้องเนี่ยดำเนินการกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็อยากจะนำมาชื่นชมกันในช่วงนี้ด้วยครับเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับกับช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวพบแล้วก็พูดคุยกับท่านอาจารย์หน่อยนะครับวันนี้อาจารย์มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีเทคนิคดีๆมาฝากกันอีกแล้วครับวันนี้มาพบกับคุณผู้ฟังในเรื่องของการสร้างต้นทุนชีวิตด้วยการพัฒนาทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตให้กับเด็กปฐมวัยนะครับอาจารย์พร้อมอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวพบกันเลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องการสร้างต้นทุนชีวิตด้วยการพัฒนาทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จของชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยตอนที่1ค่ะท่านผู้ฟังคะการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปีอันเป็นช่วงเวลาทองที่พัฒนาการของมนุษย์ถูกสร้างและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในวัยต่อๆมาจนตลอดชีวิตนะคะในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยก็ได้พยายามหาวิธีการฝึกทักษะกระบวนการทางความคิดหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า mental process เพื่อให้เกิดทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จของชีวิตหรือในภาษาอังกฤษว่า executive function หรือเรียกย่อๆว่า EF ซึ่งนักวิชาการระดับสากลชี้แล้วว่าสำคัญกว่า IQ หรือความฉลาดทางสติปัญญาและสำคัญกว่า EQ คือความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งทั้ง IQ และ EQ ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิตให้แก่เด็กในวันนี้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะคะเด็กจึงต้องมีทักษะชีวิตที่เพียงพอเพื่อที่จะก้าวสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะกระบวนการทางความคิดเป็นกระบวนการของสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคิดความรู้สึกการกระทำเช่นการไตร่ตรองยั้งใจคิดการควบคุมอารมณ์การยืดหยุ่นทางความคิดการตั้งเป้าหมายการวางแผนความมุ่งมั่นการจดจำและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆและการทำสิ่งต่างๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความสำเร็จซึ่งเป็นทักษะที่มนุษย์เราทุกคนต้องใช้มีความสำคัญยิ่งต่อทั้งความสำเร็จในการเรียนความสำเร็จในการทำงานรวมทั้งความสำเร็จในการดำเนินชีวิตครอบครัวด้วยค่ะ ักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตหรือ Executive Functions ซึ่งเรียกย่อๆว่า EF ประกอบด้วยเรื่องสำคัญ9ด้านดังต่อไปนี้นะคะประการแรกคือความจำที่จะนำมาใช้งานความสามารถในการเก็บข้อมูลประมวลและก็ดึงข้อมูลที่เก็บในคลังสมองของเราออกมาใช้ตามสถานการณ์ที่ต้องการค่ะด้านที่สองคือการยั้งคิดและควบคุมแรงปรารถนาของตนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจนสามารถหยุดยั้งพฤติกรรมได้ในกาลเทศะที่สมควรด้านที่สามคือการยืดหยุ่นความคิดสามารถปรับเปลี่ยนความคิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้านที่สี่คือการใส่ใจจดจ่อมุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งๆโดยไม่วอกแวกทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านที่ห้าก็คือการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีอารมณ์มั่นคงจัดการกับความเครียดความเหงาได้และแสดงออกแบบที่ไม่ยั้งให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนด้านที่6ก็คือการวางแผนและการจัดระบบดำเนินการเริ่มตั้งแต่ตั้งเป้าหมายการเห็นภาพรวมการจัดลำดับความสำคัญจัดระบบโครงสร้างจนถึงการแตกเป้าหมายให้เป็นขั้นตอนด้านที่7คือรู้จักประเมินตนเองรวมถึงการตรวจสอบการงานเพื่อหาจุดบกพร่องและรู้ว่ากำลังทำอะไรได้ผลอย่างไรด้านที่8คือการริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิดเมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำไม่ผลัดวันประกันพรุ่งจะทำให้สามารถทำการงานทุกอย่างได้ตามเป้าหมายไม่ล้มเลิกกลางทางด้านที่9คือความภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายเมื่อตั้งใจและลงมือทำแล้วมีความมุ่งมั่นบากบั่นไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็พร้อมฝ่าฟันจนถึงความสำเร็จค่ะท่านผู้ฟังคะทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตหรือที่เรียกย่อๆว่า EF ทั้ง9ประการดังที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่สมองมีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ฝึกก็ยากที่จะเกิดทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตได้ทั้งหมดนี้จึงต้องฝึกและกระตุ้นให้เด็กได้ทำการฝังทักษะนี้ลงไปในสมองต้องทำในช่วงวัย 3-6 ปีจึงจะเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้เข้าไปในสมองจนตลอดชีวิตค่ะจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยเพราะสมองของเด็กวัยนี้จะสามารถพัฒนาทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตหรือ EF ให้ดีที่สุดในช่วงวัยนี้พ้นจากช่วงเวลานี้ไปถึงวัยเรียนวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นแม้จะพัฒนาได้แต่ก็จะพัฒนาได้ไม่ดีเท่ากับช่วงปฐมวัยในวันศุกร์สัปดาห์หน้าจะขอนำเสนอการพัฒนาทักษะ EF เพิ่มเติมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals.To disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts.And don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth. And the world needs to know the truth.
3: ฝนที่ตกกระหน่ำ
0: พายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
3: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นเหมือนเหมือนส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับมาดูกันที่เรื่องของโรคไข้เลือดออกกันบ้างนะครับล่าสุดกรุงเทพมหานครเนี่ยเขารุกป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับก็นำร่องวัคซีนเด็กป.4ปูทางขยาย50เขตทั่วกรุงเทพนะครับไข้เลือดออกเนี่ยป้องกันได้นะครับอย่ารอช้าอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยป้องกันนะครับทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวแล้วก็มีความเสี่ยงต่ออาการโรคที่รุนแรงนะครับควรที่จะรับมือก่อนป่วยด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดแล้วก็ปรึกษาแพทย์เรื่องของวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหรือว่าเป็นทางเลือกที่ก็จะช่วยลดความเสี่ยงความรุนแรงของโรคแล้วก็การนอนโรงพยาบาลได้เนี่ยนะครับโดยตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเขามีการสำรวจสถิตินะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 21,620 รายนะครับในจำนวนนี้นะครับเสียชีวิต31รายขณะที่กรุงเทพมหานครพบผู้ป่วย 1,785 รายเสียชีวิต4รายด้วยกันนะครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบว่าผู้ป่วยที่พบมากที่สุดก็คือในกลุ่มเด็กแล้วก็ในส่วนของกลุ่มน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนนะครับอายุระหว่าง 10-19 ปีแต่เมื่อมองไปที่ความรุนแรงอัตราการป่วยตายกลับอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มที่มีอายุ 40-49 ปีนะครับโดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอย่างเช่นภาวะอ้วนนะครับแล้วก็การมีโรคประจำตัวการเข้ารับการรักษาที่ล่าช้าและการได้รับยาต้านการอักเสบนะครับในกลุ่มที่เขาต้องห้ามเนี่ยนะครับก็อาจจะส่งผลด้วยเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดลักษณะอาการที่มันใกล้เคียงกับโรคไข้เลือดออกก็ควรที่จะรีบพบแพทย์นะครับในด้านของสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับเขาเริ่มนำร่องโดยการนำโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออกสำหรับนักเรียนป.4ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร40แห่งนะครับเดินหน้าเลยก็ครอบคลุมทั้ง5เขตนะครับที่พบการระบาดซ้ำอย่างเช่นเขตคลองสานเขตธนบุรีเขตบางกอกใหญ่แล้วก็บางคอแหลมรวมถึงดินแดงนะครับเด็กสัญชาติไทยเนี่ยนะฮะ 1,132 คนคือกลุ่มเป้าหมายชุดแรกโดยตั้งเป้าอย่างน้อย 80% ให้ได้รับวัคซีนครบชุดตามที่แพทย์ได้มีคำแนะนำเนี่ยนะครับเหตุผลก็คือที่เริ่มจากเด็กป.4ก็สัมพันธ์กับข้อมูลที่พบว่าเด็กในช่วงปฐมวัยมีอาการอัตราป่วยสูงนะครับขณะที่การทำผ่านโรงเรียนทำให้สามารถเชื่อมเด็กครูผู้ปกครองแล้วก็ระบบสาธารณสุขเข้าด้วยกันได้ตั้งแต่การให้ความรู้ขอความยินยอมการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนไปจนถึงการติดตามผลหลังฉีดเนี่ยนะครับก็ในส่วนของการป้องกันโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะครับไม่ได้มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ทำแทนได้ทั้งหมดนะครับแต่เรื่องของการเพิ่มวัคซีนเข้ามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหรือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนี่ยก็จะช่วยสร้างเสริมการป้องกันที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ควบคู่ไปกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงแล้วก็ป้องกันไม่ให้ยุงกัดเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครก็มีการสรุปแนวทางการป้องกันให้เข้าใจแล้วก็จดจำได้ง่ายนะครับด้วย3คำก็คือเกิดกัดฉีดนะครับอย่าให้เกิดคำแรกก็คืออย่าให้เกิดน้ำขังนะครับไม่ว่าจะเป็นจากภาชนะใดๆก็ตามแต่หรือว่าแหล่งที่มีขยะแล้วก็มีน้ำขังเนี่ยนะครับก็คือต้องป้องกันด้วยต่อมาคือคำว่ากัดก็คืออย่าให้กัดนะครับป้องกันยุงกัดด้วยการทายากันยุงกางมุ้งนะครับหรือว่าบ้านไหนที่มีมุ้งลวดเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ให้สวมเสื้อผ้าให้มิดชิดนะฮะต่อมาก็คือฉีดนะครับก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงความรุนแรงของโรคและการนอนโรงพยาบาลได้ถึง 80-90% เลยทีเดียวนะครับที่สำคัญก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์นะครับตามความเหมาะสมอีกด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเริงร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
3: True value inside.
2: เรื่องคุณค่าแท้อยู่ข้างใน

0: Once upon a time, there was an old pagoda behind a temple.
1: กาลครั้งหนึ่งมีเจดีย์เก่าประดิษฐานอยู่หลังวัดแห่งหนึ่ง
0: For a long time, no one had paid attention to the pagoda because of its spooky look.
1: ตั้งแต่สมัยก่อนไม่มีใครสนใจเจดีย์องค์นี้เลยเพราะเจดีย์ดูน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง
0: Since no one had looked after the pagoda, it was now decayed.
1: เมื่อไม่เคยมีใครคอยดูแลรักษาปัจจุบันเจดีย์องค์นั้นจึงผุพัง
0: So people feared to go around it even more.
1: ทำให้ผู้คนยิ่งไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณนั้น

0: One day, there was a rainstorm with thunder and lightning.
1: วันหนึ่งที่ฝนตกหนักฟ้าร้องเสียงดังครืนครืน
0: Suddenly, lightning struck the top of the pagoda. The top broke.
1: ทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาที่ยอดเจดีย์จนหักลง
0: The pagoda itself almost sank completely.
1: แล้วเจดีย์เกือบทั้งองค์ก็ทรุดตัวตามลงมา
0: When the rain stopped, the old abbot came out of his cell to see how much damage the lightning had caused.
1: พอฝนหยุดหลวงตาเจ้าอาวาสจึงออกจากกุฏิไปดูว่าฟ้าผ่าอะไรเสียหายบ้าง
0: Passing by the back of the temple, he saw a Buddha statue in the pagoda.
1: เมื่อเดินผ่านหลังวัดหลวงตาก็เห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งโผล่ออกมาจากเจดีย
0: ์ Oh, it's a Buddha statue.
1: เอ๊ะพระพุทธรูปนี่นา
0: Taking a closer look, he came to realize it was molded out of coarse lime. It was an ugly statue.
1: พอเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าพระพุทธรูปเก่าองค์นั้นปั้นด้วยปูนแบบหยาบๆผิวขรุขระไม่สวยงามเลยสักนิด
0: The abbot called his disciples
1: หลวงตาจึงเรียกเด็กวัดไปหา
0: Put this Buddha statue in the house of chanting
1: เอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปเก็บในโบสถ์นะ
2: Yes, venerable father
1: ครับหลวงตา

0: Time went by, and nobody paid any attention to the old Buddha statue.
1: วันเวลาผ่านไปไม่มีใครสนใจพระพุทธรูปเก่าองค์นั้น
0: So much so that they forgot it was in the house of chanting.
1: จนผู้คนพากันลืมเลือนว่ามีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานในโบสถ์
0: One day, a disciple came to clean the house of chanting as usual.
1: วันหนึ่งเด็กวัดเข้าไปทำความสะอาดในโบสถ
0: ์ Suddenly, a reflected green light caught his eyes.
1: แต่แล้วก็มีแสงสีเขียวสะท้อนเข้าตา
0: Then, he saw the light came from the Buddha statue.
1: เมื่อหันไปมองก็เห็นว่าแสงนั้นมาจากพระพุทธรูปปูนปั้น
0: Hey, what's that light?
2: เอ๊ะแสงอะไร
0: He took a closer look at the statue and saw a crack.
1: เด็กวัดเข้าไปดูใกล้ๆแล้วพบว่าที่พระพุทธรูปปูนปั้นมีรอยแตกเล็ก
0: ๆ He gently opened it wide.
1: เด็กวัดค่อยๆแกะตรงรอยแตก
0: Soon, the sparkling green inside became clearly visible. Wow!
1: แล้วเนื้อในสีเขียวเป็นประกายก็เผยออกมา
2: โอ้โห

0: The disciple was surprised. He instantly ran to the abbot.
1: เด็กวัดตกตะลึงเขารีบวิ่งไปบอกหลวงตาทันที
2: Venerable Father, please come have a look.
1: หลวงตาครับมาดูนี่สิครับ
0: What's the noise? Tell me what happened.
1: อะไรกันอะไรกันโวยวายเสียงดังจริง
2: ๆ Hurry up, Venerable Father.
1: เร็วๆสิครับหลวงตา
0: I'm hurrying.
1: ข้าก็รีบอยู่นี่ไง
0: As the abbot reached the house of chanting and saw the green inside the statue, he ordered the disciples to remove all of the covering.
1: เมื่อหลวงตาไปถึงและเห็นเนื้อในสีเขียวจึงสั่งให้เด็กวัดแกะปูนออกทั้งหมด
0: The lion Buddha statue was actually an emerald Buddha.
1: ปรากฏว่าแท้จริงแล้วพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นั้นคือพระแก้วมรกต
2: Wow, it's so beautiful.
3: โอ้โหสวยจัง
0: Venerable Father, how could the lime Buddha statue become an emerald Buddha statue? One of the disciples asked.
1: หลวงตาครับทำไมพระพุทธรูปปูนปั้นถึงกลายเป็นพระแก้วมรกตได้ครับเด็กวัดสงสัย

0: Maybe it's because hundreds of years ago, the city was not at peace. There were wars almost all the time, explained the abbot.
1: คงเป็นเพราะเมื่อหลายร้อยปีก่อนบ้านเมืองไม่ค่อยสงบสุขมีศึกสงครามแทบตลอดเวลาหลวงตาเล่า
0: When the city was defeated, the enemy stole our possessions, including valuable, beautiful Buddha statues.
1: พอเมืองแตกข้าศึกก็ปล้นทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งพระพุทธรูปที่สวยงามล้ำค่าไปหมด
0: Knowing they would lose the war,
1: พอคนสมัยก่อนรู้ตัวว่าจะแพ้สงคราม
0: The people in the old days masked the gold or emerald Buddha statues with lime and built pagodas to cover them.
1: จึงเอาปูนมาเคลือบปิดพระพุทธรูปเนื้อทองคำหรือมรกตแล้วสร้างเจดีย์ครอบพระพุทธรูปไว
0: ้ So the enemy would ignore them.
1: พวกข้าศึกจึงไม่สนใจไงล่ะ
0: I must cover the statue with lime.
2: ต้องเอาปูนเคลือบไว
0: ้ The emerald Buddha must be hidden.
2: ต้องซ่อนพระแก้วมรกตไว้

0: would think that a beautiful emerald Buddha statue was hidden inside the old, ugly, stained shell, said the disciple.
1: ใครจะคิดว่าพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าๆจะซ่อนเนื้อมรกตที่สวยงามเอาไว้เด็กวัดกล่าวอย่างตื่นเต้น
2: The good often lies inside. It takes time to see the essence.
1: ของดีมักซ่อนอยู่ข้างในเราจึงต้องใช้เวลามองให้เห็นเนื้อแท
2: ้ Just like people's virtuesThat take time to be seen, the abbot laughed happily.
1: เหมือนกับคนเรานี่แหละต้องใช้เวลาเรียนรู้ถึงจะเห็นคุณความดีข้างในไงล่ะหลวงตาหัวเราะอย่างอารมณ์ดี

0: When the news about the Emerald Buddha spread, people began to realize that one should not judge anything just by looking at it right away.
1: เมื่อเรื่องราวของพระแก้วมรกตแพร่ออกไปผู้คนก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ควรรีบตัดสินสิ่งใดแต่ภายนอก
0: From that time on, they always worshipped the Emerald Buddha as a reminder that the true value is inside.
1: นับแต่นั้นมาพวกเขาพากันเคารพบูชาพระแก้วมรกตในฐานะเครื่องเตือนสติให้มองเห็นคุณค่าแท้ภายในเสมอมา

0: moral of the story, everything has its worth and beauty.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งมีความดีและความงาม
0: We must crack the shell to see the essence.
1: เราต้องรู้จักกระเทาะเปลือกให้เห็นถึงแก่นแท
0: ้ Don't judge anything by its cover right away.
1: อย่ารีบตัดสินสิ่งใดเพียงผิวเผิน
0: But take the time to look deep inside everything.
1: แต่จงพินิจมองให้ลึกถึงข้างใน
0: True value inside. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ True. True. True.
1: แท้จริง
0: Inside. Inside. Inside.
1: ข้างใน
0: Pagoda. Pagoda. Pagoda.
1: JD
0: DK DK DK
1: ผุพัง
0: Attention Attention Attention
1: สนใจใส่ใจ
0: Thunder Thunder Thunder
1: ฟ้าผ่า
0: Abbot Abbot Abbot
1: เจ้าอาวาส
0: Mold Moldmold
1: ปั้นหล
0: ่อ crack crack crack
1: แตกกระเทาะ
0: emerald m mer old emerald
1: มรกต
0: sparkling sparkling sparkling
1: เป็นประกายระยิบระยับ
0: valuableVal, you, air, full, valuable.
1: ล้ำค่า มีคุณค่า
0: Buddha statue, Buddha statue, Buddha statue.
1: พระพุทธรูป

0: True Value Inside. Written by Pramaha Wuttishai Wachira Meti. Retold by Sakuna Sawarot. Translated by P. Uy. Illustrated by Chalerm Akapu. Published by Nanmi Books Kitty. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยว.วชิระเมธีภาพโดยเฉลิมอัคภูแปลโดยพี่เอื้อยเรียบเรียงโดยสกุลนาสาวารสสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุขคนทศิษย์

0: นิทานเรืองร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ True True True
0: แท้จริง
1: Inside Inside Inside
0: ข้างใน
1: Pagoda Pa Go Da Pagoda
0: JD
1: DK DK, DK.
0: ผุพัง
1: Attention, attention, attention.
0: สนใจใส่ใจ
1: Thunder, thunder, thunder.
0: ฟ้าผ่า
1: Abbot, abbot, abbot.
0: เจ้าอาวาส
1: Mold, mold, mold.
0: ปั้นหล
1: ่อ crack crack crack
0: แตกกระเทาะ
1: emerald emerald emerald
0: มรกต
1: sparkling sparkling sparkling
0: เป็นประกายระยิบระยับ
1: valuable valueValuable
0: ล้ำค่ามีคุณค่า
1: Buddha statue Buddha statue Buddha statue
0: พระพุทธรูป
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วจะจับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
4: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
5: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
4: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษและอื่นๆอีกมากมาย
5: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
4: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
6: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของการประกวดแข่งขันสำหรับน้องๆสายวิทย์หรือว่าชื่นชอบในเรื่องของวิทยาศาสตร์กันสักนิดหนึ่งนะครับล่าสุดบริษัทดาวประเทศไทยนะครับร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์และพันธมิตรเปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทั่วประเทศเข้าร่วมการประกวดดาว CST Award 2569ภายใต้หัวข้อเคมีกรีนนะครับเพื่อเฟ้นหาแนวคิดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนที่สร้างสรรค์ปลอดภัยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสะท้อนพลังของวิทยาศาสตร์ในการสร้างอนาคตอย่างยั่งยืนนะครับการประกวดครั้งนี้นะครับเขาจัดขึ้นภายใต้โครงการห้องเรียนเคมีดาวซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า13ปีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาเคมีผ่านการลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้เทคนิคการทดลองเคมีแบบย่อส่วนนะครับที่ช่วยลดการใช้สารเคมีลดของเสียเพิ่มความปลอดภัยและเปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงปัจจุบันนะครับโครงการได้เข้าถึงครูแล้วก็นักเรียนกว่า 760,000 คนจากโรงเรียนทั่วประเทศในปีนี้นะครับดาวCST Award เนี่ยเขาเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆเยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับทักษะแห่งอนาคตทั้งการคิดอย่างสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหาการทำงานเป็นทีมการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์โดยผู้สมัครจะต้องพัฒนานะครับแนวทางการทดลองเคมีแบบย่อส่วนในส่วนหัวข้อเคมีกรีนนะครับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนหรือว่าในการเรียนการสอนได้จริงนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงแนวทางการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผู้ที่สนใจนะครับสามารถสมัครเป็นทีมก็จะประกอบด้วยครูที่ปรึกษา1คนแล้วก็นักเรียนไม่เกิน3คนส่งคลิปวิดีโอการนำเสนอผลงานความยาวไม่เกิน5นาทีพร้อมเอกสารโครงงานในรูปแบบ Microsoft Word โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2ตุลาคม2569นะครับก็มีช่องทางอีเมลเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะบอกช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าทีมที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยเขาจะไปอย่างไรต่อนะครับทีมที่ผ่านการคัดเลือกนะครับในรอบแรกเขาจะประกาศผลในวันที่14ตุลาคม2569ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่11พฤศจิกายน2569ที่อาคารTrue Digital Park กรุงเทพนะครับทิ้งเงินรางวัลรวมกว่า 160,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษอีกหลากหลายสาขาเลยทีเดียวนะครับไฮไลท์สำคัญของการประกวดในครั้งนี้ก็คือครูที่ปรึกษาของทีมชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจะได้เข้ารับโล่เกียรติยศพระราชทานจากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยะราชนารีด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนหรือว่าทีมดัก
2: ในพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นั้นนะคะในทางพระพุทธศาสนาค่ะเชื่อกันว่าหลังความตายนั้นนะคะวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะ และโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะซึ่งพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปานระสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำลำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปานระสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญ

0: หมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงพระบรมศพและพระราชทานน้ำสงพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระ

0: ศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชานุในพระบรมราชาปฐมมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชาปฐมและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากส่งพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงสนพระทัยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระทัยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัย ครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาทค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตมวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตมวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพตุรยางบรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: ยาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยะวินาสายะปริตังตรูถะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังตรูถะมังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: รูป
1: ที่ท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ

0: ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระประลิตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถา
1: โยนิจังระเมณ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: สงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชผาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตมูลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคถาวันนี้4รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒนธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรม7ประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศแล้วก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวาคราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชา และอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอโซโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิตราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ำหรับ
1: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายทำพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
0: พระบาทสมเด็จ
1: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพระนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: ติจรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะอัติยมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา 18:00 น.

0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปตีสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจทาสันติทะสัตตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปักชัง

ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพัชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการ

0: าระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความยังรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคือยังเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยะปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จ ในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกขเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหฤทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญา ย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้ การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศวาสนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงอย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทานารินาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

นี้พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานก็จะเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูสายโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนธรรมเปลี่ยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวาหาภูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจัน

อะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสาปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ
2: ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบร้อยวันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: ต ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับในหนึ่งวันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแพะแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลชตมวาน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหาร

จนกระทั่งเมื่อมีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

0: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะท่านผู้ฟังครับคนเราที่จะประสบความสำเร็จนี่มีพุทธภาษิตยืนยันไว้ชัดเจนว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ก็เพราะความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรอุทธานะ

0: จเศรษฐี 1. ขยันหา 2. รู้จักรักษาเอาไว้ 3. มีเพื่อนที่ดีข้อที่ 4. ใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับรายได้กับวัยกับฐานะกับเพศของเราอันนี้อยู่รอดนะครับสังคมในปัจจุบันอยู่รอดทีนี้การที่เราประสบความสำเร็จนอกจากความเพียรของเราแล้วในสิ่งอย่างหนึ่งนี่นะครับที่เรามองไม่เห็นเขาบอกว่าเกิดจากบุญทำความดีบุญญาลิศอันหนึ่งจากความเพียรอันที่สองถ้าทำความเพียรด้วยมีบุญด้วยยิ่งจะประสบความสำเร็จมันเป็นยังไงนะครับเหมือนคนที่ทำงานในบริษัทเนี่ยเป็นคนขยันขันแข็งเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งดีนะครับถ้าเขาเป็นคนดีด้วยเขาก็ยิ่งได้เลื่อนตำแหน่งดีเพราะว่าเขาเป็นคนดีเราก็ยอมรับเขาอายุยังน้อยก็จริงนะขยันทำงานดีเป็นนิสัยดีพูดดีทำดีคิดดีอ้าวโอเคไม่ว่ากันนะครับมีความรู้ดีมีความสามารถดีนะครับนี่ก็คือเรื่องบุญทีนี้บุญญาฤทธิ์แล้วเนาะมีอะไรเป็นตัวช่วยได้อีกเขาบอกว่าเทวฤทธิ์เทวฤทธิ์นี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรนะครับในหลักของพระพุทธศาสนานี่เขาถือว่าทุกคนเนี่ยนะครับในบ้านที่อาศัยทุกที่ที่เราไปเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เทวดาเราอยู่ตรงไหนทำบุญให้เทวดาเจ้าที่เจ้าทางอุทิศให้กับท่านนะครับเราทำบุญให้ท่านท่านก็ช่วยเหลือเราเราบูชาท่านท่านก็บูชาเรานะครับมันมีบาลีบอกไว้เลยว่ายัสมิงปะเทเสกเปติวาสังปันดิตชาติโยสีละวันเตตาโพชิตวาสัญญาเตปรมาจารินวยาตตาเทวตาตาสุงอาสังตสิกนามาติเสตาโพชิตาปยันติมานิตามานายันตินางตะโตนางอนุกรรมปฏิมาตาพุทธังโอรสังเทวตานุกรรมปิโตโพโสปทานิปัสติตินี่พูดไวๆย่อๆก็คือว่ายัสมิงปะเทเสกเปติวาสังใช้ชีวิตอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่บันดิตชาติโยสีละวันเตตาทำบุญอังคาดกับผู้มีศีลยาตถาเทวตาอาสงตาสังทักขินมาทิเสเทวดาเราใดที่อยู่ในที่นั้นเราก็ทำบุญอุทิศให้ท่านนะครับเราบูชาท่านเราท่านก็บูชาตอบนับถือท่านท่านก็นับถือตอบเทวตานุกรรมปิโตโปโสพัทธานิปัสสตินะครับคนที่เทวดาคอยคุ้มครองคอยดูแลคอยช่วยเหลือนี่ก็จะประสบความสำเร็จในการทุกเมื่อเทวดาช่วยหลวงพ่อท่านเคยสอนผมว่าคนทำอาจจะได้ร้อยหนึ่งถ้าเทวดาช่วยอาจจะได้500อาจจะได้1,000หนึ่งใช้เทวฤทธิ์นะครับเป็นตัวช่วยแต่เทวฤทธิ์ท่านจะช่วยได้เราต้องอุทิศบุญให้กับท่านเอาบุญเราทำบุญอุทิศให้กับท่านไม่ใช่ไปจุดที่ทูบแล้วไปไหว้ไปอ้อนวอนกราบการว่าโอ้สาธุเทวดาจงให้ข้าพเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราทำความดีอุทิศบุญให้ท่านเป็นข้อแลกเปลี่ยนท่านอนุโมทนาดีใจกับเราและท่านก็ช่วยเราฉะนั้นเรามีความเพียรเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับเราเป็นคนดีมีบุญก็ประสบความสำเร็จขึ้นมาด้วยเรามีผู้ใหญ่คอยช่วยเกื้อหนุนคอยช่วยคอยเกื้อหนุนก็เหมือนเรามีเด็กเส้นนะครับมีผู้ใหญ่คอยช่วยผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือเทวดานะครับหรือถ้าเป็นคนธรรมดาก็มีญาติเป็นผู้จัดการมีญาติเป็นคณะรัฐมนตรีคอยเลื่อนคอยดูแลให้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อีกอันหนึ่งก็คืออิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์นี่มีเป็นบางคนนะครับเป็นบางคนก็คือคนที่มีกำลังใจมุ่งมั่นคนที่มีจิตเป็นสมาธิคนที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเขาเรียกว่ามีความผูกพันคอยดลบันดาลช่วยให้อันนี้ก็มีน้อยนะครับแต่ที่แน่ๆ3อย่างชัวร์ๆนี่ทุกคนสามารถมีได้คือ1ความเพียรอันที่2คือความเป็นคนดีมีบุญอันที่3ก็คือตั้งตัวเองให้เป็นเด็กเส้นนะครับฉะนั้นทางที่จะช่วยให้เราสำเร็จจริงๆก็คือต้องตัวเราก่อนนะท่านผู้ฟังตัวเราขยันตัวเราทำความดีอุทิศความดีให้กับคนที่จะคอยช่วยเราฝากเอาไว้นะครับนามกุฏิมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ยังไม่ทันที่นักเรียนและชาวบ้านจะได้พักกินอาหารกลางวันกันเลยครูสมพรไม่รู้เอาถุงพลาสติกมาจากไหนมาตักอาหารบ้างขนมบ้างแกตักไปเป็นถุงใหญ่ๆทั้งนั้นจะว่าเอาไปเผื่อใครที่บ้านก็ไม่ใช่เพราะแกอยู่ตัวคนเดียวแกทำอย่างไม่แคร์สายตาใครเลยจริงๆตักไปก็พูดติดตลกไปเนี่ยจะเอาไปฝากกันพันโรงที่โรงเรียนพวกเราจะได้บุญได้กุศลเพิ่มอีกแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เห็นแกนำไปให้ใครสักคนและความที่แกตักไปเสียมากมาย ตัวแกคนเดียวก็กินไม่หมดวันต่อมานี่ทุกคนก็เห็นอาหารกับผลไม้เหล่านั้นทิ้งอยู่ในตะกร้าใส่ขยะหน้าบ้านแกนั่นแหละแล้วก็เรื่องที่ทุกคนแปลกใจพวกครูเนี่ยเขาเคยเข้าไปเยี่ยมแกบนบ้านพักหรือเวลาไปพูดคุยกับแกที่บ้านก็เคยเห็นข้าวของเครื่องใช้บางอย่างจำพวกพัดลมตั้งโต๊ะยี่ห้อดีๆมีแผ่นสติกเกอร์ติดไว้ บริจาค

0: ให้ห้องสมุดของโรงเรียนจากร้านโน้นร้านนี้อ้าวแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะหรือว่าจานข้าวถ้วยแกงที่มีชื่อวัดอยู่ด้านใต้เนี่ยมันก็มาอยู่ที่บ้านครูสมพรได้ยังไงก็เคยเห็นแกไปช่วยงานศพที่วัดเนี่ยอยู่ครั้งสองครั้งนะครูเขาก็ไปกันด้วยแล้วญาติของนักเรียนเขาก็มาก็สงสัยเอ๊ะหรือพระจะให้มาแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้งานบุญกุศลไม่ต้องพูดถึงบางครั้งทางอำเภอบอกบุญเรียอะไรทั้งคณะครูอาจารย์ทุกโรงเรียนพ่อค้าประชาชนทำกิจกรรมทางศาสนาครูทุกคนก็ร่วมกันใส่ซองแล้วแต่กำลังศรัทธาแต่ครูสมพรกลับไปไขตู้เก็บเงินที่แกอ้างว่าเป็นกองทุนของโรงเรียนที่จริงแกเก็บจากค่าหนังสือนักเรียนนะมาใส่ซองบริจาคโดยกิ๊บไม่ควักเงินของตัวเองสักบาทนึงนะแล้วทุกคนก็ไม่มีใครรู้ว่าเงินทุนที่แกเก็บไว้เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เพราะว่าบัญชีอยู่ที่แกคนเดียวเรื่องสุดท้ายที่ส่งผลให้เห็นทันตาต่อครูสมพรก็คือมีองค์กรเอกชนแห่งหนึ่งได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้เป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทซึ่งโครงการนี้ทุกคนก็รู้กันมาบ้างแล้วเพราะว่าเขานำไปมอบให้หลายโรงเรียนในจังหวัดเนี่ยเมื่อทำพิธีมอบเงินให้ทางโรงเรียนแล้วครูสมพรจะต้องเป็นผู้นำเงินเหล่านี้ไปซื้ออาหารหรือว่าจ้างคนมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนซึ่งทางผู้บริจาคเขากำหนดให้ได้ถึง7วันคือภายใน7วันหรือว่า1สัปดาห์เนี้ยนักเรียนจะมีอาหารดีมีประโยชน์รวมทั้งขนมกินได้ครบครูสมพรไม่แต่งตั้งใครเป็นผู้ช่วยดำเนินการและแกจัดการเองหมดเลยวัน2วันแรกแกจ้างคนมาทำกับข้าวแล้วก็มีนมสดยี่ห้อดีๆมาให้นักเรียนกินอิ่มหมีพีมันกันทั่วหน้าแต่วันต่อมาก็กลับกลายเป็นข้าวกล่องซึ่งมีข้าวแข็งๆเย็นชืดกับไข่ต้มหรือว่าไข่เจียวหรือว่าผัดเผ็ดที่มีแต่ผักไม่มีหมูสักชิ้นนึงส่วนนมจากที่เคยเป็นนมกล่องยี่ห้อดีก็กลายเป็นนมที่บรรจุจากถุงพลาสติกที่ไม่มีคุณภาพตัวหนังสือที่ภาชนะบรรจุนี่เลอะเลือนหลุดลุ่ยเวลาเอามือไปจับมันนะบางถุงก็บอกว่าหมดอายุแล้วนะครูทุกคนก็ไม่มีใครพูดอะพูดไม่ออกไม่กล้าพูดยังไม่ครบ7วันดีมีนักเรียนหลายคนท้องเสียมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องไปเข้าโรงพยาบาลผู้ปกครองก็ร้องเรียนไปแล้วครูสมพรก็ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีทีท่าว่าอาจจะถูกย้ายทีนี้พวกครูก็เริ่มสงสารแกกันบ้างพอเห็นหน้าตาแกหมองคล้ำไม่พูดไม่จากลางดึกคืนหนึ่งชาวบ้านก็ต้องโกลาหลตกใจมาครูสมพรร้องเรียกให้ช่วยพาไปหาหมอเพราะถ่ายท้องไม่หยุดจนเดินไม่ไหวสอบถามได้ความมาเมื่อตอนกลางวันหลังจากได้รับคำสั่งย้ายไปเป็นครูในถิ่นกันดารก็เลยพานกินข้าวกินปลาไม่ลงพอตอนหัวค่ำเริ่มหิวก็คว้าเอานมที่แอบตุนไว้เมื่อตอนได้รับบริจาคขึ้นมากินโดยไม่ได้ดูว่าหมดอายุแล้วงานนี้พวกครูก็เลยบอกไม่รู้จะสมน้ำหน้าหรือจะสมเพศแกดีไม่รู้ว่าแกจะเข็ดหรือเปล่านะครูสมพรเวรกรรมเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
1: กัมมุนาวัตตีโลโกแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันสัตว์โลกโศกสุขทุกกระหน่ำเป็นเพราะกรรมบ่งชี้ใช่ผีสางวิญญาณเป็นเช่นพืชไม่จืดจางตัณหาอย่างเหนียวรัดคอยมัดพันดีและชั่วสูงต่ำเพราะกรรมสร้างจึงแตกต่างเที่ยงแท้ไม่แปรผันโง่ฉลาดปราดพานก็ปานกันกรรมเท่านั้นชี้เช่นให้เป็นไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพาท่านผู้ฟังไปย้อนรอยกรรมคือเรื่องเก่าๆที่อาจารย์ยอดเคยเล่าให้ฟังมาแล้วนะครับจะเป็นกี่ปีก็แล้วแต่เดี๋ยวรวบรวมมาแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังเป็นแบบย่อๆนะครับวันนี้ถึงตอนที่8ครับเรื่องวงเวียนแห่งกรรมเรื่องมีอยู่ว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีหน้าที่การงานดีฐานะการเงินอยู่ในขั้นร่ำรวยแต่กลับไร้วาสนาไม่มีแก้วตาดวงใจให้อุ้มชูทั้งที่แต่งงานอยู่กินกันมาเนิ่นนานหลายปีไม่ว่าจะทำอย่างไรหรือว่าปรึกษาแพทย์คนไหนก็ไม่ได้ผลจนกระทั่งทั้งสองนี่เกิดความท้อแท้แล้วก็สิ้นหวังวันหนึ่งทราบข่าวจากพรรคพวกคนรู้จักกันว่ามีเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งตั้งท้อง โดยที่ฝ่ายชายไม่ยอมรับผิดชอบก็เลยต้องการเอาเด็กออกเพราะไม่รู้จะทำยังไงดีสามีภรรยาคู่นี้ก็รีบพากันไปพบเด็กสาวคนนั้นด้วยตัดสินใจว่าเมื่ออุ้มลูกตนเองไม่ได้ก็อาศัยอุ้มบุญเกิดก็เลยเจรจาขอรับเด็กสาวผู้นั้นมาดูแลจนกว่าเธอจะคลอดโดยที่เธอจะต้องยกลูกให้เป็นสิทธิ์ขาดแก่พวกเขาแล้วทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันด้วยดีตามนั้นพอถึงกำหนดคลอดปรากฏว่าเธอคลอดลูกมาเป็นเด็กผู้ชายฝ่ายสามีภรรยาก็รีบจดทะเบียนเป็นบิดามารดาของเด็กทันทีแล้วก็นำเด็กคนนี้มาเลี้ยงดูอย่างดีด้วยความรักและทนุถนอมเหมือนลูกในอกเด็กชายคนนั้นเติบโตขึ้นผิวพรรณต่างพ่อต่างแม่ไร้ซึ่งสง่าราศีทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเอาแต่เกเรไปวันๆแล้วก็มักจะไปมีเรื่องนอกบ้านเสมอร้อนถึงพ่อแม่ต้องเสียเงินเสียทองไปมากมายกับความประพฤติของลูกชายคนนี้แต่ด้วยความรักลูกก็จำยอมต้องอดทนกันไปนับวันฐานะทางการเงินของสองสามีภรรยาก็แย่ลงเรื่อยๆกระทั่งเด็กหนุ่มอายุครบ18ปีครอบครัวนี้ก็สิ้นเนื้อประดาตัวหนี้สินมากมายจนถึงกับต้องขายบ้านขายช่องเพื่อล้างหนี
2: ้พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านอาจารย์ยอดท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินช่วงนี้จะพิเศษท่านผู้ฟังนะครับทุกๆชั่วโมงจะมีเรื่องเล่าจากท่านอาจารย์ยอดนี่สามตอนนะครับมีสามตอนนะฟังกันเพลินนะฟังให้สนุกสนานเลยนะได้มาฟังต่อจากน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับสมุนไพรแต่ละตัวนี่กว่าจะนำมาเขานำมารวมกันใส่ไว้ในขวดให้กับพวกเราได้ดื่มได้กินนี่ก็หายากพอสมควรคือพูดง่ายๆว่าถ้าไปหาเองนี่เหนื่อยแน่นะครับไม่ต้องเหนื่อยท่านผู้ฟังหามาให้แล้ว20กว่าตัวทั้งน้ำผลไม้และสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็มังคุด1กิโลนี่เราก็จะทำได้4ขวดแค่นั้นนะครับ1กิโลนี่กิโลนึงก็พอสมควรอร่อยแน่นอนท่านผู้ฟังแล้วก็ได้สุขภาพท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะครับรักษาสุขภาพช่วงนี้โควิดระบาดระบาดเยอะด้วยนะแล้วก็พวกเรานี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางสวคือคนอายุมากเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางท่านผู้ฟังนะครับไม่เหมือนกับเด็กเขาเป็นเนี่ยเขาหายไวเขาแข็งแรงนะครับอัตราการตายอาจจะไม่เยอะนะครับแค่ 1% 1% กว่าแต่ส่วนมากก็เป็นผู้สูงอายุทีนี้พวกเรานี่ก็ฟังวิทยุส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุวัยสวนี่ฉะนั้นก็ต้องระวังตัวเองอย่าไปไหนมาไหนก็ระวังตัวเองล้างไม้ล้างมือให้ดีใส่หน้ากากไม่จำเป็นก็อย่าออกจากบ้านนะครับอยู่บ้านสบายสบายนะฟังรายการวิทยุฟังนิทานอาจารย์ยอดไปก็สบายใจครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านที่ต้องการที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นนะครับนอกจากอาหารอากาศอารมณ์แล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือน้ำมังคุดตราพนารินนะครับได้รสชาติแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วย
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0 9 2 1 0 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: 2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบหนึ่งที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
1: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีกก้าวของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
2: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างเนี้ยควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับแต่น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดตก
1: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคม
3: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเชิญครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ต่อมาทั้งสองเดินทางไปพบพระรูปหนึ่งที่เก่งทางด้านวิปัสสนากรรมฐานตามคำแนะนำของคนรู้จักเพราะว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรชีวิตถึงตกต่ำอย่างนี้ทั้งที่เคยอยู่ดีกินดีเจริญรุ่งเรืองมาตลอดพวกเขาก็พาลูกชายไปด้วยครั้นแล้วเมื่อถึงวัดหลวงพ่อเห็นสองสามีภรรยาคู่นี้กับลูกชายก็รู้ทันทีว่าเคยสร้างเวรสร้างกรรมร่วมกันมาในอดีตชาติท่านจึงบอกให้เด็กหนุ่มผู้เป็นลูกออกไปข้างนอกก่อนแล้วก็บอกกับสองสามีภรรยาอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อครั้งอดีตชาติเด็กหนุ่มผู้นี้มีบุญเกิดมาเป็นเศรษฐีแต่กลับตรณีทีเหนียวไม่ทำบุญสุนทานไม่สวดมนต์ภาวนารักษาศีลลุ่มหลงในอบายมุขชอบเล่นแต่การพนันดื่มเหล้าเมายาอยู่เป็นนิดบุญที่มีติดตัวมาแต่ไม่เคยเติมมันถึงได้ร่อยหรอหมดลงเศรษฐีนั้นเมื่อครั้นจะสิ้นอายุไขผลกรรมที่ทำไว้ส่งผลให้เขาเป็นอัมพาตแม้แต่จะพูดจาสักเล็กน้อยก็ไม่อาจจะกระทำได้ขณะเดียวกันทั้งสองสามีภรรยาคู่นี้ในอดีตชาติก็เป็นคู่กันแล้วก็เป็นคนใช้ของเศรษฐีผู้นี้ซึ่งไม่มีลูกหลานสืบสกุลในยามที่ต้องการใช้เงินก็หยิบฉวยเอาไปตามใจชอบคงจะคิดเอาเองว่าพวกตนสมควรจะได้โดยชอบธรรมใช้ส่วนตัวบ้างทำบุญสุนทานบ้างเลี้ยงดูเศรษฐีผู้เป็นนายบ้างเศรษฐีก็ได้จะนอนดูด้วยความคับแค้นใจตลอดเวลาเพราะว่าตนถูกโกงจนหมดตัวแต่ก็ไม่สามารถจะพูดอะไรได้แม้ขณะจวนจะสิ้นใจจิตก็ยังคงคิดแค้นอาฆาตผูกพยาบาทว่าจะต้องเอาคืนจากสามีภรรยาคู่นี้ให้จงได้ครั้นตายดับสิ้นภพสิ้นชาติกันไปแล้วในภพภูมิต่อมาทั้งสองสามีภรรยาก็เกิดมาเป็นคู่บุญคู่กรรมกันอีกแต่ผลกรรมและแรงอาฆาตแค้นจากชาติที่แล้วก็ทำให้เศรษฐีผู้ที่เคยเป็นนายนั้นตามมาจองเวรทั้งคู่แม้ตามมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานโดยเลือดเนื้อเชื้อไขไม่ได้ก็ยังไปอาศัยท้องคนอื่นแทนและด้วยอำนาจวงล้อแห่งกรรมก็ทำให้สองสามีภรรยาต้องรับเอาเด็กคนนี้มาเลี้ยงดูจนถึงสิ้นเนื้อประดาตัวเพื่อจะชดใช้หนี้กรรมที่ได้กระทำต่อกันมาแต่อดีตชาติหลวงพ่อท่านบอกว่าเมื่อเขาอาฆาตจองเวรแล้วตามมาเอาคืนจนสาสมแก่ใจแล้วเขาก็จะไปแล้วณตอนนี้เขาก็สมใจพอใจแล้วอีกไม่นานเขาก็จะไปเขาจะสิ้นอายุไขในเร็วๆนี้สองสามีภรรยาได้ฟังก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจทั้งต่อกรรมที่พวกตัวได้กระทำครั้งเก่าก่อนอีกทั้งยังไม่อยากต้องเสียเด็กคนนี้ไปถึงแม้จะลำบากยากจนเพียงไรก็ยังรักยังห่วงใยแล้วก็ผูกพันกันอยู่มากหลังจากเด็กคนนี้ดับสิ้นอายุไขจากไปแล้วอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกชีวิตความเป็นอยู่ของสามีภรรยาคู่นี้ก็ค่อยๆดีขึ้นตามกาลเวลาแต่ถึงกระนั้นแม้จะชดใช้เวรกรรมแก่ลูกชายบุญธรรมไปแล้วก็ใช่ว่าพวกเขาจะสิ้นเวรหมดกรรมไปเพราะว่าเขายังต้องรับกรรมที่ทำไว้ในส่วนอื่นๆอีกต่อไปเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเรื่องกฎแห่งกรรมตามสนองนั้นเป็นเรื่องจริงอดีตคนเราสร้างเหตุอะไรไว้ในปัจจุบันก็ย่อมได้รับผลตามนั้นอย่างแน่นอนไม่ว่ากรรมดีหรือว่ากรรมชั่วเราต้องรับไว้เป็นมรดกและกรรมที่ก่อไว้ในปัจจุบันก็เป็นเหตุที่จะส่งผลสืบเนื่องต่อไปยังอนาคตด้วยครับมาถึงเรื่องที่9เรื่องกรรมของเด็กซนท่านผู้ฟังเป็นเรื่องจริงของเด็กซนคนหนึ่งที่ชื่อปื๊ดอาศัยอยู่ในชนบทแถวๆจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าปื๊ดนี่เป็นเด็กซนชอบเที่ยวเล่นไม่ค่อยชอบทำการบ้านไม่ค่อยสนใจเรียนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เจ้าปื๊ดชอบเป็นชีวิตจิตใจก็คือการยิงกระป๋อมหรือว่ากิ้งก่านั่นเองตอนเย็นหลังจากเลิกเรียนเจ้าปื๊ดกับเพื่อนๆจะรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเที่ยวเล่นยิงกิ้งก่าด้วยหนังสติ๊กคู่ใจที่กลางทุ่งนากิ้งก่าที่จับได้ก็เอามาทำอาหารบ้างเอามาแกล้งเล่นบ้างเป็นที่สนุกสนานในกลุ่มเด็กซนทั้งหลายเจ้าปื๊ดและเพื่อนๆเล่นยิงกิ้งก่าอย่างนี้เรื่อยมาจนอายุได้12ขวบอยู่มาวันหนึ่งเจ้าปื๊ดและเพื่อนก็นัดกันไปยิงกิ้งก่าเหมือนเคยมีกิ้งก่าตัวหนึ่งใหญ่มากเกาะอยู่ที่ต้นไม้เ กติจะเป็นที่รู้กันว่าเวลายิงกิ้งก่าจะต้องยิงหนังสติ๊กไปฝั่งที่ไม่มีคนยืนอยู่แต่วันนั้นเหมือนกับมีอะไรมาโดนใจให้เจ้าปื๊ดไปยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเพื่อนซึ่งอยู่คนละฝั่งของต้นไม้ประกอบกับเหมือนมีอะไรบังตาไม่ให้เพื่อนมองเห็นเจ้าปื๊ดหรืออย่างไรไม่ทราบเพื่อนก็ใช้หนังสติ๊กยิงกิ้งก่าโดยไม่ทันเห็นว่ามีเจ้าปื๊ดยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามลูกกระสุนหนังสติ๊กพุ่งผ่านเลยกิ้งก่าไปปะทะหน้าผากตรงหว่างคิ้วของเจ้าปื๊ดอย่างจังโชคดีที่ไม่ถูกลูกในตาไม่งั้นก็คงจะบอดเป็นแน่เพื่อนๆตกใจรีบพาเจ้าปื๊ดกลับบ้านแล้วพ่อกับแม่ก็รีบพาส่งโรงพยาบาลวิดตาบอดแล้วไม่ละเจ้าปื๊ดนี่ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งสำหรับเด็กซนที่ชอบเล่นอะไรแผลงๆเล่นอะไรที่อันตรายบางทีมันอาจจะมีผลร้ายตามมาอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ถ้าเพื่อนยิงแม่นกว่านี้สักหน่อยก็อาจจะไม่มีเจ้าปื๊ดในวันนี้ก็ได้แบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวมาถึงเรื่องที่10ครับเป็นเรื่องของปลากัดสมัยตอนเด็กๆใกล้ๆบ้านคุณจรีนี่มีพี่คนหนึ่งคุณจะ
1: ช่วงเวลาของข่าวค่ำค่ะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะ18กันยายนค่ะพบกันช่วงเวลาดีๆแบบนี้19นาฬิกา30นาทีเรื่อยไปจนถึง20นาฬิกาโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะใครที่ไม่ถนัดจะฟังผ่านหน้าปัดวิทยุก็รับฟังออนไลน์ได้ผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าค่ะหลังจบรายการยังสามารถรับฟังผ่านพอดแคสต์ได้นะคะใน News เคาะข่าวค่ำก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะวันนี้นะคะมีประเด็นทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขณะที่นายกรัฐมนตรีไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ค่ะโฆษกรัฐบาลชี้แจงให้เงินรวดเร็ว 1,000 บาทใช้2เดือนเกณฑ์เหมือนเดิมค่ะ 60-40 ทร.แจงกระบวนการคัดเลือกเรือฟริเกตสมรรถนะสูงโปร่งใสค่ะแล้วก็เคลียร์กระแสดราม่าน้องลิซ่านะคะผู้ว่าททขอบคุณลิซ่าพาส้มตำแล้วก็คำว่าหมดแก้วซึ่งเป็นเสน่ห์แบบไทยๆไปออกรายการทีวีดังที่อเมริกาค่ะขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขแจงนะคะลิซ่าออกรายการแนะนำเบียร์ไทยในต่างประเทศไม่ควรดราม่าแล้วก็ย้ำคนแชร์ต้องปิดยี่ห้อนะคะแล้วก็มีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S S
6: วิ่ง

0: ุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีและภริยานะคะวันนี้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณธรรมเนียบรัฐบาลค่ะโดยวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมและปิ่นโตพัตราหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสกุล10ไตรจากนั้นนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำกราบราพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ในส่วนของภูมิภาคทุกจังหวัดภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมและประชาชนร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาต่อกันที่ประเด็นปากท้องค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการแบ่งเบาภาระจากกระเป๋าของประชาชนคือเงินในกระเป๋าเนี่ยว่ามีน้อยแล้วถ้ามีโครงการดีๆที่ภาครัฐจะมาสามารถแบ่งเบาเงินอันน้อยนิดของเราให้ใช้จ่ายออกไปได้น้อยๆได้เนี่ยนะคะแล้วก็ได้กลับมาแบบเยอะๆอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประชาชนต้องการมีเสียงเรียกร้องโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะตอนนี้สรุปแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีไฟเขียวเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ22กันยายนนี้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนรูปแบบเดิมเลยค่ะ60 40นะคะคือรัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40จากที่เมื่อวานนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยบอกว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน69ก็คงสัดส่วนร่วมจ่ายนะคะคือ60 40แล้วก็เตรียมที่จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา22กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะล่าสุดวันนี้สื่อก็ไปถามนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอนุทินบอกว่ารองนิติเนี่ยได้มารายงานละส่วนรายละเอียดเงื่อนไขจะเท่าไหร่ก็ขอให้คุณเอกนิติเป็นผู้แถลงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนายกก็บอกว่าตนได้เห็นชอบในหลักการแล้วค่ะโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัจจุบันได้จริงนักข่าวก็ถามว่าหลังจบโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นๆออกมาต่อเนื่องเลยไหมในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมปีหน้า ท่านนายกบอกว่าการดำเนินนโยบายเนี้ยไม่ใช่นโยบายประชานิยมนะคะแต่ว่ามันเป็นทั้งระบบทั้งนโยบายของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนก็จะลดลงในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้ค่ะด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษค่ะออกมาขยายความถึงความชัดเจนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะบอกว่ารายละเอียดก็จะต้องรอคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดกู้เงินพิจารณาในการดำเนินการในรอบสุดท้ายก็จะพิจารณากันในรอบสุดท้ายก่อนซึ่งคุณเอกภพบอกว่าจากที่ได้คุยกับคุณเอกนิติเนี่ยค่ะคาดการว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนเกณฑ์เดิมเลยนะคะ60ทับ40รัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็จะได้รับการเติมเงินเข้าไป700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดิมทางนี้ก็จะมีการโยกงบประมาณมาใช้สำหรับการต่ออายุครั้งนี้หรือไม่เนี่ยนะคะคุณเอกภพยืนยันว่าไม่ต้องมีการดึงเงินมาเพิ่มเติมอีกค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่ประเด็นนี้กันหน่อยนะคะวันนี้กองทัพเรือตั้งโต๊ะแถลงอย่างเป็นทางการค่ะตอบข้อซักถามสื่อประเด็นกระบวนการคัดเลือกเรือฟริเกตสมรรถนะสูงยืนยันว่าโปร่งใสนะคะหลังจากเคาะให้บริษัทฮาวาโอเชียนดำเนินการนะคะวงเงินอยู่ที่ 16,730 ล้านบาทหลังจากที่มีการตั้งข้อสงสัยต่างๆนานาเกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงซึ่งก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วว่าบริษัทฮันวาโอเชียนจากสาธารณรัฐเกาหลีได้ไปวงเงินอยู่ที่16,730 ล้านบาททำให้มีการนัดแถลงอย่างเป็นทางการชี้แจงทุกประเด็นที่สังคมสงสัยนะคะโดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกันชี้แจงท่ามกลางกระแสข่าวและข้อครหาต่างๆโดยผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมตรวจสอบได้ด้วยแล้วก็ไม่มีการล็อกสเปคหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งค่ะกองทัพเรือมุ่งเน้นความอยู่รอดทางทะเลแล้วก็ขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติก็มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะด้านพลเรือเอกกรวิทย์ฉายะรัฐีซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการบริหารโครงการแล้วก็ประธานกรรมการพิจารณาเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอตกคุณสมบัติแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิคจำนวน5รายค่ะบอกว่าคณะกรรมการก็ดำเนินการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์คือมันมีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเลยค่ะกับทุกบริษัทในการพิจารณาอย่างเคร่งครัดพอเหลือผู้ผ่านการคัดเลือกแค่รายเดียวทางกองทัพเรือก็พิจารณาแล้วเห็นควรให้เดินหน้าโครงการต่อไม่ยกเลิกการจัดหาเพราะว่าถ้ากระบวนการมันไปเริ่มใหม่อะค่ะจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยต้อง6เดือนซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อกรอบงบประมาณแล้วก็การทำงานไม่ทันต่อกรอบระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้นะคะสำหรับการคัดเลือกครั้งนี้ค่ะบริษัทฮันวาโอเชียนจากเกาหลีเป็นผู้เสนอราคาหลังการต่อรองอยู่ที่ 16,730 ล้านบาทซึ่งก็ต่ำกว่าวงเงินโครงการ270ล้านบาทนะคะพร้อมกันนี้ทางบริษัทก็มอบผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมหรือว่า Offset Policy ตลอดจนสิทธิ์ในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างเช่นเรือตรวจการนะคะแบบของเรือตรวจการไกลฝั่งแบบยานผิวแบบยานผิวน้ำไร้คนขับนะคะแล้วก็ระบบอำนวยการรบนะคะเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในระยะต่อไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการแถลงความชัดเจนทั้งหมดทั้งมวลนี้ตั้งโต๊ะแถลงโดยผู้บัญชาการทหารเรือเลยนะคะกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมที่จะเปิดศึกซักฟอกรัฐบาลกันหน่อยค่ะประเด็นนี้หลายคนติดตามอยู่นะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าพร้อมที่จะชี้แจงโดนทุกครั้งแต่ได้เสียงไว้วางใจสูงสุดนายกบอกแบบนั้นไม่กังวลเลยเพราะว่าไม่เคยตั้งใจทำผิดกฎหมายคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงการพูดคุยกับรัฐมนตรีหลังผ่านมา6เดือนละ ว่าจะต้องปรับตรงไหนบ้างคุณอนุทินก็บอกว่าก็คุยกันอยู่ตลอดทุกสัปดาห์อยู่แล้วในส่วนของ6เดือนนี้มีรัฐมนตรีคนไหนสะท้อนว่าอยากปรับอะไรไหมท่านนายกบอกว่าเราก็แจ้งทุกท่านว่าขอให้ท่านได้ทำงานอย่างเต็มที่งานจะต้องจับต้องได้เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ส่วนจะนัดทานข้าวกับคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่ได้กำหนดวันนะคะท่านนายกบอกว่าเรื่องกินข้าวมันไม่ได้สำคัญอะไรมากถ้ามีเวลาก็กินไม่มีเวลาก็หารือกันตลอดเวลาอยู่ละส่วนจะต้องเตรียมความพร้อมเมื่อฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมท่านนายกบอกว่าเราก็ต้องพร้อมในทุกเรื่องถ้าสิ่งที่ทำไม่ได้ออกมาจากเจตนารมณ์ที่ไม่สุจริตทุกการกระทำของรัฐบาลทุกการตัดสินใจทุกการดำเนินการตั้งแต่มาเป็นรัฐบาลก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอยู่แล้วด้วยเจตนาที่สุจริตก็ไม่ได้มีตรงไหนที่บ่งชี้ว่าเอื้อประโยชน์ให้กับคนใดคนหนึ่งแล้วท่านนายกก็บอกอีกว่าตนเองเนี่ยโดนทุกรอบตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็โดนแต่ก็ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจมากที่สุดแทบจะทุกครั้งพร้อมกับบอกว่ามีความพร้อมในการชี้แจงถ้าถูกกล่าวหาหรือว่ามีการอภิปรายก็ตั้งคำถามมาเลยพร้อมที่จะตอบนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนกันค่ะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติเมื่อไหร่แต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็นแล้วก็ทุกข้อกล่าวหาไม่ได้รู้สึกกังวลนะคะคุณพระดอนบอกไม่กังวลว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันจะไปกระทบเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะว่ารัฐมนตรีแต่ละคนก็มีความมั่นใจว่าที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศส่วนกรณีที่มันจะมีการหยิบยกประเด็นเรื่องของการหัวสวขึ้นมาไหมขึ้นมาอภิปรายตรงนั้นคุณพระดอนก็บอกว่าไม่สามารถตอบได้เลยแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่เขียนยติด้วยต้องสอบถามฝ่ายค้านเลยคุณพระดอนบอกแบบนั้นมันก็มีประเด็นใดที่ติดใจหรือสงสัยก็ถามกันมาได้ถ้ามีการบรรจุเอาไว้ในยติฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกข้อกล่าวหาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีประเด็นข่าวให้ติดตามกันอีกค่ะ
6: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะเบรกนี้มาต่อกันที่รองนายกศรีหศักดิ์ค่ะมีความเห็นกรณีที่สหรัฐขึ้นแบ็คลิสต์บุคคลแล้วก็มีข่าวว่าหนึ่งในนั้นเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของประเทศไทยค่ะเรื่องนี้รองนายกศรีหศักดิ์ยืนยันไม่ได้กระทบต่อความเชื่อมั่นของไทยเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะให้สอบสวนเพื่อลงโทษคว่ำบาตรบุคคล28คนแล้วก็2บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็มีรายชื่อของคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจนบอกว่าเรื่องนี้มันจะไปกระทบกับความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไหมรองนายกศรีหศักดิ์ก็ให้ความเห็นนะคะบอกว่าไม่กระทบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลทีนี้นักข่าวก็ถามว่าทางสหรัฐเขาเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรไหมคุณศรีหศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้เราให้ความสำคัญอยู่แล้วเรื่องกระบวนการสแกมเมอร์เรื่องออนไลน์เรื่องการนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหานี้สื่อก็ถามย้ำอีกบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศอึดอัดหรือเปล่าที่จะต้องไปชี้แจงคุณศิริศักดิ์บอกว่าไม่อึดอัดนะคะถ้ายังจำกันได้คุณวรพักธัญญาวงศ์ท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะคะในช่วงแรกๆที่รัฐบาลอนุทินเข้ามาบริหารประเทศตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของการไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องสแกมเมอร์นะคะท่านก็ลาออกไปด้วยการแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรื่องนี้ถูกเสนอต่อคณะกรรมการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณวรพักเป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะเป็นเพียงข้อมูลที่มีการนำเสนอออกมาให้มีการพิจารณาดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังลงใต้ไปติดตามเรื่องกรมน.ภาค4ส่วนหน้ากันหน่อยค่ะเปิดเผยความคืบหน้าผลตรวจพิสูจน์อาวุธปืน2กระบอกที่ยึดได้จากเหตุที่เทือกเขาตะเวพบความเชื่อมโยงหลายเหตุการณ์นะคะพันเอกเอกบริษชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าจากกรณีเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บนเทือกเขาตระเวรอยต่ออำเภอบงจังขออภัยรอยต่อตำบลบงอำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8ถึง10กันยายนที่ผ่านมาค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดอาวุธปืนได้2กระบอกแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ผลการตรวจสอบค่ะเพราะว่าอาวุธปืนทั้ง2กระบอกมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในพื้นที่หลายคดีกระบอกที่1ค่ะเป็นปืนเล็กกล AK102 หมายเลขประจำปืนถูกขูดลบออกไปอันนี้ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จำนวน5เหตุการณ์ด้วยกันนะคะส่วนกระบอกที่2ค่ะเป็นปืนเล็กกล M16 มีหมายเลขประจำปืนแล้วก็พบว่าถูกแย่งชิงไปจากเหตุกรณีโจมตีฐานปฏิบัติการพระองค์ดำกองร้อยทหารราบที่15121เมื่อวันที่19มกราคมปี59แล้วก็ไปพบข้อมูลเชื่อมโยงเหตุการณ์จำนวน6เหตุการณ์สำหรับผลการตรวจสอบดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญเลยล่ะค่ะในการบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนแล้วก็ปลอกกระสุนสามารถนำมาใช้ประกอบการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ไปเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างเหตุการณ์ต่างๆจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามที่มาของอาวุธรวมไปถึงตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบค่ะอย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะคะล่าสุดบ่ายนี้ก็มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นค่ะโดยกรมน.ภาค4ส่วนหน้ารายงานนะคะช่วงเวลา 15:10 นาทีคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วก็ลอบยิงรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านบากูกายาอิงตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสภายหลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็ปิดกั้นพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือกำลังพลที่ติดอยู่ภายในรถและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งนี้มีรายงานนะคะว่ามีอาสาสมัครบาดเจ็บถึง16นายเสียชีวิต2นายหากมีความคืบหน้าตรงนี้เดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังมาที่ประเด็นดราม่าข้ามประเทศกันหน่อยค่ะน้องลิซ่าสร้างกระแสเสน่ห์ไทยนะคะคือจริงๆเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าอยู่ๆก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นได้อย่างไรหลายคนก็บอกเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นดราม่าได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านออกมาสยบดราม่าแล้วค่ะบอกว่ากรณีที่ลิซ่าดื่มแอลกอฮอล์ในรายการต่างประเทศไม่ผิดกฎหมายโฆษณานะคะแล้วก็ย้ำว่ากฎหมายไทยเนี่ยห้ามแค่โฆษณาไม่ได้ห้ามดื่มแล้วก็มองว่าไม่ควรที่จะดราม่าด้วยซ้ำเรื่องนี้คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งก็เข้าร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กรมควบคุมโรคนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์บางส่วนต้องย้ำแบบนี้นะคุณผู้ฟังค่ะมีแค่บางส่วนเล็กๆเท่านั้นเองเพราะจริงๆแล้วน้องเนี่ยถือว่าไปเผยแพร่ไปสร้างกระแสเสน่ห์ไทยให้กับต่างชาติเขาได้รู้แล้วก็ไปปลุกกระแสความเป็นไทยในเวทีระดับโลกอะค่ะคือน้องทำมาโดยตลอดแล้วก็ผ่านทั้งเสียงเพลงทั้งการไปออกรายการแบบนี้น่าชื่นชมทีเดียวแต่ปรากฏว่ามีบางส่วนเกิดดราม่าขึ้นดราม่าว่ามันเอ๊ะมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าของศิลปินระดับโลกชาวไทยอย่างลิซ่าเนี่ยที่ไปออกรายการในต่างประเทศแล้วก็มีภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยปรากฏอยู่โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะคุณพัฒนาบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะมันไม่ได้นำมาออกอากาศในประเทศไทยการตีความทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็พิจารณาจากเจตนาเป็นหลักกรณีนี้ถือว่าเป็นการกระทำส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาเพื่อการโฆษณาสินค้าย้ำว่ากฎหมายไทยไม่ได้ห้ามการดื่มนะคะแต่ว่าเป็นกฎหมายที่ห้ามในเรื่องของการโฆษณาเท่านั้นสำหรับการเผยแพร่ภาพเท่าที่ตนเองเห็นเนี่ยก็มีสื่อมวลชนมีประชาชนนำภาพมาแชร์ต่อนะคะแล้วก็มีการเบลอชื่อผลิตภัณฑ์มีการเบลอชื่อตราสัญลักษณ์เรียบร้อยถือว่าก็เป็นไปตามกฎหมายไทยอะค่ะไม่มีอะไรน่าดราม่าเลยในช่วงท้ายคุณพัฒนาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยส่วนตัวมองว่าไม่ควรเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศสาเหตุที่สังคมไทยให้ความสนใจอย่างมากเป็นเพราะว่าผู้กระทำคือศิลปินชาวไทยซึ่งถ้าศิลปินชาวต่างชาติเป็นคนทำอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าในทางกลับกันเนี่ยผู้ว่าททเขาขอบคุณลิซ่านะคะที่พาเอาส้มตำพาเอาคำว่าหมดแก้วเป็นเสน่ห์แบบไทยๆเนี่ยไปออกรายการดังทีวีในอเมริกานะคะคุณผู้ฟังถ้าได้ดูคลิปน่ารักมากนะคะคือน้องเนี่ยเป็นคนน่ารักอยู่ละหน้าตาน่ารักด้วยแล้วกิริยาน้องคือมันมีเสน่ห์ไปหมดเลยอะค่ะทำให้คนรู้จักแล้วก็ผู้คนทั่วโลกชื่นชมการทำแบรนด์ Ambassador Amazing Thailand ของน้องได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆคุณถัปนีเกียรติไพฑูรย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะคะโพสต์ขอบคุณลิซ่าหรือว่าลาลิสามโนบาลหลังจากรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon นะคะซึ่งเป็นรายการทีวีโชว์ที่ได้รับความนิยมมากๆในต่างประเทศระบุบอกว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาลิซ่าได้ทำหน้าที่เป็น Amazing Thailand Ambassador ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆอันนี้เห็นด้วยนะน้องธรรมชาติจริงๆนะคะทุกครั้งที่น้องพูดถึงประเทศไทยอะค่ะพวกเราสัมผัสได้เลยว่ามันเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นความผูกพันแล้วก็ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของตัวน้องเองแล้วก็ความเป็นไทยของประเทศไทยวัฒนธรรมไทยล่าสุดเพียงแค่ส้มตำหนึ่งจานนะคะมันกลายเป็นเรื่องราวของประเทศไทยบนเวทีระดับโลกได้เลยตั้งแต่การแนะนำรสชาติแบบไทยๆไปจนถึงการสอนให้พูดคำว่าหมดแก้วนะคะสร้างทั้งรอยยิ้มความสนุกสนานนะคะทำให้เสน่ห์ไทยเข้าไปอยู่ในบทสนทนาของผู้คนทั่วโลกได้อย่างน่ารักมากๆอะค่ะคุณผู้ฟังคือในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะผู้ว่าการททบอกว่าต้องขอบคุณน้องลิซ่ามากๆที่นำเอาความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกอย่างงดงามแล้วก็เป็นตัวเองที่สุดเลยโอ้น้องน่ารักมากนะคะแล้วคือพอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เอาจริงๆดูเหมือนน้องไม่ได้ทำหน้าที่แบรนด์แอมบาสเดอร์ซะทีเดียวแต่กลายเป็นว่าน้องทำตัวแบบนั้นอยู่แล้วคือเขาเรียกว่านำเสน่ห์ความเป็นไทยไปเผยแพร่อยู่แล้วเป็นปกติของน้องแต่ในขณะเดียวกันน้องก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่หลายคนบอกอะนะคะ ลากันไปด้วยตลาดน้อยย่านดังกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ฟังคะติดอันดับ14จาก40ย่านทั่วโลกค่ะในการจัดอันดับย่านที่เจ๋งที่สุดในโลกประจำปี2026ของ Time Out นะคะก็นับเป็นอันดับที่ดีที่สุดที่กรุงเทพเคยได้รับบนลิสต์นี้ค่ะก็เป็นอันดับขณะที่อันดับ1เนี่ยตกเป็นของกรุงโซของเกาหลีใต้นะคะย่านของเอลโอเชียนดิสทริกต์นะคะของโมร็อกโกค่ะแล้วก็ของกรีซด้วยนะคะคว้ารางวัลที่2แล้วก็รางวัลที่3ไปตามลำดับค่ะซึ่งเสน่ห์ของการเที่ยวเมืองใหญ่บางครั้งมันไม่ได้อยู่ที่การเช็คอินตามสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังเนาะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการเดินหลงเข้าไปในย่านเล็กๆบ้างแล้วไปเจอกับร้านเก่าร้านเก่าแก่ร้านใหม่คาเฟ่บาร์ลับอาหารท้องถิ่นเหล่านี้ค่ะผู้คนในชุมชนเหล่านั้นก็ใช้ชีวิตร่วมกันมันกลายเป็นเสน่ห์ทำให้เรารู้สึกสัมผัสชีวิตจริงๆในเมืองนั้นได้สิ่งหนึ่งที่ทำเอาเขานำมาพยายามที่จะค้นหาการจัดอันดับ40ย่านที่เจ๋งที่สุดก็คือเรื่องเหล่านี้แหละค่ะเรื่องของผู้คนการใช้ชีวิตเสน่ห์ของชุมชนต่างๆก็กลายเป็นการจัดอันดับ40ย่านที่เจ๋งที่สุดในโลกประจำปี2026ขึ้นนะคะก็คัดเลือกย่านดังๆจากเครือข่ายนักเขียนบรรณาธิการท้องถิ่นทั่วโลกก่อนที่บรรณาธิการของทำเอาจะพิจารณาเลือกย่านท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็จัดอันดับให้แต่ละสถานที่โดยมีการวิเคราะห์จากหลายปัจจัยนะคะทั้งอาหารเครื่องดื่มไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมธุรกิจอิสระคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นชุมชนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในย่านนั้นที่ได้รับการคัดเลือกนะคะซึ่งหนึ่งในย่านที่ได้รับเลือกปีนี้คือตลาดน้อยของกรุงเทพมหานครนะคะก็คว้าอันดับที่14ของโลกขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มท็อป15นะคะแล้วก็กลายเป็นผลงานที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครในประวัติศาสตร์การจัดอันดับนี้ค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคุณผู้ฟังลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นการสาธยายพระธรรมคำสอนและบทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจบแล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลจากนั้นพระพรหมบัณฑิต

ประยูรธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนชีพทรงมีความมุ่งมั่นและพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนทักษะทางทหารจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถด้านการทหารนอกจากนี้ทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาใช้อำนวยประโยชน์แก่สังคมและกระบวนการยุติธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติผ่านโครงการกำลังใจและการทรงงานร่วมกับสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงโดยทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเสมอมาภายหลังเมื่อพระสงฆ์เสียรูปสวดธรรมคถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชนมายุ19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทรงเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศ์ทรงพระดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในโอกาสนี้ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสุสานเฟื่องฟ้าตามพิธีทางศาสนาอิสลามมีนายสุไหมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบูเกตตันยงนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นและราษฎรชาวตำบลกลุวอเหนือจากบ้านเขาตันยงบ้านโคกสยาบ้านตือลาคอปาลัดบ้านค่ายบ้านคีรีบ้านจาเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปูลากาปะบ้านบูกิดอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่กว่า 1,000 คนละหมาดฮายัตกล่าวซอลาวัดนาบีสรรเสริญศาสดานบีมูฮัมหมัดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและร่วมกันสวดดูอาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามและมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นแล้วทรงเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ที่ไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาทิโรงเรียนบ้านเขาตันยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัตตันกียะอิสลามียะและโรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา
ลานเฟื่องฟ้าเป็นกุโบเก่าหรือสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันหยงครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศขึ้นจึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยงซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ1คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครูเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรรวม610คนสำหรับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการตลาดแรงงานผลิตผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงการบริหารและจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเราสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา 9:51 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคลาร่าฤกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสคือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จและระดับอินเตอร์มีเดียตวันที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์พอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 9:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงเปิดอาคารราชูทิศซึ่งเป็นอาคารสูง4ชั้นจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน 3,047 คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน198คนในโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมหาธีรราชปณิธานานุวัฒน์ซึ่งจัดแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนประกอบด้วยด้านพระราชปณิธานจัดแสดงกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะผ่านการลงมือปฏิบัติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวของจังหวัดราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิการร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และการแกะสลักผลไม้ และด้านกีฬาส่งเสริมฝึกฝนพัฒนาวินัยและสนับสนุนผู้เรียนผ่านกิจกรรมกีฬาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆโดยมีนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย2025 Asian Youth Games 2025และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทององคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันนี้เวลา 9:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง 2568 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม8คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม 2,133 คนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นรอบด้านทั้งการผลิตครูคุณภาพตามรูปแบบ CMRU Model โครงการครูรักถิ่นการพัฒนาซอฟต์สกิลนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลดฝุ่น PM 2.5 ต้นทุนต่ำในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐระดับดีเยี่ยมจากกรมบัญชีกลางส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งยกระดับการศึกษาให้ทันสมัยนำงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูในศตวรรษที่21และบูรณาการกระบวนการวิศวกรสังคมเข้ากับหลักสูตรเพื่อสร้างนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างเท่าเทียมด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเริ่มกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศพร้อมมุ่งเน้นงานวิจัยและบริการวิชาการผ่านโครงการแก้ปัญหาความยากจนโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นจนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม4รูปและวัดสุทัศน์เทพวราราม4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00 น 18:00 นและ 21:00 นกำหนด100วัน ต่อมาเวลา 11:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดระฆังโคสิตาราม4รูปจากนั้นเวลา 13:30 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
3: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับคือเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าน้ำมังคุดนี่ไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นยารักษาโรคแต่ช่วยให้ร่างกายนั้นซ่อมแซมตัวเองปรับสมดุลทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตและอวัยวะทุกส่วนทำงานได้ดีขึ้นต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับท่านผู้ฟังนะครับต้องกินควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะออกกำลังกายที่ดีการพักผ่อนที่เพียงพอต้องอยู่ในอากาศที่ดีอารมณ์ที่แจ่มใสดื่มน้ำสะอาดให้พอเพียงจะช่วยทำให้เพิ่มประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทานกับยาหมอได้ทุกชนิดนะครับในบรรดาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เราได้เจอเราได้เห็นในท้องตลาดถ้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีๆนี่ก็จะมีอาการตอบสนองมีหลายคนที่โทรมาถามนะครับว่ากินแล้วบางคนก็มีอาการท้องร่วงหรือว่าปัสสาวะน้อยอย่างเงี้ยมันเป็นหลายอย่างนะครับแล้วแต่พื้นฐานโรคภัยไข้เจ็บถ้าพูดถึงอาการแบบนี้ถ้าเรากินอาหารเสริมไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับทั่วๆไปเนี่ยจะมีอาการตอบสนองทุกยี่ห้อถ้าเป็นของดีนะครับผมถ้าเกิดว่าเราท้องร่วงนี่เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันได้ซึมเข้าสู่ระบบภายในร่างกายโดยทำการซ่อมแซมระบบภายในแล้วก็ขับสารพิษต่างๆออกจากร่างกายผ่านลำไส้คือมันขับออกมาทางลำไส้มันทำให้ท้องร่วงนะครับอันนี้ท่านก็อย่าไปกลัวแล้วก็กินต่อไปนะครับกินต่อไปดื่มน้ำแล้วก็น้ำผลไม้มากๆสำหรับท่านที่ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ว่ายี่ห้อไหนอยู่ถ้าเป็นอาการอย่างนี้ท่านก็อย่าตกใจนะครับมันเป็นการขับสารพิษออกทางลำไส้ในน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินนะครับเราก็ใส่น้ำกานพลูเข้าไปด้วยคือสมุนไพรมันมี20กว่าตัว24ตัวแต่กานพลูเราใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับคือหลายท่านก็คงรู้จักกานพลูนะครับมันจะมีรสเผ็ดนิดๆโบราณเขาบอกว่ากานพลูนี่จะช่วยกระจายและขับเสมหะเหนียวแก้เลือดออกตามไรฟันปวดฟันรำมานาดได้ดับกลิ่นปากได้แก้ท้องอืดอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้อาเจียนลมจุกเสียนได้นะครับแล้วก็ช่วยขับผายลมบรรเทาเรื่องเหน็บชาแก้โลหิตเป็นพิษขับน้ำขาวปลาธาตุพิการได้อันนี้คือสรรพคุณของกานพลูเราก็ใส่เข้าไปนิดหนึ่งนะครับในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนา

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานเพลิดเพลินมีคติธรรมสอนใจจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องนี้ผู้เล่าชื่อคุณนิสานะครับคุณนิสาเล่าว่าน้าสาวของแกนะมีสามีหลายคนทั้งที่ก็ไม่ใช่คนหน้าตาสะสวยอะไรก็หน้าตาพื้นๆผิวค่อนข้างคล้ำซะด้วยซ้ำแถมยังเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรมากนักคุณนิสาเองก็ยังงงว่าทำไมเหตุไฉนน้าถึงได้มีแฟนหลายคนอย่างนั้นแกคิดว่าเสน่ห์ของน้าเนี่ยอยู่ที่ดวงตาคู่นั้นมันคงจะเป็นแรงดึงดูดความปรารถนาของเพศตรงข้ามอย่างรุนแรงน้าน่ะทำตัวอย่างนี้พวกญาติก็เลยพากันพูดว่าน้าน่ะเป็นผู้หญิงร่านขาดผู้ชายไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนก็มีผัวที่นั่นคิดดูถ้าขนาดญาติยังพูดอย่างนี้แล้วชาวบ้านคนในหมู่บ้านนี่จะพูดกันยังไงแน่นอนแล้วว่าน้าเนี่ยเป็นขี้ปากคนพวกนั้นเอาไปพูดนินทาว่าร้ายกันสนุกปากน้าน่ะเรียนหนังสือไม่มากมายอะไรพออ่านออกเขียนได้ก็แค่ป.7เท่านั้นแหละสมัยก่อนเขามีป.7บางคนอาจจะไม่รู้เรียนจบป.7แล้วน้าก็ไม่อยากจะอยู่บ้านอีกต่อไปแล้วแต่ก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนทางอีสานบ้านนั้นน่ะมันแห้งแล้งไม่ว่าใครก็รู้กันลำบากลำบนมากยิ่งเมื่อก่อนนี้ลำบากมากกว่าเดี๋ยวนี้หลายเท่านักออกจากโรงเรียนแล้วอยู่บ้านเกือบปีน้าก็ออกจากบ้านเพราะว่ามีเพื่อนมาชวนให้ไปทำงานที่ทางภาคเหนือดูเหมือนจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เป็นงานร้านอาหารทำได้ไม่นานน้าก็เจอกับแฟนคนแรกเขาไม่ใช่คนจังหวัดนั้นน่ะแต่เป็นคนอีสานเหมือนกันพูดกันรู้เรื่องดีแล้วเขาก็ไม่ใช่ผู้จัดการซะด้วยเป็นแค่พนักงานเสิร์ฟเหมือนกันกับน้าได้เสียเป็นผัวเมียกันตั้งแต่อายุยังน้อยๆทั้งคู่เลยก็เช่าห้องอยู่ด้วยกันแม้ว่าอายุยังไม่มากแต่น้าก็รู้จักป้องกันตัวเองไม่ให้ท้องน้าเล่าว่าถ้าท้องก็ยุ่งสิเรื่องอะไรจะปล่อยให้ท้องตอนนั้นยังเด็กอยู่น้าเป็นคนฉลาดทันคนแต่ก็ไม่ค่อยแสดงให้คนอื่นรู้น้าบอกว่าอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราฉลาดนะเพราะบางคนอาจจะไม่ชอบน้าอยู่กับแฟนคนแรกได้ไม่ถึงปีแฟนก็ถูกพ่อแม่เขาเรียกตัวกลับบ้านเพราะทางบ้านไม่มีคนช่วยทำงานแล้วพ่อของเขาตายทีแรกเขาก็จะไม่กลับไปแต่เขาก็สงสารแม่เขาบอกว่าจะไปช่วยแม่ทำนาแล้วจะรีบกลับมาทำงานร้านอาหารต่อพอเขาไปแล้วก็หายเงียบไปเลยจดหมายไปเขาก็ตอบมาว่าที่บ้านกำลังยุ่งน้าก็รอว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาปรากฏว่าเขาไม่กลับมาอีกเลยก็เลยสงสัยว่าเขาคงจะมีเมียใหม่ไปเรียบร้อยแล้วน้าก็เขียนจดหมายไปถามเขาตรงๆว่ามีเมียใหม่แล้วเหรอเขาก็ตอบกลับมาว่าแม่น่ะจับให้แต่งงานกับผู้หญิงคนนึงอายุมากกว่าเพราะว่าบ้านนั้นเขามีฐานะดีกว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เป็นแม่ไม้มีลูกติดคนนึงแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องยอมตามใจแม่แต่เขาบอกว่าเขายังรักน้าอยู่นะต่อไปเขาจะอยู่กินกันน้าขอให้น้ารอเขาว่างั้นน้าเสียใจร้องไห้ไม่ให้คนเห็นแล้วก็ไม่ได้ด่าว่าผู้ชายคนนั้นเพราะน้าเชื่อว่าเขามีความจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นเพราะเขาเคยบอกว่าทางบ้านของเขาในยากจนมากมีน้องๆหลายคนน้ายังเขียนจดหมายไปหาเขาถามว่าเมื่อไหร่จะมาเขาก็ตอบมาว่ายังไม่มีโอกาสน้าก็ยังไม่ละความพยายามยังคงเขียนจดหมายไปเรื่อยๆเขาก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างจนวันหนึ่งน้าได้รับจดหมายลายมือจ่าหน้าซองแปลกๆไม่เคยเห็นมาก่อนฉีกซองอ่านก็รู้ว่าเป็นของผู้หญิงที่เป็นเมียเขานั่นแหละผู้หญิงคนนั้นเขียนจดหมายมาบอกน้าว่าอย่าไปรอเขาเลยเขาเป็นผัวของเธอแล้วและเขาจะไม่ไปไหนอีกแล้วเพราะว่าเขารักเธอมากสาบานกันแล้วว่าจะไม่ทอดทิ้งกันขอให้น้าหาผัวใหม่ได้ไม่ต้องรอเขาอีกต่อไปน้าเสียใจมากแต่ก็ยังเขียนจดหมายไปหาเขาอีกเขาก็ไม่ตอบเมียเขาคงจะจัดการกับจดหมายนะน้าคิดว่าเขาคงจะไม่ได้รับจดหมายนั้นน้าก็เขียนไปอีกเป็นระยะ จนเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันพูดกับน้าว่าเลิกเขียนได้แล้วตัดใจซะเถอะเขามีเมียใหม่ไปแล้วเขาคงไม่กลับมาหาอีกหรอกน้าก็เลยเลิกเขียนจดหมายแล้วทำงานต่อไปอยู่มาวันหนึ่งหลังจากเลิกเขียนจดหมายหาแฟนเก่าราวๆปีหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาชอบน้าเขาบอกน้าว่าความจริงเขาแอบชอบน้ามาตั้งนานแล้วแต่เห็นว่ามีแฟนอยู่เพิ่งจะรู้ว่าแฟนเก่าน้าไปมีเมียใหม่เขาก็เลยกล้ามาคุยกับน้าน้าถามว่าใครบอกเขาก็บอกว่าเพื่อนของน้านั่นแหละเป็นคนบอกเขาเป็นลูกชายเจ้าของร้านชำใกล้ๆกับร้านที่น้าทำงานอยู่เขาเคยยิ้มให้บ่อยๆเคยพูดจากันบ้างเหมือนกันตอนที่น้าไปซื้อของเขาทำท่าทำทางว่าสนใจน้าอยู่ตลอดเพียงแต่น้าไม่ได้ฉุกใจคิดพอเขามาพูดตรงๆอย่างนี้น้าก็เริ่มให้ความสนใจเขาบ้างเพื่อนก็ยุว่าคนนี้ละดีแล้วมีบ้านมีร้านไม่ต้องกลัวอะไรอีกพ่อแม่เขาก็คนดีทำมาหากินเพื่อนรู้ขนาดว่าครอบครัวเขามีด้วยกันทั้งหมด4คนพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเขาอีกคนพี่ชายเขาก็แต่งงานแยกบ้านไปแล้วต่อไปบ้านหลังนี้แหละร้านก็จะต้องตกเป็นของเขาอย่างแน่นอนเพื่อนบอกว่าถ้าไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนจะเอาซะเองนะเพื่อนอยากได้เขาแต่ว่าเขาสนใจน้าพูดอย่างนี้น้าก็มองเห็นช่องทางว่าน้าคงจะเลิกทำงานร้านขายอาหารแล้วก็ไปช่วยเขาค้าขายมันก็คงจะดีไม่น้อยหน้าตาเขาก็ไม่ใช่จะกี้เหร่อะไรเลยผิวขาวมีเชื้อจีนหน้าตาหล่อแบบตี๋ๆก็เข้าท่าดีน้าก็เลยบอกเพื่อนว่าน้าตกลงเพื่อนก็บอกว่าจะไปบอกเขาอยู่ต่อมาน้ากับผู้ชายคนนี้ก็ได้เป็นแฟนกันแต่ว่าพ่อแม่ของเขาไม่ค่อยจะเห็นด้วยเพราะรู้ว่าน้าเคยมีผัวมาแล้วแต่ว่าลูกชายเขาเนี่ยรักน้าจริงพอลูกชายไม่เชื่อคนเป็นพ่อแม่ก็เลยบอกว่าก็ตามใจลูกแต่เมื่อจะอยู่กินกับน้าก็ต้องไปทำมาหากินกันเอาเองไม่ให้อยู่บ้านลูกชายก็ตกลงน้ากับเขาก็ไปเช่าห้องอยู่กันเขาก็หางานทำจนได้งานเป็นคนส่งของเพราะเขามีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งอยู่กินกันฉันผัวเมียเขาก็ทำงานขยันขันแข็งให้เงินน้าเก็บไว้ตัวเขาเองก็เหลือเอาไว้ติดตัวแค่พอใช้น้าบอกว่าเขาเป็นคนดีมากแต่พออยู่กับเขาได้ปีกว่าแฟนเก่าของน้าก็มาหาน้าก็ตกใจถามเขาว่ามาทำไมเขาก็บอกว่าเขาเลิกกับเมียคนนั้นแล้วน้าพูดอะไรไม่ออกเลยยังไม่บอกเขาว่าน้ามีผัวใหม่แล้วเขาก็บอกว่าคิดถึงน้ามากความรู้สึกเก่าๆก็หวนกลับคืนมาน้าสองจิตสองใจตัดสินใจไม่ได
2: ้พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานมีมาตรฐานมีอย.เรียบร้อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายสูตรจนลงตัวครับท่านผู้ฟังซึ่งผมเองก็ภูมิใจมากนะครับภูมิใจเสนอคนหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายหรือถ้าไม่รู้ก็โทรเข้าไปในรายการส่งให้ฟรีเก็บเงินถึงบ้านส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางแหมพูดไปพูดมาก็พูดผิดท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่ามี3สิ่งในชีวิตของเราเนี่ยไม่มีวันได้มันกลับคืนมานั่นก็คือโอกาสดีๆที่เราพลาดมันไปแล้วคำพูดที่เราได้พูดออกไปแล้วและเวลาที่เราเสียมันไปแล้วโดยเปล่าประโยชน์ไม่มีทางหวนคืนกลับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์เนี่ยบางคนฟังอยู่3ปีถึงกินค่อยสุขภาพดีคือปล่อยให้มันหนักก่อนตอนที่ยังไม่หนักก็ยังไม่กินพอหนักมากๆไม่มีทางไปแล้วก็คว้าเอาไว้นะครับบางคนฟังปีนึงบางคนฟัง3เดือนบางคนฟังเดือนนึงมันไม่แน่นะครับก็แล้วแต่ผมเรียนว่านั่นก็คือโอกาสดีๆที่ผมหยิบยื่นให้เพราะผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีมอบให้กับท่านผู้ฟังที่รักคว้าเอาไว้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ถูกมากกว่าถูกหวยหวย2ตัวนี่100ประตู3ตัว1000ประตูถูกยากมากคือ0และ0เลยไม่ได้อะไรเลยเหลือแต่กระดาษนะครับซื้อหวยก็ได้แต่กระดาษนะซื้อเสือซื้อสาดก็ยังได้ปูนั่งแต่ซื้อน้ำมังคุดอย่างน้อยก็ได้กินอร่อยได้ประโยชน์ต่อสุขภาพได้ประโยชน์ต่อร่างกายถ้าดียิ่งกว่านั้นนะครับก็ถามคนข้างๆผมบอกได้เลยว่าดียิ่งกว่านั้นถามคนข้างเคียงแล้วเราจะรู้ว่ามันดียังไงถามคนที่เคยกินเคยใช้ท่านผู้ฟังครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่โรคโควิดระบาดเป็นช่วงที่โรคระบาดมันเยอะ ยังไงพวกเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับอย่าไปติดเชื้ออะไรนะครับไม่จำเป็นก็อย่าไปสังสรรค์เสวนาสูงสิงไปคลุกคลีตีมงกับใครเก็บเนื้อเก็บตัวดีที่สุดครับท่านผู้ฟัง
3: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เวลาขณะนั้นมันเป็นตอนเที่ยงเที่ยงแฟนใหม่ของน้ายังไม่กลับมาจากทำงานแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่น้าจะต้องไปทำงานที่ร้านอาหารน้าตัดสินใจบอกเขาไปว่าน้ามีแฟนใหม่แล้วเขาก็บอกว่าเขารู้แล้วเพราะว่าเจอเพื่อนของน้าเพื่อนเล่าให้ฟังหมดแล้วน้าก็บอกให้เขากลับไปแต่เขาไม่กลับเขาจะอยู่กับน้าน้าก็บอกว่าอยู่ได้ไงมีผัวใหม่แล้วจะอยู่ได้ไงเขาก็บอกน้าว่าถ้าอยู่ไม่ได้น้าก็ต้องไปกับเขาน้าตัดสินใจจะไม่ไปกับเขาเพราะถือว่าสามีคนที่สองนี่เป็นคนดีน้าสงสารเขาแต่ว่าสามีคนแรกของน้าก็ฉุดกระชากพาตัวน้าหนีออกไปจากห้องเช่าเขาพาน้าขึ้นรถไปหลายชั่วโมงไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านเพื่อนของเขาน้ากับเขาอยู่ที่บ้านนั้นได้เกือบเดือนไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยที่บ้านหลังนั้นเขาทำสวนกันก็ได้ช่วยเขาทำงานบ้างอยู่มาวันหนึ่งเขาก็บอกให้น้าอยู่ที่นั่นก่อนตัวเขาเองจะกลับไปเอาเงินที่บ้านแล้วจะรีบกลับมาน้าก็อยู่บ้านนั้นรอเขาบ้านนั้นมีคนอยู่กัน4คนพ่อแม่ลูกชายลูกสาวเพื่อนของเขาเป็นหนุ่มหน้าตาดีเป็นคนเงียบๆเป็นเพื่อนเก่าที่เคยรู้จักกันสมัยที่ทำงานอยู่ด้วยกันที่ร้านอาหารน้าเองก็เคยรู้จักกับคนนี้มาก่อนได้พูดคุยกันไม่กี่ครั้งเขาก็ลาออกกลับบ้านนอกเสียก่อนน้ารออยู่หลายวันเขาก็ยังไม่กลับมาน้าก็ชักใจคอไม่ดีเพื่อนเขาก็ปลอบว่าเดี๋ยวเพื่อนก็กลับมานะไม่ต้องไปกลัวหรอกแต่พอหลายวันเข้าเขาก็พูดว่าถ้าเพื่อนไม่กลับมาก็อยู่ที่บ้านนี้ได้ไม่มีใครว่าอะไรหรอกตั้งเกือบ2เดือนไม่ได้ข่าวจากเขาเลยในระหว่างนี้น้ากับเพื่อนของเขาก็สนิทสนมกันจนเผลอตัวเผลอใจมีอะไรกันปรากฏว่าน้าตกเป็นเมียเขาน้านอนห้องเดียวกับเขาพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะน้าอยู่บ้านก็ช่วยทำงานทำการแต่พอเวลาผ่านไปนานถึง3เดือนปรากฏว่าแฟนน้าก็กลับมาพอดีว่าเขาเจอกับเพื่อนก่อนที่จะมาถึงบ้านเพื่อนก็เลยบอกเขาว่าน้าเพิ่งจะกลับไปเพราะรอเขาไม่ไหวแล้วก็ให้เขารีบตามไปเผื่อจะเจอแล้วยังโกหกว่าคงจะกลับไปบ้านเกิดของน้าแหละเขาก็รีบตามไปทันทีส่วนเพื่อนเขาก็กลับมาบ้านและคิดว่าอยู่กันที่บ้านต่อไปไม่ได้แล้วรีบพาน้าเดินทางเข้ากรุงเทพโดยไม่ได้บอกน้าเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังทีหลังอีกนานเป็นเดือนเขามีญาติคนหนึ่งทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็ได้อาศัยพักที่บ้านนั้นไปพลางๆก่อนระหว่างกำลังหางานทำกันอยู่พอได้งานแล้วก็ออกจากบ้านนั้นไปเช่าห้องอยู่ด้วยกันน้าได้งานโรงงานที่จังหวัดปทุมธานีส่วนเขาได้งานที่โรงงานพลาสติกที่โรงงานก็มีผู้จัดการมาชอบน้าน้าก็ไม่เคยบอกใครว่าน้ามีผัวแล้วต่อมาน้าก็ตกเป็นเมียน้อยของผู้จัดการเขาให้เงินใช้ซื้อของให้น้าก็ปกปิดเรื่องอย่างดีซึ่งน้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้จัดการเขารู้แล้วว่าน้านะมีสามีอยู่เพราะว่าเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่สามีน้านะรู้เข้าจนได้เพราะเขาไปเห็นน้าไปกินข้าวกับผู้จัดการที่ร้านอาหารเขาก็เข้าไปหาน้าก็ตกใจแต่ผู้จัดการไม่ตกใจเลยกลับชวนให้สามีน้าร่วมโต๊ะด้วยแล้วก็บอกว่านัดกับภรรยาและลูกเอาไว้ที่ร้านบังเอิญเจอน้าก็เลยชวนมาด้วยท่าทางสามีน้าสงสัยมากว่าเรื่องมันจริงอย่างที่ผู้จัดการบอกหรือเปล่าน้าก็รีบขอตัวผู้จัดการเสร็จแล้วก็กลับไปกับเขาเขาไม่ค่อยเชื่อแต่น้าก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรผู้จัดการมีลูกมีเมียแล้วไม่ยุ่งด้วยเด็ดขาดสามีน้าไม่ไว้วางใจก็ให้น้าออกจากโรงงานที่โรงงานนั้นน้าไม่อยากจะออกก็มีทะเลาะมีปากมีเสียงกันเถียงกันทะเลาะกันหลายหนจนน้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เลิกกันดีกว่าคำพูดคำนี้ทำให้เขานิ่งเงียบไม่พูดอะไรอีกเรื่องต่างๆเหล่านี้ผู้จัดการล่วงรู้หมดเพราะว่าคอยสอบถามจากน้าอยู่ตลอดผู้จัดการหางานใหม่ให้น้าทำเขาก็ไปฝากให้เรียบร้อยและเช่าห้องให้อยู่ด้วยน้าก็หนีจากห้องเช่าที่อยู่กับสามีนะไปอยู่ห้องเช่าใหม่แล้วก็ไปทำงานที่ใหม่ด้วยสามีของน้ามาตามหาที่โรงงานก็รู้ว่าน้าออกไปแล้วไปอยู่ไหนไม่มีใครรู้เขาก็พยายามมาดักรอน้าอยู่ที่หน้าโรงงานหลายวันน้าก็กลายเป็นเมียเก็บของผู้จัดการทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งใหม่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาชอบน้าเป็นหนุ่มหน้าตาดีเขาทำงานอยู่โรงงานใกล้ๆกันเมื่อเทียบเขากับผู้จัดการแล้วมันคนละเรื่องเลยผู้จัดการวัยกลางคนแล้วส่วนเขาเป็นหนุ่มทั้งแท่งอายุยังไม่30หน้าตาก็หล่อดูดีกว่าผู้จัดการเยอะเพียงแต่ว่ากระเป๋าตังค์เขาไม่ค่อยจะมีเงินส่วนกระเป๋าผู้จัดการนั้นหนักกว่าช่วงนี้แหละที่น้ามีหนุ่มคนเนี้ยเป็นคู่สวาทอยู่ด้วยควบคู่ไปกับผู้จัดการ น้าไม่เคยบอกหนุ่มคนนี้เลยว่าน้ามีผู้จัดการเป็นผู้อุปการะอยู่แล้วก็ไม่เคยพาเขามาที่ห้องแต่เขาเคยเห็นน้าไปกับผู้จัดการน้าก็อ้างว่านั้นเป็นน้าชายหนุ่มคนนี้พูดเรื่องแต่งงานแต่น้าทำเป็นไม่ได้ยินเขาก็ชวนน้าไปเที่ยวบ้านเขาด้วยน้าก็ไปบ้านเขาอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บ้านเขามีอาชีพทำนากันเขามีพี่น้องหลายคนเขาน่ะเป็นลูกคนกลางเขาบอกว่าบ้านเขามีที่นาหลายไร่แบ่งกันแล้วเขาก็คงจะได้สัก10 กว่าไร่แล้วก็มีที่ปลูกบ้านอีกราวๆ3 ไร่เขาพาไปดูที่จะปลูกบ้านซึ่งติดถนนใหญ่มีแนวโน้มว่าจะเจริญมากในวันหน้าการไปบ้านเขาวันนั้นทำให้นำมาเก็บคิดใคร่ครวญว่าจะเป็นเมียเก็บผู้จัดการต่อไปหรือว่าจะแต่งงานมีเหย้ามีเรือนกับหนุ่มหน้าตาดีคนนี้แถมยังมีสมบัติอีกด้วยช่วงนี้น้าคิดหนักแต่น้าไม่ได้ทำตัวผิดปกติให้ผู้จัดการสงสัยแต่อย่างใดอยู่มาวันหนึ่งหนุ่มคนนั้นก็พูดเรื่องแต่งงานอีกน้าก็เลยตกลงเขาดีใจมากส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอกับพ่อแม่ของน้าเมื่อทุกอย่างมันแน่นอนแล้วน้าก็หยุดไปทำงานเฉยๆและขนข้าวของกลับไปอยู่บ้านที่อีสานจนถึงวันแต่งงานหลังจากนี้น้ายังมีสามีต่อไปอีกหลายคนมีเหตุที่ทำไม่เป็นอย่างนั้นเท่าที่รู้ก็8-9 คนด้วยกันน้าบอกว่ามันเป็นเพราะกรรมที่น้าได้ทำมาไว้ตอนที่ยังเด็กๆมีผู้หญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านที่มีผัวแก่แต่มีเงินแอบเล่นชู้กับผู้ชายหลายคนแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นไว้วางใจน้าให้เป็นคนส่งจดหมายนัดเจอกันกับหนุ่มผู้หญิงคนนั้นห้ามบอกใครเป็นอันขาดแล้วให้ค่าขนมทีนึงหลายบาทนอกจากนี้ยายยังเล่าให้คุณนิสาฟังอีกว่าน้าเนี่ยเคยกักขังแมวไว้ตัวหนึ่งที่น้าเลี้ยงเอาไว้ไม่ให้มันออกไปหาตัวผู้ที่มาร้องเงาเงาเอาใส่ตะกร้ามันติดสัตว์มาร้องกระวนกระวายตะกุยตะกายจะออกไปที่ทำอย่างนั้นเพราะน้าไม่อยากให้มันมีลูกโอ้ไม่รู้เวรกรรมอะไรกันแน่ที่ทำให้น้าต้องเป็นอย่างนั้นเพราะแกสร้างกรรมหลายอย่างเหลือเกิน
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อในทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆผสมสมุนไพร24 ชนิดถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาตินะครับถือได้เลยว่าเป็นของขวัญที่พิเศษจากธรรมชาติมังคุด Queen of Fruit นะครับราชินีของผลไม้นอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วก็ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายผสมสมุนไพรเข้าไป20 กว่าตัวยิ่งมีคุณประโยชน์มากขึ้นนะครับก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ลองซื้อหามาดื่มดูท่านผู้ฟังครับ
2: บางคนทำบาปเยอะแต่กรรมมันก็ไม่ให้ผลบางคนทำบาปน้อยแต่กรรมก็ให้ผลเพราะว่าชีวิตของคนบางคนเหมือนเรือลำน้อยๆทำบุญน้อยไม่ค่อยทำบุญอะไรหรอกเรือลำน้อยๆ เรือรั่วรูนิดเดียวจมซะแล้วนะแต่บางคนเรือลำใหญ่เหลือข้าว
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15 ลิตรฉีดพ่นทุก7 วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับคนร้ายลอบวางระเบิดและลอบยิงรถอส.สุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ16รายเจ้าหน้าที่เร่งเข้าคุมพื้นที่อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรศ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับความคืบหน้าคนร้ายรอบวางระเบิดและรอบยิงรถอส.สุขิรินทร์มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ16รายนะครับเจ้าหน้าที่ได้เร่งส่งตัวเข้ารับการรักษาและควบคุมพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณธมรรัตน์ขันธาวินาหุครับ
3: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งเหตุรอบวางระเบิดและรอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่หมู่ที่2บ้านบารูกายาอิงอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสโดยภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่และให้การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ภายในรถอย่างเร่งด่วนพร้อมประสานการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาณโรงพยาบาลสุขิรินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโกลกล่าสุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ16รายและเสียชีวิต2รายโดยผู้เสียชีวิตได้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอิรินแก้วระวังและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนัทนันแก้วสุโภขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นและรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำและอำนวยความปลอดภัยแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานพร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่ประเมินความเสียหายและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อคลี่คลายข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ธมลรัตน์ขันธวินาหกรายงานค่ะ
2: ไปที่สภาพอากาศนะครับปภ.ได้ส่งข้อความผ่านเซลบอสคาสแจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานะครับรวมถึงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญให้ระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดน่านได้แจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่นะครับทำให้ระดับแม่น้ำสาอำเภอเวียงสามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งนะครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลกลางเวียงตำบลแม่สาและพื้นที่ข้างเคียงนะครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีนะครับให้เคลื่อนย้ายรถรวมถึงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับไปที่สนคครับชี้ว่าตลาดอาหารโลกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแนะนำให้ผู้ประกอบการไทยต่อยอดวัตถุดิบและสมุนไพรสร้างอาหารมูลค่าสูงสู่ตลาดโลกติดตามรายงานจากคุณมาวินพานุรักษ์ครับ
4: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าตลาดอาหารบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านปริมาณสู่การสร้างมูลค่าหลังผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพมากขึ้นโดยตลาดอาหารเพื่อสุขภาพทั่วโลกปี2568มีมูลค่ากว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2576โดยสนค.ระบุว่าผู้บริโภคพร้อมประหยัดค่าอาหารทั่วไปเพื่อนำเงินไปซื้อสินค้าที่ให้ประโยชน์ด้านสุขภาพ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ซื้อรองเท้านะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นท่านผู้ฟังนะเห็นบางคนบางที่แม้แต่ตัวผมเองนี่โอ้โหต้องมีเครื่องออกกำลังกายซื้อมานะครับเครื่องวิ่งซื้อมาวิ่งได้ไม่กี่วันก็มันก็เบื่อนะครับคือให้มันเพลินนะเพลินยังไงก็คือการออกกำลังกายแบบเพลินๆก็การเดินตลาดเดินไปดูนู่นดูนี่ปลูกผักปลูกหญ้าเคลื่อนไหวร่างกายนะครับไม่ต้องไปหักโหมมากแต่ถ้ามีเวลาว่างจริงๆนี่ให้เราเดินเดินวันละครึ่งชั่วโมงท่านผู้ฟังเดินแล้วก็แกว่งแขนอายุมากแล้วไม่ต้องไปโหมนะครับแกว่งแขนไปแกว่งแขนมาเดินวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวันเนี่ยร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะว่าหัวใจจะแข็งแรงระบบสูบฉีดโลหิตนี่มันจะดีเลือดมันจะดีเลือดลมจะดีถ้าได้ดื่มน้ำมังคุดช่วยเข้าไปแล้วโอ้โหท่านสังเกตนะครับออกกำลังกายนี้ทำงานนี้หลายคนที่มาเล่าให้ผมฟังว่ากินน้ำมังคุดแล้วนี่มันทำงานได้แทบทั้งวันออกกำลังกายมันจะทนทานมากนะครับคนเราเนี่ยระบบหมุนเวียนโลหิตมันสำคัญออกกำลังกายมันก็จะสัมพันธ์กันท่านผู้ฟังเพราะว่าเส้นเลือดเนี่ยทำหน้าที่นำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเอาเส้นเลือดมาต่อกันเขาบอกว่ามันพันรอบโลกได้มันยาวเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยนะครับมันเหมือนท่อส่งน้ำวิ่งไปทั่วร่างกายทีนี้ไอ้ตัวเครื่องปั๊มน้ำนี่มันก็คือหัวใจหัวใจเรามีเครื่องปั๊มนะครับเครื่องปั๊มดูดเลือดเก่าออกมาเอามาฟอกให้มันดีแล้วก็ปั๊มเลือดใหม่ไปเลี้ยงนะครับเราก็ต้องระวังอย่าให้เครื่องปั๊มมันเสียอย่าให้เครื่องปั๊มมันเสียอย่าให้ท่อส่งน้ำมันเสียท่อส่งเลือดก็อย่าให้มันเสียนะครับเครื่องปั๊มของเราเนี่ยมันก็ทำงานตลอดเวลาโอ้โหมันสุดยอดเครื่องยนต์จริงๆมีใครเคยพักมั้งไม่มีนะหัวใจใครเคยบอกโอ๊ตฉันเหนื่อยฉันพักแล้วก็คือเอาไปเผาท่านผู้ฟังนะถ้าได้พักแล้วคือเผาแน่นอนนะมันเต้นตลอดเวลา72ครั้งต่อนาทีมันก็เต้นอยู่งั้นเนี่ยตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักเราจะหลับมันก็เต้นเราจะตื่นมันก็เต้นแต่ถ้าเราออกกำลังกายมันก็จะเต้นไวหน่อยแต่มันจะทำให้แข็งแรงเพราะมันเคยชินกับความแข็งแรงมาแล้วมันก็จะมีความทนทานนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ชินกับความแข็งแรงมันไม่มีความทนทานพอเจออะไรหนักๆเข้าเนี่ยมันจะน็อกเครื่องมันน็อกถ้าเครื่องน็อกในลำบากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องอย่าให้เส้นเลือดหรือว่าสายส่งเลือดของเราหรือท่อส่งเลือดของเรานี่มันตันพอมันตันเนี่ยมันทำงานหนักท่านผู้ฟังมันก็พยายามอัดเลือดให้เพียงพอมันไม่พอมันก็อัดจากที่ตึกตักตึกตักมันก็ตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักอยู่ตลอดมันก็ไวขึ้นความดันมันก็สูงแรงอัดมันก็แรง72ครั้งต่อนาทีเป็น75ครั้งเป็น80ครั้งเป็น90ครั้งเป็น100ครั้งความดันสูงอันนี้ทำให้เกิดความดันสูงอายุการใช้งานหัวใจมันก็สั้นแต่การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้นะครับเดินแกว่งแขนเดินไปเดินมาไปนู่นไปนี่นะครับทำทุกวันเช้าบ้างเย็นบ้างทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปถึงขนาดแต่งตัวใส่ชุดกีฬารองเท้าผ้าใบหรอกครับไปปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้ารดน้ำต้นไม้ขุดดินตรงนั้นขุดดินตรงนี้อันนั่นแหละครับคือการออกกำลังกายให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวบ้างนะครับร่างกายมันเคลื่อนไหวบ้างมีความยืดหยุ่นบ้างเลือดลมก็จะเดินดีวิ่งดีถ้าเรานั่งนั่งนอนนอนอยู่กับที่นี่เลือดมันไม่โฟลว์มันไม่ไหลสะดวกไปทั่วร่างกายเพราะตอนเรานั่งเรานอนมันก็ทับเส้นมั่งนอนตะแคงซ้ายก็ทับเส้นทางซ้ายสักพักมันก็ชานอนตะแคงขวาก็ทับเส้นทางขวาสักพักมันก็ชาอ้าวเลือดลมมันก็ไม่ดีพอนิ่งๆเข้ามันก็จะเริ่มเฉื่อยนะครับออกกำลังกายนี่เราต้องทำประจำอยากมีแรงต้องออกแรงท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับถ้าจะออกกำลังกายดีๆนี่ลองดูลองกินน้ำมังคุดติดต่อกันสัก 4-5-6 วันแล้วลองไปออกกำลังกายดูจะรู้ว่าเราจะทนทานหรือไม่ทนทานน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายครับช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตติกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับพูดถึงเรื่องของความแค้นนี่นะคุณพดุงเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยที่แกเป็นเด็กยังเรียนหนังสืออยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีคลองเยอะขนาดที่มีฉายาพวกฝรั่งเขาตั้งให้ว่าเวนิสตะวันออก มีถนนที่ไหนก็มักจะมีคลองกระหนาบอยู่สองข้างถนน

0: นุนบางแห่งไม่มีถนนแต่มีคลองเนื่องจากคลองเป็นเส้นทางคมนาคมมาตั้งแต่สมัยโบราณคลองสายใหญ่หลักๆเช่นคลองมหานาคคลองเปรมประชากรก็มีเรือแพใช้สัญจรไปมาส่วนคลองสายรองๆหรือว่าคลองขนาดเล็กก็จะทอดผ่านหน้าบ้านเรือนประชาชนควบคู่ไปกับถนนเพราะฉะนั้นชาวบ้านจำเป็นอยู่เองที่จะต้องจัดสร้างสะพานจากบ้านมายังถนนตอนโน้นเมืองไทยมีไม้เหลือเฟือเนื่องจากมีป่าไม้กว่า 80% ราคาไม้ก็ไม่แพงอะไรนักจนมีคนเชื่อว่าคนอยู่บ้านไม้นี่เป็นคนฐานะไม่ค่อยดีส่วนคนรวยเขาจะปลูกตึกอยู่อยู่บ้านก่อตึกก่ออิฐถือปูนสะพานไม้ที่ชาวบ้านจัดสร้างสมัยนั้นก็เลยสร้างกันดิบดีตัวสะพานกว้างขนาดเดินเรียงสี่ได้แล้วก็มักจะมีราวสะพานแข็งแรงสำหรับให้นั่งเล่นไอ้ราวสะพานที่ว่านี่แหละคือแหล่งมั่วสุมของคนที่ได้ชื่อว่านักเลงอันธพาลในสมัยนั้นสะพานที่ว่าเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือของถนนคุณพดุงต้องเดินผ่านมันทุกเช้าทุกเย็นเพราะว่าโรงเรียนอยู่เส้นทางเดียวกับสะพานตอนเช้าไม่มีปัญหาอะไรต่างคนต่างรีบออกจากบ้านไปเรียนหนังสือแต่ตกถึงตอนเย็นนักเรียนชั้นมัธยมซึ่งมีบ้านอยู่ตรงสะพานที่ว่าเนี่ยจะชวนกันมานั่งจับกลุ่มบนราวสะพานครั้งก็สี่ห้าคนความบันเทิงของวัยรุ่นนักเรียนอันธพาลกลุ่มนี้ก็คือคอยรังควานคุณพดุงน่าแปลกใจเหมือนกันกับพฤติกรรมเช่นว่าของพวกเขาเนื่องจากคุณพดุงตอนนั้นเป็นเด็กประถมและเขาเป็นเด็กมัธยมอายุต่างกันตั้งหลายปีจะว่าพวกเขาอยากดังหรือว่าคันไม้คันมืออยากจะมีเรื่องวัยรุ่นแถวนั้นที่อายุพอๆกับพวกเขาก็มีออกถมเถไปแล้วเหตุไฉนจะจ้องแต่จะรังแกเด็กซึ่งไม่มีทางสู้รบปรบมือกับพวกเขาได้เลยลำพังพวกเขาคนเดียวก็ทุบตีชกต่อยคุณพดุงได้สบายๆแล้วแต่เขาสนุกที่จะรวนหาเรื่องประมาณว่ามึงแน่มากใช่ไหมถ้าแน่มาต่อยกับกูตัวอ่ะแม่บางวันก็นึกสนุกเป็นพิเศษส่งหนึ่งในกลุ่มของเขาซึ่งตัวใหญ่กว่าคุณพดุงเล็กน้อยให้ออกมาตบหัวคุณพดุงเล่นบ้างแต่อัดเข้าที่กลางหลังเป็นต้นหัวหน้ากลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เป็นคนร่างอ้วนล่ำสองคนเรียกตามลักษณะว่านายอ้วนกับนายล่ำคราวหนึ่งนายล่ำเดินสวนทางกับคุณพดุงตอนเย็นโดยบังเอิญเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงตรงเขาเตะแกแถวสีข้างจนกระเด็นตามแข้งคุณประดุงโกรธจนบอกไม่ถูกเมื่อโดนรังแกอย่างไรเหตุผลก็รีบวางกระเป๋าหนังสือสู้กับนายล่ำแต่สู้ไม่ไหวเพราะว่าตัวเตี้ยกว่าเล็กกว่าบานตะเกียงเลยโดนนายล่ำชกเอาอยู่ฝ่ายเดียวเดชบุญคุณพระช่วยมีวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นใครไม่รู้แล้วก็ไม่รู้มาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้คนคนนั้นขี่จักรยานผ่านมาประสบเหตุพอดีก็รีบจอดจักรยานแล้วร้องตะโกนดังๆว่าเฮ้ยอย่ารังแกเด็กฝ่ายนายล่ำรู้สึกเสียหน้าที่โดนตวาดก็ตวาดสวนไปว่ามึงเป็นใครแน่มาจากไหนจากนั้นก็ตรงเข้าตะลุมบอลกันผุนตลบคุณพดุงตกใจกลัวจนตัวสั่นคว้ากระเป๋านักเรียนได้ก็รีบวิ่งอ้าวกลับบ้านโดยเร็วเหตุการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงต่อไปก็ไม่รู้เพราะว่าเด็กประถมสี่อย่างคุณพดุงไม่ใช่คนเก่งทางนักเลงเท่าที่โดนชกต่อยก็อ่วมพอแรงแล้วถึงบ้านก็แอบไปนั่งร้องไห้เจ็บใจเพียงลำพังเพราะว่าแกฮึดสู้อย่างหมาจนตรอกจนทำให้หมาตัวเล็กๆที่หารสู้คนใหญ่โตเตะซะสี่โครงรวนรู้สึกเสียดอยู่ในท้องตั้งหลายวันกว่าจะหายดีปีการศึกษาต่อมาคุณพดุงเรียนชั้นมัธยมแล้วก็เลือกเส้นทางใหม่ไปโรงเรียนเนื่องจากมีให้เลือกสองอย่างคืออย่างแรกใช้ทางเดิมๆที่เคยเดินซึ่งลัดตัดตรงก็จริงแต่ต้องเดินผ่านสะพานอันตรายแห่งนั้นกับอย่างที่สองต้องใช้ทางอ้อมขึ้นรถเมย์ไปยังถนนอีกเส้นหนึ่งถึงป้ายอันเป็นจุดหมายแล้วลงเดินอีกไกลลิฟต์เพียงกว่าจะถึงโรงเรียนแต่คุณพดุงก็ยอมเลือกอย่างหลังซึ่งเปลืองทั้งค่ารถเมย์ไปกลับรวมทั้งต้องเดินไกลมากด้วยแต่อย่างไรก็ตามไกลก็ย่อมดีกว่าเดินผ่านแดนมหาภัยเป็นแน่ส่วนพวกมันก็คงจะแปลกใจไม่น้อยเมื่อไม่เห็นคุณประดุงเดินผ่านเขตอิทธิพลของมันอีกเลยสำหรับคุณประดุงการที่ไม่เคยปริปากบอกเรื่องทั้งหมดให้ผู้ปกครองรู้เพราะมีความคิดเห็นส่วนตัวว่าเราเป็นลูกผู้ชายถ้าเปิดเผยเรื่องดังกล่าวให้ท่านฟังแสดงว่าเราขี้ขลาดกลัวถูกรังแกก็เลยฟ้องพ่อแม่ธรรมดาของเด็กนักเรียนมักจะถูกดูหมิ่นอยู่แล้วว่าเป็นเด็กท่านขุนซึ่งหมายความว่าอยู่ในกรอบไม่เกเร ถ้าให้ใครดูหมิ่นเพิ่มเติมว่าเราเป็นเด็กขี้ขลาดนี่ก็คงจะยอมไม่ได้แน่ตกลงคุณพดุงก็ยอมผืนสังขารและสิ้นเปลืองเงินทองเดินทางอ้อมโลกเพื่อไปเรียนหนังสือคิดดูก็น่าขำเพราะมีแต่คนเขาหาทางลัดตัดตรงไปสู่ที่หมายส่วนแกดันหาทางอ้อมโลกไกลลิบไปสู่ที่หมายเดียวกันใครก็ไม่รู้ความจริงก็ต้องนึกว่าแกเพี้ยนหรือว่าบ้าบวมๆกระทั่งเย็นวันหนึ่งคุณประดุงไม่เคยใช้เส้นทางเดิมนานนักหนาก็เลยอยากจะลองใช้เดินดูสักหน่อยเพื่อประเมินสถานการณ์ว่าเราควรจะย้อนกลับมาใช้เส้นทางอันแสนสะดวกดังเดิมหรือเปล่าแกก็ไม่นึกไม่ฝันจริงๆเวลาผ่านไปตั้ง3ปีแล้ววัยรุ่นกลุ่มนั้นโตเป็นหนุ่มแล้วแต่ว่าความคิดความอ่านของพวกเขายังเหมือนเดิมทุกอย่างคือยังสนุกที่จะรังควานคุณประดุงราวกับเคยโกรธแค้นกันมาแต่ชาติบางบันโดนทุบตีแตะต่อยหนนี้ทั้งพวกมันแล้วก็คุณประดุงนี่เติบโตร่างกายแข็งแรงกว่าเมื่อหลายปีก่อนอาการบาดเจ็บก็เลยทวีขึ้นเป็นเงาตามตัวจนคุณพดุงขนาดไม่กล้าแม้แต่จะคิดเดินเส้นทางสายนี้อีกเลยเพราะไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในใจของคุณพดุงนับตั้งแต่วันนั้นเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทพวกอันธพาลวัยรุ่นพวกมันสนุกที่จะรังแกเพราะเห็นว่าแกไม่มีทางสู้หรือคิดสู้ก็สู้ไม่ไหวเนื่องจากพวกเขาในเรียนมัธยมปลายกันแล้วคุณพดุงเพิ่งจะเรียนมัธยมต้นเท่านั้นยังเด็กกว่ากันเยอะตัวเล็กนิดเดียวจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดคุณพดุงก็ผูกใจเจ็บคิดในใจว่าชาตินี้ต้องมีโอกาสล้างแค้นแน่นอนพวกมันนึกไม่ถึงหรอกว่าแกยินดีที่จะรอเวลาล้างแค้นถึงไหนก็ถึงกันมีเวลาไต่ตรองอย่างพิถีพิถันว่าจะจัดการกันมันยังไงดีโดยเฉพาะในล่ำแกรู้จักบ้านของมันซึ่งก็คือบ้านที่อยู่ตรงข้ามไอ้สะพานข้ามคลองนั่นแหละที่พวกมันชอบนั่งตามราวสะพานนั่นน่ะในล่ำก็ถือเป็นตัวการใหญ่คอยออกคำสั่งให้พรรคพวกรังควานคุณพดุงเมื่อไม่รู้ว่าพรรคพวกเขาอยู่ที่ไหนก็ต้องจัดการกันในล่ำคนเดียวระหว่างนั้นโรงภาพยนตร์เคยนำหนังฝรั่งประเภทลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนมาเสนอฉายให้ดูอีกทั้งมีหนังสืออาชญานิยายวางแผงแพร่หลายเช่นเรื่องเล็บครุฑเยราตรีอินทรีแดงเป็นต้นคุณพดุงชอบดูหนังและอ่านหนังสือแนวบู้ดุเดือดผจญภัยพยายามตั้งใจจดจำวิธีการลอบสังหารต่างๆไว้ในสมองแล้วก็นำมาประมวลเข้าด้วยกันเป็นแผนน้องแกเองยามว่างจากเรียนหนังสือแทนที่จะไปเที่ยวเตร่เฮฮาเช่นเพื่อนๆก็ซุ่มตัวใส่ใจอยู่กับเรื่องแก้แค้นเด็กมันก็รู้จักแค้นใจเป็นยิ่งถูกทารุณความรู้สึกหลายปีติดกันความแค้นก็เหมือนกับรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนผนึกตัวเป็นโลกแห่งความชิงชังส่วนคนที่ทำให้แก้แค้นก็ไม่รู้หรอกว่าอันตรายกำลังก่อตัวรอเวลาปะทุเหมือนภูเขาไฟระเบิดคุณพดุงเพิ่งรู้ว่าคนเราถ้าแค้นจนเกินขนาดจะใจเย็นรอเวลาล้างแค้นสักกี่สิบปีก็ได้เหมือนการล้างแค้นคือเป้าหมายหลักของชีวิตยามปกติมีอะไรต้องทำก็ทำไปเช่นเรียนหนังสือเป็นต้นแต่เป้าหมายหลักยังคงอยู่ในใจตลอดเวลา
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังแม่ใจนี่มันสำคัญท่านผู้ฟังครับถ้าใจบาปซะแล้วนี่มันก็เป็นเชื้อให้อกุศลให้ความไม่ดีมันมาสนองมันมาลงโทษเราทุกอย่างอยู่ที่ใจใจนี่สำคัญที่สุดจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขานะครับถ้าใจเศร้าหมองเราก็ได้รับสิ่งไม่ดีแน่นอนจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาถ้าใจไม่เศร้าหมองก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับใจดีทำใจให้ดีไว้อย่าให้ใจมันเสียอะไรเสียอะไรก็เสียได้อย่าเสียกำลังใจนะครับท่านผู้ฟังให้กำลังใจตัวเองถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองแล้วใครจะให้ชีวิตเป็นของเราคนเรามันพลาดกันได้คนเรามันผิดกันได้นะครับล้มแล้วต้องลุกเดินต่อสักวันเราก็จะถึงจุดหมายสักวันเราก็จะประสบความสำเร็จการทำความดีก็เหมือนกันพลาดแล้วเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่แล้วมันก็ดีขึ้นเองนะผมเป็นเนนเนี่ยนะครับเป็นเนนตัวเล็กๆเนนถือศีล10พอศีลขาดตบยุงแล้วก็ตบไปเรื่อยนะพระอาจารย์ท่านมาเจอนะเนนเอาทำไมตบยุงโอ้ศีลมันขาดแล้วครับพระอาจารย์วันพระผมค่อยไปต่อเนนเสียหนึ่งอย่าเสียสองอย่าตกบันไดพลอยก่อโจรเมื่อวานเราไม่ดีวันนี้เราไม่จำเป็นต้องไม่ดีชั่วโมงที่แล้วเราไม่ดีชั่วโมงนี้เราไม่จำเป็นต้องไม่ดีที่เสียแล้วช่างมันตั้งต้นใหม่ที่เหลือสำคัญที่สุดโอ้โหประทับใจท่านผู้ฟังอธิษฐานจิตเลยตั้งจิตได้เอาใหม่ขาดแล้วเอาใหม่ขาดแล้วเอาใหม่ได้สองสามวันขาดแล้วเอาใหม่ได้วันหนึ่งขาดแล้วเอาใหม่ได้สามวันสี่วันห้าวัน เราพยายามไปเรื่อยๆทีนี้ศีลมันก็จะเริ่มดีขึ้นมันก็จะแข็งแรงขึ้นเราก็เริ่มจะมีกำลังใจขึ้นมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังเหมือนกันการตั้งจิตตั้งใจทำความดีไม่มีใครก็ทำได้ร้อยเต็มเปี้ยเปี้ยหรอกยากหายากนะครับล้มลุกคลุกคลานกันทั้งนั้นแหละนะครับแต่เราทำให้มันได้มากที่สุดดีที่สุดเท่าที่เราก็ทำได้อย่าท้อมันก็แล้วกันมันก็ต้องถึงฝากเอาไว้นะครับนามคุตตาพนาลินนะพูดไปเรื่อยนี่ผมก็จะเหมือนพระเทศไปเลยท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งรำคาญนะไอ้ที่เล่ามาด้วยความปรารถนาดีกับท่านผู้ฟังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกนะครับก็ถือว่าเล่าด้วยความปรารถนาดีนะก็ฝากน้ำมังคุดนะครับน้ำมังคุดมีสินค้าตัวเดียวน้ำมังคุดตราพนาลินคนหนึ่ง360 บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนค้าทั่วไปดื่มครั้งละ30 มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1 แก้วใหญ่เช้าเย็นท้องว่างๆนะครับถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเรากับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3 ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันที่สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
4: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5 มื้อดีไหมคะ
3: เยอะไปเยอะไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอ้เนื้อของเขาที่เรารู้จักกันนี่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100 ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
4: ค่ะ
3: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
4: โอ้แต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
3: ถูกครับ
4: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
3: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
4: โอ้โห
3: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
4: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
3: 12บาทก็ถือ
4: โอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ
1: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: คุณพดุงกับนายล่ำไม่เคยพบเจอกันหลายปีแต่ความจริงไม่พบก็เหมือนพบเพราะว่าคุณพดุงเป็นฝ่ายคอยสืบถามความเป็นอยู่ของนายล่ำเสมอจนรู้ว่าเขาไปเรียนต่อชั้นอุดมศึกษาที่ไหนสังคมสิ่งแวดล้อมของเขาดำเนินไปยังไงบ้างช่วงหลังๆเมื่อผ่านยุค2499อันธพาลครองเมืองเข้าสู่ยุคคณะปฏิวัตินำโดยพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้เข้ามาจัดการเก็บกวาดผู้ขว้างขวางให้หายสูญไปจากสังคมส่วนรวมใครก็ตามถ้าถูกขึ้นบัญชีดำระบุว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านร้านตลาดจะถูกตั้งข้อหาเป็นบุคคลอันธพาลทันทีคนพวกนี้ถูกส่งเข้าคุกขังลืมโดยไม่มีกำหนดปล่อยแล้วก็ไม่ต้องขึ้นศาลให้ศาลสถิตยุติธรรมต้องเปลืองเวลามานั่งบัลลังก์พิจารณาพวกที่ชอบนั่งตามราวสะพานคอยพูดระรานชาวบ้านจอมพลสฤษดิ์ท่านสั่งห้ามหมดใครขัดคำสั่งจะถือว่าเป็นบุคคลอันธพาลติดคุกแบบขังลืมทันทีซึ่งคำสั่งนี้แก๊งนายอ้วนกับนายล่ำก็ต้องทำตามโดยดุษฎีอีกประการหนึ่งจอมพลท่านระบุได้ว่าห้ามใครก็ตามชุมนุมอยู่ในที่เดียวกันเกิน5คนใครฝ่าฝืนติดคุกขังลืมเช่นเดียวกับบุคคลอันธพาลการปรากฏตัวของพระท่านช่วยให้เมืองไทยสงบร่มเย็นดีกว่าก่อนเยอะพวกผู้ร้ายใจทมิฬกลัวท่านจนหัวหดไม่กล้าหือแต่คนบางคนก็ไม่กลัวคำสั่งใดๆทั้งสิ้นนะคุณพดุงศึกษาวิธีปลอมตัวจากภาพยนตร์และหนังสือจนมั่นใจว่าสามารถปลอมแปลงตัวเป็นคนอื่นได้เช่นเป็นขอทานเป็นคนแก่เป็นต้นอีกทั้งฝึกฝนการใช้อาวุธต่างๆจนชำนาญพอสมควรเช่นหัดขว้างมีดสั้นในตรงเป้าโดยศึกษามาจากหนังสือฝรั่งที่เขาแปลเป็นภาษาไทยเขาสอนว่าจับมีดสั้นตรงไหนขว้างอย่างไรคมมีดจึงจะเข้าเป้าจากนั้นก็ซื้อมีดมาลองขว้างหาความชำนาญเองนอกจากนี้ก็ยังศึกษาศิลปะการต่อสู้อีกหลายอย่างถ้าไม่มีแรงพยาบาทช่วยผลักดันแกก็คงไม่เสียเวลาไปมากถึงขนาดนั้นเป็นแน่หลายปีต่อมาในล่ำในเรียนจบทำงานบริษัทแล้วคุณพดุงก็สืบจนรู้เวลาไปทำงานแล้วออกจากที่ทำงานของเขาระยะนั้นคุณพดุงเรียนอยู่สถาบันอุดมศึกษาปีที่3รู้สึกว่าตัวเองเป็นหนุ่มมีความแคล่วคล่องว่องไวกว่าสมัยเรียนมัธยมก็ลองปลอมตัวเป็นขอทานไปนั่งอยู่ริมทางเท้าใกล้กับบริษัทที่ในล่ำทำงานอยู่พกอาวุธมีดติดไปด้วยหนึ่งเล่มกะว่าจะอาศัยช่วงชุลมุนตอนงานเลิกเก็บในล่ำด้วยมีดจะแทงหรือขว้างก็สุดแท้แต่ความเหมาะสมในเวลานั้นคุณพดุงแวะไปดักเล่นงานเขาหลายครั้งหลายวาระแต่น่าประหลาดมากที่แกไม่มีโอกาสลงมือเลยบางหนเห็นชัดๆว่าจะจัดการกับเขาได้แน่ๆก็กลายเป็นว่าเอื้อมมือไปถึงด้ามมีดดันมีคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องมาบังทางเสียสิเหมือนกับนายล่ำมีดวงแคล้วคลาดกันนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณประดุงล้มเลิกแผนปลอมเป็นขอทานไปดักที่หน้าบริษัทเพราะต่อมาทางตำรวจนึกขลังยังไงไม่รู้จู่ๆจัดสร้างป้อมยามขึ้นบริเวณนั้นถึงอยากจะล้างแค้นขนาดไหนคุณประดุงก็ยังอยากจะทำแบบปลอดภัยไม่ต้องติดคุกเข้าตารางไม่ใช่ทำทุกอย่างบรรลุผลแล้วตัวเองจบเหตุเพราะถูกจับขึ้นศาลจนติดตารางนานหลายสิบปีอีกคราวหนึ่งคุณพดุงเรียนใกล้จบเต็มทีแล้ววันหนึ่งแวะไปเยี่ยมเพื่อนแถวปากน้ำสมุทรปราการเพื่อนดันฝากปืนเถื่อนให้แกช่วยเก็บซ่อนไว้เนื่องจากเขาใช้มันยิงคู่อริตำรวจกำลังควานหาตัวคนยิงเพื่อนจะคว้างทิ้งก็เสียดายก็เลยเอามาฝากไว้กับคุณพดุงเนื่องจากเด็กเรียนอย่างคุณพดุงใครก็ไม่สงสัยแล้วว่าจะมีอาวุธร้ายติดตัวขากลับจากบ้านเพื่อนแกก็นั่งรถเมล์สายปากน้ำสนามหลวงด้วยใจเต้นระทึกถึงสองอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือกลัวจะถูกตำรวจค้นแล้วเจอปืนเถื่อนอย่างที่สองคือตื่นเต้นที่มีอาวุธร้ายไว้ในครอบครองแกพอมีฝีมือทางยิงปืนแม่นพอสมควรถ้าจะดักยิงในล่ำรับรองว่าพลาดยากใครก็ไม่ระแวงว่าแกคือมือสังหารเนื่องจากความบาดหมางระหว่างแก๊งในล่ำนี่ผ่านมานานแสนนานเชื่อว่าแม้กระทั่งตัวในล่ำเองก็คงจะลืมไปแล้วเพราะว่าคุณพดุงไม่เคยแสดงให้เห็นสักนิดว่ามีพิษสงอะไรสืบจนรู้ว่าในล่ำชอบกลับบ้านราวๆ 3-4 ทุ่มหลังจากงานเลิกเขาชอบมั่วสุมอยู่กับกลุ่มอันธพาลตามนิสัยเก่าดื่มเหล้ากับพรรคพวกจนเมาได้ที่เมื่อไหร่เขาถึงจะกลับบ้านคุณพดุงก็ขึ้นรถเมย์ต่อจากรถสายปากน้ำสนามหลวงไปลงที่ป้ายใกล้บ้านในล่ำ พาตัวเองไปซุ่มเงียบกริบอยู่ในพงหญ้าข้างบ้านเขาที่ซุ่มได้ใกล้อย่างนั้นก็เพราะคูคลองถูกถางทางการสั่งพนักงานเอาดินมาถมทำเป็นถนนไปนานแล้วปกตินายล่ำกลับบ้านทุกวันจะดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องกลับมานอนที่บ้านตัวเองแต่คืนนั้นเหมือนมีพรายกระซิบเตือนภัยให้เขารู้ล่วงหน้าคุณประดุงรอจนดึกดื่นเที่ยงคืนก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเขารอจนเลือดวิตจะแห้งตัวเพราะว่ายุงแห่มากัดแกก็เลยหมดความอดทนที่จะรอต่อไปยอมยกธงขาวให้ยุงรีบเดินทางกลับที่พักอาศัยการซุ่มเงียบนี้แกทำติดต่อกันหลายวันกะว่าจะต้องเก็บในล่ำให้จงได้แต่จนแล้วจนรอดก็ทำไม่สำเร็จเนื่องจากบางคืนมีคนขับรถมาส่งคนขับบีบแตรเรียกคนในบ้านให้ช่วยเปิดประตูรับแถมยังอุตส่าห์ขับไปส่งในล่ำถึงประตูเข้าตัวบ้านมีหนำซ้ำยังมีคนเดินบังไปบังมาจนยิงไม่ได้อย่างใจเสียเวลาดักรอไปเปล่าๆแต่แล้วเพลิงแค้นก็ได้มาถึงวันสรุปจบอย่างคาดไม่ถึงกล่าวคือในล่ำเกิดเรื่องวิวาทกับนักเลงกลุ่มหนึ่งแถวสวนอ้อยเกิดการต่อสู้กันพักใหญ่ฝ่ายในล่ำเสียท่าโดนยิงกราดแบบไม่เลือกหน้าในล่ำตายคาที่เพื่อนที่ไปด้วยกันบาดเจ็บหลายคนแต่ไม่มีใครเสียชีวิตสำหรับคุณพดุงนี่เหมือนกับยกภูเขาออกจากอกก็นึกในใจว่าโชคดีเหลือเกินที่คนฆ่าในล่ำไม่ใช่แกตอนโกรธแค้นแกไม่นึกถึงอะไรอื่นนอกจากจะต้องจัดการในล่ำให้จงได้ครั้นในล่ำตายไปจริงๆแกก็กลับชมโชคชะตาตัวเองที่ไม่ใช่มือสังหารเพราะแกกำลังจะเรียนจบอยู่แล้วขืนถูกจับคดีฆ่าคนตายอนาคตของแกก็คงไม่เหลืออะไรอีกตระกูลของแกก็คงไม่มีทายาทคนไหนเคยรับปริญญาเหมือนเดิมเมื่ออายุมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเริ่มรู้จักกฎแห่งกรรมเหมือนกับชาวพุทธที่ดีที่เขาควรจะรู้จักบ้างแล้วแกก็ถึงพอจะรู้ว่าอันตัวเรานี้ไม่เคยสร้างสมกรรมชั่วอะไรมาก่อนมีแต่ถูกเขารังแกอยู่ฝ่ายเดียวชีวิตตั้งแต่วัยเด็กก็ทำแต่กรรมดีเป็นส่วนมากอำนาจกรรมดีก็เลยตามสนองโดยกีดขวางแกไว้ไม่ให้ทำการสังหารในล่ำสำเร็จฝ่ายในล่ำเป็นคนไม่ดีชอบระรานชาวบ้านเพราะว่าเห็นเป็นเรื่องสนุกมีนิสัยเป็นนักเลงอันธพาลแม้ทำงานแล้วนิสัยก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนผลสุดท้ายเขาก็เลยโดนฆ่าด้วยน้ำมือของคนชนิดเดียวกับเขาซึ่งไม่ใช่คุณพดุงหลังจากความพยาบาทสงบลงคุณพดุงก็พยายามหันหลังให้กับคนชั่วและความชั่วทุกชนิดรู้ว่าที่ไหนมีคนชั่วยึดครองอยู่หรือมีความชั่วอันใดแพร่ระบาดอยู่แกจะหาทางหลีกลี่หนีห่างให้ไกลร้อยโยชน์พันโยชน์ชีวิตก็สันติสุขเรื่อยมาไม่เคยพบเจอศัตรูที่ไหนอีกเลยครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังผสมสมุนไพร24ชนิดพูดถึงสมุนไพรเนี่ยมีประโยชน์นะครับเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่สั่งสมประสบการณ์ลองผิดลองถูกอันไหนดีไม่ดีอันไหนกินแก้อะไรอันไหนกินแก้นู้นโรคนู้นโรคนี้ต้องกินสมุนไพรนี้เขามีตำราของเขาจนกระทั่งมีกรมการแพทย์แผนไทยในกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะบอกเลยว่าตำรับยาสมุนไพรตัวไหนดีไม่ดีแก้โรคอะไรได้บ้างเขาก็จะมีของเขานะครับฉะนั้นสมุนไพรที่ใส่เข้าไปนี่คัดสรรแล้วอย่างดีเยี่ยมผู้ที่มีประสบการณ์นะครับท่านรองศาสตราจารย์เดือนรุ่งนะครับท่านก็เคยเรียนฟู้ดไซน์ที่อเมริกาจบแพทย์แผนไทยแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเองก็ทำมา 5-6 ปี7ปีร่วมมือกันผลิตน้ำมังคุดขึ้นมาผมถือว่าอยากให้ลองคือภูมิใจมากๆอ่ะพูดง่ายๆมันต้องลองนะกินดูเราจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีดูแลตัวเองก็ท่านผู้ฟังนะครับอยู่บ้านไม่ไปไหนนะครับกินร้อนช้อนกลางอยู่บ้านใส่หน้ากากนะครับจะคุยกับใครไปหาใครก็รักษาระยะห่างเดินไปไหนมาไหนนะครับอะไรที่มันเป็นสาธารณะห้องน้ำสาธารณะลูกบิดสาธารณะประตูสาธารณะอย่าเอามือไปแตะนะครับอย่าเอามือไปแตะแตะแล้วก็ต้องล้างมือบ่อยๆกลับมาเข้าบ้านก็อาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าเสียบางทีมันติดมาจากข้างนอกนะครับติดเสื้อติดผ้าตรงนู้นตรงนี้นะครับทำตัวให้ต้องสะอาดมากๆช่วงนี้นะครับรอให้มันมียารักษารอให้มันมีวัคซีนสักพักหนึ่งนู้นเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะปี65นู่นแหละนะครับ65 64ปลายปีหรือ65นู่นแหละเมืองไทยถึงจะมียารักษาหรือว่ามีวัคซีนโรคโควิดออกมา นะครับช่วงนี้เราก็ต้องระวังตัวเองให้มากนะครับรักษาตัวเองดูแลตัวเองอย่าให้ป่วยฝากเอาไว้นะครับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดสำคัญที่สุดนะครับการแข็งแรงนี่ก็คือเราก็ต้องอาหารการกินอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายแล้วก็ใช้ตัวช่วยนะผมก็ขออนุญาตเสนอตัวช่วยที่ผมมั่นใจว่าเป็นตัวช่วยที่ดีตัวหนึ่งคือน้ำมังคุดของผมเองนี่แหละบอกตรงๆนะครับลองดูกินดูเราถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงน้ำมังคุดตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับ
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคือเป็นกระดูกทับเส้นอันนี้เป็นกันเยอะครับแทบเดินไม่ได้ดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมื้อนี้ผมกับผ้าท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติมาเยี่ยมยามถามข่าวคนที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตาพนาลินนั่งอยู่ใกล้ๆผมนะครับสวัสดีครับผม
5: สวัสด
4: ีครับชื่ออย่างนอก
5: ชื่อเล่นแต่ไม่จริงครับผม
4: ชื่อจริงชื่ออย่าง
5: บรรจบหอมุนมา
4: ชื่อเล่นเด็ด
5: ชื่อแป้ครับผม
4: แป้
5: ครับผม
4: ชื่อเล่นแป้อะไรแป้เจ้าอายุยี่ปีแล้ว
5: 349ครับผม
4: 49บ้านอยู่บ้านไหน
5: นี่เลยครับหลังกันนี่นะขังเงินติดกัน
4: ขังเงินติดกันนี
5: ่ครับผม
4: บ้านเลขที่อย่าง
5: 39ครับ
4: โมู
5: หมู่1
4: บ้านยังบ้าน
5: บ้านธาตุ
4: บ้านธาต
5: ุตำบลธาต
4: ุ
5: อำเภอวานอน
4: จังหวัดสกลนคร
5: ครับผม
4: โอเคครับถามแป้เนาะก็อายุบ่ทันหลาย49ปี
5: ครับผม
4: เป็นยังก็ยังมากินน้ำมังคุดก่อนกิน3 4มื้อ5มื้อ10มื้อนี่เจ้าเป็นยัง
5: ขั้นตอนแรกเนาะครับรถทับผมนี
4: ่ทับขาขังไส
5: ้ครับผมมอไซค์ครับ
4: เราเป็นจังไดประเทศนี
5: ้กินยาเรื่อยๆครับมันกับพ่อตัวเราครับ
4: มันเจ็บ
5: มันเจ็บ
4: มันทำมาโดนยัง
5: 2 3ปีแล้วครับ
4: ทำมา2 3ปีแล้วว่าอาการบ่ดีขึ้น
5: ครับมันก็ยังกระเพกกระเพกอยู่นะครับผม
4: กระเพกกระเพก
5: มันเวลาเฮาย่างเนี่ย
4: ย่างขาบ่เทียงกันเลย
5: บ่
4: เจ็บมันเจ็บมันเจ็บบ่ไหนแต่มันเจ็บ
5: นี่ครับ
4: มันเจ็บอ๋อมันเจ็บบ่ไหน
5: แต่บ่มีบาดแผลเลยครับ
4: แต่บ่มีบาดแผลมันเจ็บข้างใน
5: ครับ
4: ไปหาหมอบ
5: ่ไปหาพี่คลีว่ากระดูกทับเส้น
4: เอาหมอว่าเป็นกระดูกทับเส้นอีก
5: ครับผมซื้อยาคลายสอคลายเส้นมากินกับ
4: หมอทับแล้วมันก็เจ็บไปหาหมอหมอก็ว่าเป็นกระดูกทับเส้นก็ซื้อยาคลายเส้นมากิน
5: พ่อทุเรา
4: พ่อทุเรา
5: ครับผม
4: เป็นมา2ปี
5: 3ปีที่3ครับ
4: มันอ้าวคือจังได๋คือว่าน้ำมังคุดสิซอย
5: แล้วมันหาไอ้เชียงรานเพิ่นแล้ว
4: มาหาไอ้เชียงรานอยู่สถานีนี
5: ่ครับพี่น้องกันเน
4: า
5: ะ
4: พี่น้องกันแล้วก
5: ันแนะนําว่าเอามาลองเบิ่งกันดู
4: ลองเบิ่งหาเลยเดี๋ยวมันได้หาที่มันถูก
5: ครับผม
4: แปลกก็เลยซื้อไปกิน
5: ครับ
4: ซื้อไปกินตอนแรกมันยังไงบ่ให้ฟัง
5: ที่แรกปวดด้วยครับ
4: ม
5: ันอยากเจ็บปังก็เป็นจังซี่เชียงราน
4: แต่มันผิดปกติ
5: มันอยากไหลมันอยากไหลเนาะผมว่า
4: ปวดแห้ง
5: ปวดหัวนอนน้ำส้มมากหัวขึ้นไปในนี่เนาะแมนๆบ่น้อสะดอกผมว่าเอาขวดที่สองเล็งมาดูมันนี่เบาลงครับวันนี
4: ้
5: สามที่สี่ที่หาที่หกก็มาเลยผมวันนี
4: ้เมาไปเลยบ
5: ่เกือบแล้วเดี๋ยวนี้ปกติแล้วผม
4: เกือบเลย
5: ทีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละในผม
4: หมดมันปวดลอยหนึ่งลงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
5: ครับ
4: เอามันขนาดนั้นเลยจะกินมาจะขวด
5: หกครับ
4: หกขวด
5: ครับ
4: มันใส่เวลาประมาณกับยังไหนกับเดือนหนึ่งเนาะ
5: ครับผม
4: ประมาณเดือนกว่
5: าๆนี่ตอนเที่ยงผมก็กินดิ
4: อย่าเศร้าไว้อ
5: ย
4: ่
5: าเศร้าไว
4: ้จะเย็นเย็นหน่อยเวลามันเลย
5: ครับ
4: คือ
5: ใ
4: ครว่าร่างกายมันค่อยๆปรับค่อยๆสอบไปเลยแข็งแรงขึ้นป่ะ
5: ครับ
4: ยังนี่สะดวกขึ้นป่ะ
5: มันจะสมรรถภาพของผมคือเก่านะครับมันจะก็คือเก่าเดี๋ยวปกติแล้วเดี๋ยวนี้ผม
4: ปกติแล้วแต่ก่อนหรือยังบอกใ
5: ครได้ไม่อยากเอียงเลยครับผม
4: ยังเอียงเลย
5: ครับ
4: มันเจ็บเนาะม
5: ัน
4: เจ็บมันยางมันก็เจ็บ
5: ครับผม
4: มันที่ยางบ่เริ่มบ่เอียงแล้ว
5: บ่เอียงครับผม
4: โอ้ก็ดีตัวละคุ้มเลย
5: ครับคุ้มยังว่าผมยังได้กินไปเรื่อยๆครับผม
4: ดีใจวะ
5: ดีใจครับผม
4: เพราะว่าเขาเป็นจังซี่นี่เท็ดถ้ามาหากินยังมันก็ยาก
5: ครับแม่นดอก
4: ตอนป่วยเนี่ย
5: คนอื่นเห็นเฮายางเนี่ยอ้าวเพิ่นนี่คือขาดอย่างน้อนึกว่าเน
4: า
5: ะ
4: ก็จะขายก่อน
5: เสียสมรรถภาพแล้ว
4: มันลงเต็มที่บ่ได้มันเจ็บ
5: บุคลิกบ่มีคือเอานะครับเอาไปขึ้นมา
4: แล้วเขาก็บ่มั่นใจอย่าง
5: พอครับครับผม
4: อ๋อบัดนี้เริ่มยางได้ดีแล้ว
5: ได้ดีครับผม
4: โอ้ดีใจนะ
5: ดีข
4: ึ้
5: นโอ้ยยังว่าเอาเงินพอพันโดสะดวกมากเอามาปวดเนาะสะด
4: อกบุญของเจ้าแปะบุญของเจ้า
5: ครับผม
4: ก็ถือว่าบุญของเจ้าเพราะว่าผมกับปู่ฮู้ว่ามันรักษาโรคยังได้แน่เนาะออกไปมันก็คือสิเป็นการโอ้ปวดแต่ว่าผมอย่าบอกพี่บอกน้องคือทุกคนว่ามันต้องลองกินเบิ่ง
5: ครับผม
4: เป็นยังก็แล้วแต่กินได้หมดล่ะลองกินเบิ่งกินจัก3ขวดแล้วก็เบิ่งเจ้าของว่ามันคือบ่คันว่ามันดีกินต่อไปคือจังแป
5: ร
4: นี่พอดีขึ้นกินมา6ขวดแล้ว
5: ครับผม
4: มันก็ค่อยๆขึ้นมาเลยว่ะ
5: ครับ
4: ค่อยๆดีขึ้นมา
5: บุคลิกเฮากันกับสมรรถภาพของเฮาเองก็คือเก่าปานนี
4: ้เริ่มคือเก่าก่อนเกิดอุบัติเหตุ
5: แล้วเมื่อกี้ผมป่วยพอดคานเอาดิ จะเรียกคาดลงขั้นไหน
6: คาดลงบันได
5: ครับมันปวด
6: เจ็บขนาดนั้นดิ
5: ครับ
6: มันปวดขนาดนั้นดิ
5: มันเจ็บมันคัดนะครับตีคอยอ่อยลงนะครับผม
6: ตอนนี้
5: ตอนผมนอนหน้าเลยครับตอนมีวันเพื่อนเดียว
6: ตอนนี้ก็คือยางลง
5: ปกติ
6: ครับยางไป
5: เออผมโอ้ถือยาแล้วแต่ละ
6: ก็บุญดีใจนะ
5: ครับเออผมก็บานสั่นแหละครับโอ้ยซาถูกด้วยผมก็ได้
6: แม่บ้านแฟนพวกยังก็ดีใจวะ
5: ครับพ่อแม่พ่อผมก็โอ้มันด่างปกติเนาะบุคลิกก็กลับบ้านเก่าแล้ว
6: เป็นผู้เก่าแล้ว
5: ครับมึงแง่ผิวพรรณผมก็เออตะกี้ผมจะจอยยังไง
6: ตีบ่พอได้เกียงจังสิบ
5: ่ครับพี่เขาก็บ่แซ่บ
6: ตอนนี้ผิวพรรณก็ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้น
5: ครับทำงานกันเต็มร้อยที่เก่า
6: เต็มร้อยเฮ็ดหยังเฮ็ด
5: เฮ็ดเต็มสร้างเสื่อมครับ
6: เอาเป็นช่างเสื่อมก็เฮ็ดงานได้เต็มทีแล้ว
5: ครับ
6: โอ้ดีใจ
5: เฮ็ดนี่ละเฮ็ดเต็มทีครับ
6: ครับนี่ก็คือเสียงไอ้น้องแป้แป้นะครับอายุ49ปีบ้านอยู่บ้านถาดตำบลถาดอำเภอวานอนดีวัดจังหวัดสกลนครก็คือขาถึกอุบัติเหตุขาสายมา2ปีหมอบอกว่าขาเจ็บยางกับสิบ่ได้นะครับขาลงบันไดเจ็บแห้งเป็นกระดูกทับเส้นกันรักษามาหลายกับบอดี้ขึ้นแน่นอนเขาบอกว่ากินน้ำบ่ขุดไป6ขวดเนาะ
5: ครับผม
6: 6ขวดก็ว่าดีขึ้น 90% แล้วยางกับปกติแล้วจากที่ยางขาเดียงไปเดียงมา
5: คร
6: ับนะตอนนี้ยางปกติแล้วก็เฮ็ดงานแข็งแรงขึ้นผิวพรรณดีขึ้นเจริญอาหารขึ้น
5: ครับ
6: นะครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงเนาะเฮา
5: ครับผมบ่ได้พูดปดได้เลยนะครับเรื่องจริงครับ
6: ใครสงสัยจังได๋ก็มาถามเมืองใดนะครับอยู่บ้านถาดนี่คนหูจังมันต้อยสั่งเสื้อ
5: ครับผมครับผม
6: โอ้กินไปเรื่อยๆเน
5: า
6: ะ
5: สาธุจังว่าผมเอ้ยยาได้ดีมากโอ้ยังที่ผมเพิ่นเกิดอยู่โอ้ยังคืนมาสิพ่อยาตัวใดเนาะสิมารักษาขาอยู่ของนะปกติคือ
6: ครับบ่แม่นยาแล้วเป็นน้ํามังคุดผสมสมุนไพร
5: ครับผม
6: ครับ
5: โอ้นี่เขาขอ
6: บ่เป็นหยังอ้าวก็กินไปเรื่อยๆนะค่อยๆกินดีขึ้นแล้วกินมื้อละเทื่อก็ได้บ่เป็นหยังให้เวลามันแน่ให้เวลามันฝืน
5: แม่นอยู่ครับเพื่อ
6: จะสิแรงมันเถาะ
5: ไม่แต่บ่ลิ่งได้ครับ
6: ใจหวั่นเลย
5: ครับอย่าพักทําเร็วๆ
6: เออใจเย็นๆ
5: เพราะว่าผมคงทํางานครับครับ
6: ครับผมครับก็ดีใจน้ำน้องขอบคุณหลายๆกินไปเลยๆเด้อ
5: ครับผมกราบสวัสดีครับ
6: ครับคุณปารักษาเทวดาคุ้มครอง
7: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
8: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อนะครับท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญครับ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้ท่านผู้ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นนักเลงอันธพาลหรือว่าคนนิสัยไม่ดีนี่นะมนุษย์เราเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็มีเพื่อนที่จะคบหากันจะอยู่โดดเดี่ยวโดยไม่มีเพื่อนคบหานั้นเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องมีเพื่อนเพราะว่าการมีเพื่อนนั้นสามารถจะปรึกษาพูดคุยกันได้ในเรื่องราวต่างๆไม่มากก็น้อยถ้าเป็นเด็กก็จะพูดคุยปรึกษากันเรื่องการศึกษาเล่าเรียนและการเล่นกีฬาต่างๆที่ตัวชอบเพราะว่าเด็กนั้นการดำรงชีวิตก็อาศัยผู้ใหญ่ผู้ปกครองเป็นผู้จัดหาให้ ส่วนเรื่องของผู้ใหญ่ก็จะมีเพื่อนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับหน้าที่การงานการค้าถ้าเป็นชาวไร่ชาวนาก็หนีไม่พ้นเรื่องของเกษตรกรรมคนเราถ้ามีเพื่อนดีก็เป็นสีแก่ตัวเพราะว่าเพื่อนที่ดีก็มักจะชักชวนแนะนำไปในทางที่ถูกที่ควรและพบกับความรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงานส่วนคนที่มีเพื่อนผิดเพื่อนไม่ดีก็มักจะถูกชักชวนไปในทางตรงกันข้ามชักชวนไปทำในสิ่งที่สังคมเขาไม่ยอมรับคุณสมยศนี่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันชื่อในหมูในหมูเพื่อนคุณสมยศเนี่ยเป็นลูกของคนมีอันจะกินครอบครัวหนึ่งเขามีพี่น้อง5คนเจ้าหมูนี่เป็นคนกลางพ่อแม่เจ้าหมูเป็นคนทันสมัยไม่เหมือนพ่อแม่ของคนอื่นๆในหมู่บ้านกล่าวคือเมื่อลูกๆโตขึ้นเนี่ยครอบครัวนี้จะส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนดีๆแล้วก็มีชื่อเสียงจนจบปริญญามาเกือบทุกคนแล้วก็สามารถสอบเข้ารับราชการในหน้าที่การงานที่มีเกียรติมีชื่อเสียงให้แก่วงตระกูลส่วนเจ้าหมูเพื่อนคุณสมยศนี่ไม่ยอมเข้าเรียนเหมือนกับเพื่อนพี่ๆน้องๆทั้งที่พ่อแม่ก็พยายามแนะนำเอาอกเอาใจทุกอย่างต้องการอะไรก็จะซื้อให้แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไปโรงเรียนแล้วก็เรียนให้จบเหมือนกับพี่เหมือนน้องเท่านั้นเองแต่ว่าเจ้าหมูมันไม่สนใจไม่สนใจจะไปโรงเรียนตามคำแนะนำของพ่อแม่กลับไปชอบพวกสักยันพวกนักเลงอันธพาลทั้งหลายเมื่อไปคบพวกนี้ก็แนะนำให้เจ้าหมูนี่สักยันตามเนื้อตามตัวเพื่อป้องกันการบีบคั้นจากพ่อแม่ให้ไปโรงเรียนเจ้าหมูก็เล่นสลายพลอยไปทั้งตัวตั้งแต่นั้นมาถ้ามีงานวัดหรืองานประจำปีที่ไหนแล้วเจ้าหมูกับพรรคพวกอันธพาลก็จะชวนกันไปนั่งดื่มเหล้าให้เมาอวดพวกสาวๆระหว่างนั่งดื่มเหล้าอยู่นั่นเจ้าหมูกับพรรคพวกก็จะถอดเสื้อออกให้เห็นรอยสักลายพร้อยไปทั้งตัวเพื่อแสดงให้บุคคลที่เดินผ่านไปมาให้รู้ว่าพวกตัวเนี่ยเป็นนักเลงจะได้กลัวจะได้เกรงผู้คนที่เดินผ่านไปก็จะมองไปยังกลุ่มเจ้าหมูไม่ใช่มองไปในทางที่ดีมองไปในทางหมั่นไส้มากกว่าแล้วก็คงจะคิดว่าไอ้พวกปัญญาอ่อนนะคงนึกในใจแต่ว่าไม่มีใครพูดเจ้าหมูกับพวกไม่ได้เมาอย่างเดียวพอพบเห็นใครที่ไม่ถูกใจเข้าก็จะหาเรื่องชกต่อยจนล้มลุกคลานเป็นรายๆไปถ้าเจ้าหนุ่มคนไหนเกิดฮึดสู้พักพวกเจ้าหมูก็จะเฮละโลกันช่วยชกช่วยต่อยรุมมันจนสลบคาที่ชาวบ้านที่พาลูกพาหลานไปเที่ยวงานก็จะพากันหอบลูกจุงหลานวิ่งหนีออกจากบริเวณนั้นเพราะว่ากลัวว่าจะได้รับอันตรายยิ่งนานวันหนักเข้าจงหมูกับพรรคพวกก็แสดงนิสัยนักเลงอันธพาลหนักเข้าไปอีกอยากจะได้อะไรของพวกแม่ค้าก็จะเข้าไปหยิบเอาดื้อๆเช่นพวกลูกอมหรือว่าบุหรี่แล้วถ้าแม่ค้าคนนั้นทวงติงเอาเงินจะหมูกับพวกก็จะถลึงตาเข้าใส่ตะคอกใส่หน้าแม่ค้าว่าอยากเจ็บตัวหรือยังไงบางครั้งจงหมูก็เจอแม่ค้าใจเด็ดที่ไม่กลัวพวกมันไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็จับไปโรงพักอยู่บ่อยๆเหมือนกันแต่ก็อย่างว่าแล้วครับลูกใครๆก็รักถึงแม้จะเป็นนักเลงอันธพาลหัวไม้พอลูกไปเจอความลำบากตกทุกข์ได้ยากพ่อแม่ก็ไม่ทอดทิ้งพอรู้ข่าวลูกถูกจับไปโรงพักก็จะรีบไปประกันตัวออกมาวิ่งเต้นชดใช้ค่าเสียหายแก่แม่ค้าคนนั้นแล้วก็จะนำเจ้าหมูกลับมาบ้านแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้ประพฤติตัวอย่างนี้อีกเจ้าหมูก็จะนั่งฟังพ่อแม่สั่งสอนแต่โดยดีทำเป็นเชื่องแต่ฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปซะหมดฟังไปอย่างนั้นไม่ได้จดได้จำอะไรพ่อแม่ของเจ้าหมูอยากจะให้ลูกของตัวกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีมีศีลมีธรรมประจำใจเขาบ้างไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นก็125ซีซีสมัยนั้นหรูแล้วนะซื้อให้คันหนึ่งเพื่อจะแลกเปลี่ยนนิสัยอันธพาลเจ้าหมูมันไม่ได้สำนึกอะไรกลับแอบยิ้มอยู่ในใจว่าจะได้ไปเที่ยวไกลๆให้พ้นหูพ้นตาพ่อแม่พอรู้ข่าวว่ามีงานประจำปีที่ไหนก็จะชวนพรรคพวกที่เป็นนักเลงด้วยกันซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์4คนมั่ง5คนนั่งตั้งแต่ถังน้ำมันยันไฟท้ายระหว่างที่เที่ยวงานอยู่นั้นพอได้จังหวะที่คนไปเที่ยวงานแออัดเจ้าหมูกับพวกก็จะชกต่อยอุตลุดโดยไม่ได้เลือกว่าใครเป็นใครหัวร่างข้างแตกไปตามๆกันจนหนุ่มๆในตำบลใกล้เคียงก็พากันขยาดเจ้าหมูกับพวก บางคนพอเจอเจ้าหมูกับพวกสุดที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็เดินตัวงอจนหลังโก่งเข้ามาทักทายลูกพี่มั่งคุณพี่มั่งนะบางคนก็เรียกหัวหน้าไปเลยแล้วแต่จะสรรหามาเรียกเพราะกลัวเจ้าหมูมันจะทำร้ายเอาพอเจ้าหมูกับพวกได้รับคำเยินยออย่างนั้นก็ยิ้มจนหน้าบานแล้วก็จะยกเว้นได้รับการยกเว้นไม่ทำร้ายบุคคลเหล่านั้นถ้าเป็นงานกลางคืนเจ้าหมูกับพวกก็จะวางแผนอีกอย่างนึงคือถ้าเจอแม่ค้าหาเปร่แผงรอยแล้วก็มีบุหรี่วางขายก็จะให้พักพวกคนใดคนหนึ่งทำทีเป็นซื้อบุหรี่หลายๆซองอีกมือนึงก็ทำทีล้วงกระเป๋าเอาเงินออกมาจ่ายพอเจ้าหมูเห็นเพื่อนหยิบบุหรี่แล้วก็จะทำทีเข้าไปชกต่อยเพื่อนเพื่อให้ล้มไปทางหาเปร่หรือแผงลอยแม่ค้าให้ล้มระเนระนาดแม่ค้าจะตกใจพละหนีออกจากหาเปร่เพราะกลัวจะได้รับอันตรายทีนี้ล่ะเพื่อนของเจ้าหมูที่ต่อยก็จะถือโอกาสคว้าบุหรี่ติดมือไปเท่าที่จะคว้าได้แล้วก็เข้าไปปะปนกับผู้คนที่มาเที่ยวในงานทำอย่างเนี้ยครั้งแล้วครั้งเล่าบางคืนได้บุหรี่ 40-50 ซองก็ทำให้แม่ค้าเหล่านั้นพากันสาบแช่งตามหลังไปต่างๆนานาบางคนก็หยุดขายไปเลยเพราะไม่มีกระจิตกระใจจะขายต่อไปบุหรี่ซองนึงก็ตั้งหลายตังแล้วไอ้คำที่ว่าคำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยคำเหล่านี้ถึงจะมีมานานกี่ร้อยกี่พันปีก็ยังใหม่และสดอยู่เสมอไม่เคยด่างพร้อยในยุคสมัยไหนเลยเจ้าหมูนี่ไม่เคยทำความดีเลยมีแต่ทำความชั่วเสมอต้นเสมอปลายผลของการกระทำนั้นมันจะต้องย้อนมาตอบสนองเข้าสักวันไม่วันใดก็วันหนึ่งคนเขาก็พูดจะอย่างนั้นอยู่มาอีกไม่นานรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหมูเกิดเสียขี่ไปไหนไม่ได้ก็เลยเอาไปซ่อมที่ร้านซ่อมรถเล็กๆพอดีอะไหล่รถที่เจ้าหมูจะใช้นั้นทางร้านเขาไม่มีเขาใช้ไปหมดแล้วเจ้าของร้านก็อยู่เฝ้าร้านคนเดียวก็เลยบอกเจ้าหมูว่าถ้าต้องการเอารถไปใช้เร็วๆก็ให้ไปซื้ออะไหล่ในเมืองมาเจ้าหมูได้ยินเจ้าของร้านบอกอย่างนั้นก็เลยไปซื้อเองในตัวเมืองนะทีนี้ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้องนั่งรถเมย์ไปเจ้าหมูซื้ออะไรตามต้องการได้แล้วก็น่าจะรีบกลับเอามาให้ช่างซ่อมแต่กลับไปนั่งกินเหล้ากินจนเมาแอนหน้าแอนหลังแล้วก็ขึ้นรถกลับนะขึ้นรถ2ถารถโดยสาร2แถวระหว่างทางที่รถวิ่งมานั้นไอ้ความเป็นนักเลงอันธพาลก็สำแดงเดชออกมาเพราะเมาด้วยนั่งเอาแขนข้างขวาออกมานอกรถตบไปที่ตัวถังรถเป็นจังหวะเพลงร้องเพลงไปด้วยตบตัวถังเป็นจังหวะโดยไม่เกรงใจเจ้าของรถและผู้โดยสารที่นั่งร่วมมาด้วยเจ้าของรถก็เห็นอย่างนั้นก็รีบหักรถเข้าข้างทางก็ลงมาขอร้องให้หยุดให้เอาแขนเข้าไปในรถเสียมันอันตรายเจ้าหมูก็ไม่ได้เชื่อฟังเจ้าของรถกลับถลึงตาใส่เจ้าของรถซะอีกเจ้าของรถไม่อยากจะมีเรื่องเพราะเคยรู้ฤทธิ์เดชมันดีก็เลยออกรถวิ่งไปตามปกติเจ้าหมูก็เอาแขนกางเอาไปนอกรถตบไปที่ถังรถเป็นจังหวะตีปังปังไปตลอดระหว่างทางรถวิ่งมาตามถนนสายลำพูนเชียงใหม่พอถึงทางโค้งปรากฏว่ามีรถหกล้อวิ่งสวนมาแล้วเฉียวเอาแขนเจ้าหมูหลุดกระเด็นไปเลย
9: งานหนักพักผ่อนน้อย
10: หวยกินแฟนทิ้ง
9: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
11: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
12: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
13: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
14: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
15: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเสียศักดิ์ย้ำอันคลอสปักปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดก่อนแบ่งทรัพยากรอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วย้ำอันคลอสไทยยึดหลักปักปันเขตแดนทะเลให้ชัดเจนก่อนแบ่งทรัพยากรนะครับและยอมรับว่าสัมพันธ์กับกัมพูชาดีขึ้นมีท่าทีประนอมติดตามรายงานจากคุณนิพิพลชัยพฤกษ์ครับ
7: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสโดยนัดแรกได้รายงานรายละเอียดให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วโดยการประชุมเป็นไปด้วยดีและไทยได้แสดงท่าทีในภาพรวมว่าการแก้ปัญหาจะต้องนำไปสู่ข้อยุติที่ยั่งยืนโดยนายศิริศักดิ์ย้ำว่าสำหรับประเทศไทยข้อยุติยั่งยืนคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้มีความชัดเจนก่อนส่วนท่าทีของกัมพูชานายศิริศักดิ์ระบุว่ากัมพูชาก็ให้ความสำคัญกับการปักปันเขตแดนเช่นกันแต่หากกระบวนการปักปันไม่แล้วเสร็จและต้องใช้เวลากัมพูชาต้องการเดินหน้าไปสู่การแบ่งปันผลประโยชน์และการพัฒนาร่วมกันอย่างไรก็ตามไทยยังคงยืนยันหลักการว่าต้องปักปันเขตแดนให้ชัดเจนก่อนส่วนการพัฒนาร่วมกันหรือการแบ่งปันทรัพยากรเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันในลำดับต่อไปสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในขณะนี้นายศิริศักดิ์ระบุว่าเป็นไปด้วยดีและทั้งสองฝ่ายมีท่าทีประนอมมากขึ้นซึ่งอาจเปิดพื้นที่ให้สามารถพูดคุยกันได้ส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดกูเรตแห่งใหม่ก่อนจะมีการกบกับนายศิริศักดิ์ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นสัญญาณหนึ่งโดยเป็นพื้นที่ในส่วนของปัญหาเขตแดนทางบกและไทยไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันดังนั้นสิ่งใดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสถานการณ์โดยรวมนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไชนีสไทเปได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมในฐานะอันดับ1กลุ่ม4นะครับติดตามรายงานจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
8: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกที่ปราบมองโกเลียและคีร์กีสถานแบบไม่เสียเซตลงเล่นแมตช์สุดท้ายพบกับทีมสาวไชนีสไทเปอันดับ37ของโลกเพื่อแย่งตำแหน่งแชมป์กลุ่มซึ่งเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากแมตช์ที่แล้วลงสนามตั้งแต่เซตแรกนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกัญญารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งศศิภพรจันทวิสุทธิ์พิมพิชยากกรำชัชชอ่อนโมกศรีรวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระโดยเริ่มเซตแรกทีมไชนีสไทเปอาศัยความเหนียวแน่นในเกมรับทำแต้มเบียดสูสีกับทีมสาวไทยก่อนที่ช่วงท้ายจะพลาดตีเสียเองและเป็นฝ่ายพ่ายไปในที่สุด22ต่อ25คะแนนทำให้ทีมสาวไทยขึ้นนำ1ต่อ0เซตจากนั้นเข้าสู่เซตที่2รูปเกมไม่ต่างจากเซตแรกมากนักเนื่องจากผู้เล่นทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกแต่ด้วยความเด็ดขาดในจังหวะขึ้นตบหน้าเน็ตของศศิภาพรทำให้ทีมสาวไทยเอาชนะไปได้อีก25ต่อ22คะแนนขณะที่เซตที่3ทีมสาวไทยที่เล่นได้อย่างรัดกุมทั้งเกมรับและเกมรุกเป็นฝ่าย
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

ว่าจะสามารถตอบโจทย์สุขภาพให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้ท่านผู้ฟังที่รักครับน้ำมังคุดเนี่ยมันมีงานวิจัยทั่วโลกมีงานวิจัยหลายแห่งนะครับไม่ว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับมีคณาจารย์จากหลายๆที่หลายๆแห่งเขานำมังคุดเนี่ยมาวิจัยเนื้อน่ะมันอร่อยนะครับแต่เปลือกเนี่ยจะมีสารชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าสารแซนโทนนะครับสารสกัดจากเปลือกมังคุดตัวแซนโทนเนี่ยนะครับแล้วก็แอนโทไซยานินนะครับมีสารอยู่หลายตัวมันจะมีประโยชน์แซนโทนเนี่ยมันมีหลายชนิดท่านผู้ฟังมีหลายชนิดในมังคุดเนี่ยจะมีมากกว่าเพื่อนมันมีสรรพคุณคล้ายยาบางคนเขาบอกว่าดีกว่ายานะครับผู้รู้เขาว่าอย่างนั้นคือจากงานวิจัยออกมายังไงก็แล้วแต่เยอะแยะเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาใช้เป็นยากันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคนกินเข้าไปมันต้องดีใช่ไหมครับท่านผู้ฟังนะใครจะว่าดีคนโน้นจะว่าดีคนนั้นจะว่าดีไม่สำคัญเราเองกินเข้าไปมันต้องดีแมวไม่ว่ามันจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีผลิตภัณฑ์มันเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันมีอย.มันสะอาดให้มันปลอดภัยกินเข้าไปแล้วให้สุขภาพดีในปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีผ่านไป2ปี3ปีมันต้องดีไม่มีผลข้างเคียงก็ให้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเนี่ยผมผลิตมาผมถือว่าผมมีความชำนาญมาตลอดระยะเวลา 5-6 ปีมาเนี่ย 5-6 ปีมานี่ครับผมแนะนำน้ำมังคุดอย่างเดียวนะครับผมมีความมั่นใจท่านที่ได้ดื่มได้ทานในสูตรเดิมๆที่ผมได้เคยแนะนำเอาไว้ถ้าถูกกับโรคอยู่ก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีดีครับแต่ในสูตรนี้นี่เขาเรียกว่ามีการต่อยอดมีการวิจัยมีการพัฒนาคือเราไม่อยู่นิ่งว่าทำยังไงผู้บริโภคหรือว่าท่านผู้ฟังท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเนี่ยจะได้กินจะได้ใช้น้ำมังคุดที่มีคุณภาพดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเราก็ได้ออกทิพมงคลตอง5ตราพนารินสังเกตดูนะครับขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินสังเกตดูง่ายๆเลยมีขายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วไปหรือจะโทรมาถามนะครับ092104555เลข54ตัว092104555โทรมาถามว่าแต่ละจังหวัดมีขายที่ไหนจะมีพนักงานมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยบอกนะครับคอยแนะนำท่านผู้ฟังไปซื้อไปหาไปทดลองมาดื่มทดลองมากินดูดีไม่ดีตัดสินใจด้วยตัวท่านผู้ฟังเองครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับขวด1เนี่ยน้ำมังคุดนี่เนื้อเนี่ยเนื้อ1กิโลกรัมเนี่ยจะได้ขวดเล็กๆ4ขวดเป็นเนื้อ 80% นะครับอีก 20% เนี่ยเป็นผลไม้และสมุนไพร20กว่าชนิดอันนี้ก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังที่รักนะครับลองดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังขอบคุณมากครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารีน

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอย่าเพิ่งหนีไปไหนอย่าเพิ่งหมุนไปไหนเปิดเอาไว้ท่านผู้ฟังนะไม่ฟังก็เปิดทิ้งเอาไว้ให้เจ้าที่เจ้าทางฟังก็ยังดีนะครับเปิดเอาไว้นะเปิดธรรมะก็เป็นสิริมงคลเปิดเรื่องดีเรื่องราวดีๆนะครับคนนั้นได้ฟังคนนี้ได้ฟังบางครั้งมันอาจจะแวบขึ้นมาก็ได้ท่านผู้ฟังครับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยในประเทศไทยเป็นกันเยอะมากเป็นกันเยอะมากหลายท่านก็คงได้รับคำแนะนำจากหมอเลยว่าให้ต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับคนที่เป็นเบาหวานนี่เขาบอกว่านี่ต้องดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันหนึ่งสองลิตรสองลิตรเยอะนะแต่จิบบ่อยๆไม่ใช่กินเยอะๆทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเลือดมันข้นร่างกายมันขาดน้ำเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดมันจะสูง

0: ขึ้นถ้าหากร่างกายได้กินน้ำบ่อยๆอย่างพอเพียงอยู่แล้วนี่จะได้ไม่ส่งผลระดับน้ำตาลในเลือดให้มันสูงขึ้นได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราอิ่มน้ำเราจะไม่ไปกินเครื่องดื่มอย่างอื่นกาแฟเหมือนกันท่านผู้ฟังบางคนขาดไม่ได้ติดขับรถไปเนี่ยอู้จงไปแล้วอเมซอนไปบริจาคทรัพย์ช่วยอเมซอนเขาแก้วหนึ่ง70-80คือถ้าชงเองไม่ได้เนี่ยก็ต้องบอกให้เขาเอาหวานน้อยๆหน่อยถ้าชงเองเนี่ยมันจะใส่น้ำตาลน้อยๆหรือไม่ก็แทนที่จะกินน้ำตาลก็เติมน้ำผึ้งเอาน้อยๆแต่ไม่ต้องเยอะนะครับให้นึกเสมอว่าน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยมันสูงอยู่ตลอดนะครับสั่งให้ติดปากว่าขอหวานน้อยหรือไม่เติมน้ำตาลอย่างเงี้ยเวลากินอะไรก็ต้องอ่านดูนะครับสลากนะครับว่ามีน้ำตาลหรือว่ามีโซเดียมโซเดียมนี่ก็หนักนะเพราะมันโซเดียมก็คือเกลือหรือผงชูรสชนิดหนึ่งนะครับที่มันไม่เค็มนะครับเอาให้มันน้อยๆหน่อยแล้วก็จะได้เลือกกินดีๆทีนี้อาหารเหมือนกันเขาบอกให้กินข้าวข้าวนี่2-1-1ข้าวเท่ากับเนื้อกินผักมากกว่าข้าวนะครับก็คืออาหารจานหนึ่งตัดออกเป็น4ส่วน2ส่วนของจานนี้ให้เป็นผักคือผักครึ่งจานนะพูดง่ายๆอีก1ส่วนของจานให้เป็นแป้งคือเป็นข้าวอีก1ส่วนของจานให้เป็นปลาเป็นหมูเป็นไก่เป็นเต้าหู้หรือเป็นไข่กินอาหารแบบนี้2-1-1นี่จะช่วยควบคุมให้เราเนี่ยไม่ได้รับอาหารพวกแป้งมากเกินไปนะครับแล้วก็จะเยอะจะช่วยเพิ่มใยพวกใยอาหารกากอาหารให้ถ่ายดีแล้วก็พยายามเลือกข้าวไม่ขัดสีนะครับท่านผู้ฟังข้าวไม่ขัดสีก็จะเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตอย่างดีนะครับไม่ทำให้น้ำตาลมันเกิดขึ้นได้อีกทีนี้ผลไม้ก็กินประมาณเท่ากำปั้นคนเนี่ยวันละครั้งวันละเท่ากำปั้นก็พอไม่ต้องเยอะถ้ามากเกินก็ไม่ดีเช่นแอปเปิ้ล1ลูกลูกเล็กๆฝรั่งสักครึ่งลูกแก้วมังกรครึ่งลูกมะละกอ 5-6 ชิ้นอย่างนี้ประมาณเนี้ยกินแค่นั้นพอผลไม้แล้วก็ออกกำลังกายด้วยการเดินทำนู่นทำนี่ปลูกต้นไม้เดินไปเดินมาบ้างนะครับร่างกายก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับออกกำลังกายนู่นนี่นั่นมั่งทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงเดินมั่งออกกำลังกายแกว่งแขนทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมนี่แหละครับคนที่เป็นเบาหวานต้องดูแลตัวเองทำให้เราต้องมารักเพราะว่าทำอะไรต้องมารักต้องมาห่วงตัวเองถ้าเบาหวานมันกำเริบมันทำให้โรคอย่างอื่นตามมาเยอะท่านผู้ฟังเลือดเนี่ยพอมันมีความหวานไปปนอยู่เนี่ยมันทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆเนี่ยไม่ดีพอไอ้มันจะดำมันจะคล้ำเวลามันเป็นแผลขึ้นมาเนี่ยมันจะดำมันจะคล้ำสังเกตดูนะครับฉะนั้นเราก็ต้องอย่าให้น้ำตาลมันสูงเกินไปพอประมาณนะครับถ้าอยากจะหาตัวช่วยอันหนึ่งก็น้ำมังคุดตราพนาลินนี่แหละครับดื่มได้ไม่มีปัญหาอยากให้ดื่มทดลองดูแล้วดื่มเข้าไปเนี่ยก่อนกินน้ำมังคุดสมมติว่าสัก20วันเราจะกินน้ำมังคุดเช้าเย็นก่อนกินเราไปวัดดูน้ำตาลในเลือดเราเท่าไหร่วัดให้เป็นประจำนะครับพอกินไปสัก20วันลองไปวัดดูถ้าไปวัดดูแล้วเนี่ยน้ำตาลมันลดลงแสดงว่ามันดีมันใช่ถ้ามันไม่ลดลงอย่าไปกินต่อนะครับถ้าว่ามันลดลงเราไม่เหนื่อยเราไม่เพลียคือคนป่วยตัวเราเนี่ยแหละจะรู้เราเองว่ามันดีหรือไม่ดีวัดความดันวัดเบาหวานดูถ้ามันไปในทางที่ดีแต่ไม่ใช่กินวัน2วันแล้ววัดนะท่านผู้ฟังขอสัก15วัน20วันค่อยไปวัดนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับมาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของกระเทยบวชพระนี่ก็เริ่มจากนายต๋องกับนางอุดมนี่เป็นผัวเมียกันมีลูก4คนคนที่1คนที่2นี่เป็นผู้หญิงคนที่3เป็นผู้ชายส่วนคนที่4ก็เป็นผู้หญิงอีกต่อมานายต๋องผู้เป็นพ่อก็ถึงแก่กรรมไปเหลือแต่นางอุดมที่เลี้ยงดูลูกทั้ง4คนด้วยการค้าขายเล็กๆน้อยๆคุณสนอเนี่ยรู้จักกับนางอุดมคุ้นกันมานานตัวนางอุดมนั้นเป็นคนมาจากที่อื่นมาทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเสร็จแล้วมาพบรักกับนายต๋องที่ทำงานอยู่ที่ร้านเดียวกันพอแต่งงานกันแล้วนายต๋องก็เอานางอุดมมาอยู่บ้านด้วยแล้วก็มีลูกด้วยกัน4คนที่ว่าเนี่ยนายต๋องเสียชีวิตหลังจากที่ลูกคนเล็กลืมตาดูโลกได้ไม่ถึงปีขณะที่นางอุดมก็ลาออกมาค้าขายอยู่กับบ้านเพื่อจะได้ดูแลลูกๆอย่างใกล้ชิดคุณสนอไปนั่งกินอาหารตามสั่งหน้าบ้านนางอุดมบ่อยๆได้เห็นลูกๆแต่ละคนของนางอุดมมาตั้งแต่ยังเด็กและได้เห็นนิสัยพฤติกรรมของแต่ละคนว่าเป็นยังไง ลูกสาวทั้งสามคนก็ขยันขันแข็งช่วยผู้เป็นแม่ทำมาค้าขายแล้วก็เป็นเด็กขยันเรียนแต่มีอยู่คนหนึ่งซึ่งไม่ยอมรับความเป็นตัวตนที่แท้จริงก็คือเจ้าลูกผู้ชายนี่แหละคนที่สามเนี่ยชอบแต่งหน้าทาปากออกอาการกระตุ้งกระติ้งมาตั้งแต่เด็กสาเหตุที่ทำให้เจ้าคนเนี้ยที่ชื่อนายเบิ้มเนี่ยต้องเป็นอย่างเนี้ยน่าจะเป็นเพราะสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวที่มีแต่ผู้หญิงล้วนๆอาการกระตุ้งกระติ้งเด่นชัดขึ้นเมื่อนายเบิ้มขึ้นมัธยมต้นบางครั้งถูกแย่นิดแย่หน่อยหยอกหน่อยก็ร้องวีดวายออกอาการของคนเปลี่ยนแปลงทางเพศอย่างชัดเจนเวลาคุณสนอไปนั่งกินอาหารตามสั่งแล้วเห็นนายเบิ้มออกอาการสะบัดสะบิ้งแล้วก็ได้แต่อมยิ้มกับท่าทางของมันแต่บางครั้งก็โอเวอร์ไปหน่อยอยากจะเอาเท้ายันก้นในหัวทิ่มหัวตำไปเลยแต่ก็ได้แค่คิดเท่านั้นแหละครับเพราะจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครลูกๆของนางอุดมเรียนจบมัธยมปลายกันทุกคนรวมทั้งนายเบิ้มด้วยแต่ไม่มีใครเรียนในระดับที่สูงขึ้นเพราะว่าผันตัวเองไปทำงานตามห้างร้านต่างๆนายเบิ้มเนี่ยไม่ชอบชื่อนี้เอามากๆนี่ชื่อเบิ้มนี่นะเวลามีใครเรียกเบิ้มมันจะทำหน้าตาเงางอไม่พอใจแต่เวลาใครเรียกเอมมี่นี่โอ้ยมันจะยิ้มเต็มหน้าเลยนางอุดมก็เรียกลูกชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเอมมี่เอ้ยขาในเบิ้มขานรับเสียงดังเชียวเสิร์ฟน้ำให้ลุงทีสิลูกสักพักในเบิ้มก็เดินถือแก้วน้ำออกมาวางบนโต๊ะที่คุณสนอนั่งอยู่คุณสนอก็มองในเบิ้มด้วยความชื่นชมเพราะขาของมันเรียวขาวจั๊วหาขนหน้าแข้งไม่มีแม้แต่เส้นเดียวเหนือเอวขึ้นไปก็เห็นหน้าอกหน้าใจเบ้อเร่อเลยเป็นการฉีดสารชนิดหนึ่งทำให้มีขนาดใหญ่แม้แต่หน้าอกพี่สาวมันยังชิดซ้ายเลยคุณสนอก็เรียกมันเบิ้มฮึเบิ้มบ่มอะไรไม่รู้หนูชื่อเอมมี่ค่ะเอมมี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยลงจากรถเมื่อเช้านี่เองอะลุงมาคนเดียวเหรอจ้าลุงทำไมไม่ชวนผัวมาด้วยอ่ะอุ้ยผัวหนูธุรกิจเขาเยอะมาก็เสียงานแย่สิคะลุงนี่ไปทำนมอะไรนักหนาวะนะฮะผัวหนูก็ให้ทำก็ทำไม่ใช่เงินหนูสักบาทแล้วไอ้พนันน่ะตัดทิ้งหรือยังยังค่ะลุงติดต่อหมอไว้แล้วหมอนัดอีก3เดือนให้ไปผ่าตัดแปลงเพศได้คราวนี้หนูจะเป็นผู้หญิงเต็มตัวเสียทีแต่หนูยังทำใจไม่ค่อยได้เลยกลัวเจ็บอ่ะอ้าวอยากจะเป็นผู้หญิงก็ต้องทนเจ็บเอาหน่อยนางเอมมี่หรือว่านายเบิ้มกระเทยสวยเลิศประจำชุมชนก็เดินนวยหน้าสายก้นกลับเข้าห้องนอนสักพักนางอุดมผู้เป็นแม่ก็เดินมานั่งคุยด้วยฉันนี่หนักใจอยู่เหมือนกันมันมารบเร้าให้ฉันไปอยู่กับมันแต่ฉันไม่อยากไปหรอกอ้าวทำไมอ่ะฉันไม่เคยอยู่เฉยๆอ่ะสิอ้าวหากถึงคราวสบายมันก็ต้องทำใจอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิฉันกลัวไปแล้วจะไม่มีอะไรทำมันจะอึดอัดเอาก็อยู่ไปเดี๋ยวก็ชินเองแหละฉันอยากจะอยู่บ้านมากกว่านางเอมมี่มันโทรมาหลายวันแล้วบอกให้ฉันเลิกขายของไปอยู่กับมันจะได้สบายๆไม่เหนื่อยเหมือนกับที่เป็นอยู่นี่เอาก็ลองไปอยู่ดูสักพักก่อนก็ได้ฉันน่ะห่วงลูกๆไอ้มันไปคนเดียวอ่ะฉันยังไม่ห่วงเลยก็มีงานทำกันทุกคนแล้วยังจะต้องห่วงอะไรอีกอ่ะแหมพี่ก็เห็นมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นน่ะยังไม่ได้แต่งงานเลยสักคนนึงก็ได้ยินไว้เบิ่มว่ามาอยู่เป็นอาทิตย์ไม่ใช่เหรอถึงจะกลับก็ยังมีเวลาตัดสินใจอีกหลายวันนะยังไงก็ค่อยตัดสินใจอีกทีก็แล้วกันนางอุดมผู้เป็นแม่เนี่ยเหมือนจะยังยืนกรานในคำพูดเดิมเพราะเป็นห่วงลูกสาวทั้ง3คนที่ยังไม่มีครอบครัวแต่ว่าคุณสนอมองว่าไม่น่าจะมีอะไรให้ต้องเป็นห่วงเพราะว่าลูกสาวทั้ง3คนของนางอุดมก็ไม่มีใครประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางหากไปอยู่แล้วอยู่ไม่ได้ก็กลับมาก็คิดซะว่าไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศให้กับตัวเองบ้างช่วงที่คุณสนอไปนั่งกินข้าวผัดนั้นไม่มีลูกค้าคนอื่นก็เลยได้นั่งคุยกับนางอุดมนานหน่อยลูกสาวทั้ง3คนก็ไปทำงานต้องทำทุกอย่างเองคนเดียวส่วนนายเบิ้มหรือว่านางเอมมี่เนี่ยก็หมกตัวอยู่แต่ในห้องอะไม่เรียกก็ไม่ออกมาคงจะอบผิวของมันหรือยังไงก็ไม่ทราบคุณสนอก็บอกว่าดีนะลูกไม่เกเรนะโอ้ยพี่ฉันกัดฟันสู้มาโดยตลอดตั้งแต่พ่อเขาเสียไปเนี่ยฉันไม่เคยได้กินอิ่มเลยสักมื้อเลยเจ จะเอาอะไรเข้าปากแต่ละทีก็นึกถึงหน้าลูกอยู่นั่นแหละแถวนี้หลายครอบครัวก็ไม่ได้เท่านี้นะก็เหมือนอย่างครอบครัวของฉันเหมือนกันทุกวันนี้ก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนทำมาหากินสุจริตไม่รวยก็ขอให้พออยู่พอกินก็พอแล้ว
2: แล้วพี่คิดยังไงกับไอ้เบิ้มมันนะ
1: ก็เห็นได้ยินมันว่าอีก3เดือนหมอนัดไปผ่าตัดแล้วไม่ใช่เหรอก็เป็นความโชคดีของมันอะดูพวกที่โตเต๋อยู่แถวนี้สิมีใครไปได้ดีเท่ามันมั้งล่ะคุณสนอพูดถึงพวกกระเทยในชุมชนที่ปล่อยตัวมีทั้งอ้วนเป็นยักษ์และผอมเป็นไม้เสียบผี
2: ฉันมีลูกชายแค่มันคนเดียวตอนนี้มันยังไม่ได้ผ่าตัดฉันอยากให้มันบวชสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งพี่ว่าไงอ่ะ
1: โอ้ยหน้าอกมันใหญ่ยังกับภูเขาลาวกาเดี๋ยวพระเนนก็แตกตื่นกันทั้งวัดมันจะดีหรอไหนๆมันก็จะผ่าตัดแล้วผ่าตัดแล้วค่อยมาบวชก็บวชพระไม่ได้ก็บวชชีเอาก็ได
2: ้มันเป็นผู้ชายนะพี
1: ่ก็ดูตอนนี้สิรูปร่างหน้าตาหน้าอกหน้าใจมันใช่ผู้ชายหรือเปล่าวะนางอุดมก็อึ้งกับคำพูดของคุณสนอแต่ดูเหมือนความตั้งใจยังไม่ทิ้งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีลูกชายเพียงคนเดียวก็อยากให้บวชตามประเพณีเก่าแก่ที่เชื่อกันมาแต่ว่าลูกชายเพียงหนึ่งเดียวของนางอุดมก็มาเป็นซะอย่างนี้คุณสนอท้วงติงไปก็เพราะกลัวว่าถ้าบวชแล้วพระเนนจะแตกตื่นเอาและที่สำคัญก็คือเจ้าตัวจะยอมบวชหรือเปล่าเพราะมันแสดงออกไปทางผู้หญิงอย่างเต็มตัวแล้ว2วันต่อมาคุณสนอก็ได้รับการแจ้งข่าวจากนางอุดมว่าลูกชายคนเดียวมีความประสงค์ที่จะบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาเป็นเวลา1อาทิตย์โดยนางอุดมก็วานให้คุณสนอช่วยเป็นธุระเกี่ยวกับทางวัดซึ่งคุณสนอก็ปฏิเสธไม่ออกแต่ก็ยังติดใจไม่หายเพราะคนที่จะบวชน่ะอ้อนแอ้นอรชรเหลือเกินเมื่อได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่นี้แล้วก็เหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องออกไปวัดไปสอบถามหลวงพ่อถึงลำดับการต่างๆหลวงพ่อก็สอบถามว่าคนที่จะบวชน่ะมีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าแล้วท่านก็บอกถึงข้อห้ามต่างๆให้ฟังซึ่งคุณสนอก็มองว่าไอ้เบิ้มไม่ได้ผิดข้อห้ามแต่อย่างใดแกก็ไปบอกนางอุดมให้เป็นที่รับทราบตอนนั้นไอ้เจ้าเบิ้มหรือว่าน้องเอมมี่ก็นั่งอยู่ด้วยและคุณสนอก็สอบถามคนที่จะบวชว่าตั้งใจที่จะบวชจริงหรือเปล่าเจ้าตัวคือนายเบิ้มก็ยืนยันจะบวชทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววว่ามันจะบวชสักนิดเดียวเมื่อได้วันแล้วก็ไปบอกกับหลวงพ่อไม่มีลำดับการมากอะไรเพราะเป็นการโกนหัวแล้วบวชเลยเจ้าตัวเขาต้องการอย่างนี้บอกเพียงแต่ว่าแฟนหนุ่มไม่ได้เดินทางมาร่วมงานด้วยไม่รู้สาเหตุว่าอะไรถึงไม่ยอมมาแต่ถ้าจะให้เดาก็คงเดาว่าแฟนหนุ่มมันคงจะอายที่จะมาร่วมงานบวชเมียมันนั่นเองจะด้วยสาเหตุนี้หรือเปล่าไม่รู้ที่ทำให้นายเบิ้มหรือน้องเอมมี่ดูเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็มาบอกว่าไม่บวชแล้วจะกลับแล้วแต่สักพักก็กลับลำบอกว่าจะบวชซึ่งคุณสนอก็บอกว่าตัดสินใจให้ดีเพราะเป็นการบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาไม่ใช่บวชแก้บนอะไร
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผลิตจากเนื้อมกุฎแท้ๆจากจันทบุรีนะครับรสชาติอร่อยไม่หวานท่านผู้ฟังเป็นรสชาติเนื้อมกุฎคือก็มีดิบบ้างสุกมากบ้างสุกน้อยบ้างนะครับอาจจะเปรี้ยวบ้างในบางขวดก็อย่าไปตกใจเปรี้ยวนิดๆแต่ไม่หวานไม่หวานมากบางอันก็หวานนิดๆถ้ามันสุกมากมันก็หวานมันก็เหมือนเนื้อมังคุดนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ใส่สมุนไพรเข้าไป20กว่าตัวลำพังสมุนไพร20กว่าตัวนี่ถ้าเราไปหาเองมากินก็หายากนะท่านผู้ฟังไม่ได้หาง่ายๆนะครับแต่นี้ก็เราเอามาจัดสรรให้ในราคาที่เหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสมที่กับร่างกายจะใช้ดื่มดูนะครับท่านผู้ฟังดื่มดูท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าสิ่งที่งดงามมากมายจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ถอยออกมาจากความคิดในแง่ลบนะครับความคิดเชิงลบนี่มันสามารถเกิดจากอะไรก็ได้แต่โดยมากแล้วมักจะมาจากภายในใจของเราทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราพยายามคิดในแง่บวกคิดดีๆอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีไม่เป็นไรช่างมันอย่างนี้ก็ดีเนี่ยมันเหมือนกับเรามีพลังวิเศษเกิดขึ้นในใจนะครับมีพลังเกิดขึ้นในใจถ้าหากว่าเราสามารถรักษาพลังบวกความคิดทางบวกไว้จนเป็นอุปนิสัยไว้เนี่ยท่านผู้ฟังชีวิตของเราก็จะพัฒนาไปทางบวกไปในทางที่ดีไปตลอดนะครับสิ่งงดงามก็จะเกิดขึ้นมากมาย ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินคนที่จะกินคนที่จะดื่มคนที่จะใช้นี่ให้คิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีเราต้องกินกินด้วยความเคารพนึกถึงครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรนะครับขออโหสิให้กับเราเคยทำกรรมเคยล่วงเกินกายวาจาใจก็ดีก็ได้รับอนุโมทนาขอให้อนุโมทนาบุญกุศลที่เราทำอุทิศบุญให้กับเขาถ้าเขาได้บุญแล้วก็ขอให้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยบางทีโรคภัยไข้เจ็บของเราเนี่ยอาจจะเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ใครจะไปทราบนึกถึงพ่อหมออาชีวโกมารพัฒน์นะครับนึกถึงเจ้าแม่กวนอิมผู้บำเพ็ญบารมีหรือว่าพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์นึกถึงพระองค์ท่านเพราะท่านสร้างบารมีบำเพ็ญบารมีเพื่อช่วยสรรพสัตว์ถ้าบุญเราสัมพันธ์กันนะครับกินแล้วจะดีขึ้นแน่นอนท่านผู้ฟัง
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: พอถึงวันที่กำหนดนางอุดมก็ใช้กรรไกรตัดผมยาวสลวยดำคลับให้ลูกชายตามด้วยญาติพี่น้องแล้วคุณสนอก็ลงมือโกนหัวให้ในเบิ้มด้วยมือของแกเองในเบิ้มมีเวลาเพียงแค่คืนเดียวก็จะหันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัดแล้วคุณสนอก็ไปหาหลวงพ่อที่วัดเพื่อบอกถึงความพร้อมหลวงพ่อก็นัดให้ไปวัดตั้งแต่ตี 4เพื่อทำการบวชเวลาตี 5คนบวชขานนาคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะวัดที่ในเบิ้มไปบวชนั้นเป็นวัดในสังกัดมหานิกายแค่ว่าตามพระพี่เลี้ยงก็ห่มผ้าเหลืองได้แล้วนะคุณสนอก็ทำเหมือนกับเป็นเจ้าภาพซะเองพอตี 4ก็บึ่งไปบ้านนางอุดมเพื่อเตรียมความพร้อมแต่พอไปถึงก็กลับเกิดโกลาหลโอลมานเพราะคนที่จะบวชเมาไม้ไม่ได้สติอย่าว่าแต่จะจับลุกขึ้นยืนเลยขนาดจับลุกนั่งยังอ่อนไปทั้งตัวแถมเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็หลวมโกรกเปิดโชว์เนื้อหนังขาวจั๊วจนกระทั่งคุณสนอต้องถอยออกมาในเบิ้มไม่ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัดเพราะเมาเหล้าเมาเบียร์กลิ่นคลุ้งอบอวนไปทั่วทั้งห้องนางอุดมผู้เป็นแม่ก็รู้สึกผิดหวังมากเพราะได้บอกญาติๆและคนรู้จักเอาไว้เยอะเมื่อมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือไม่มีการบวชเกิดขึ้นเพราะไอ้เบิ้มนอนแผ่หลาไม่ยอมลุกพอตี 5คุณสนอก็บึงออกไปวัดตามลำพังเพื่อแจ้งกับหลวงพ่อถึงเรื่องนี้หลวงพ่อก็แค่พยักหน้าแล้วก็ขอตัวเพื่อจะออกไปบิณฑบาตโดยมีพระลูกวัดและเนนน้อยไปด้วยคุณสนอกลับไปที่บ้านนางอุดมอีกครั้งได้เห็นสีหน้าของแต่ละคนแล้วไม่มีความสุขเอาเสียเลยเมื่องานบวชมีอันต้องล้มคุณสนอก็ขอตัวกลับเพราะถือว่าหมดหน้าที่แล้วคนเราหากบุญไม่ถึงผ้าเหลืองแล้วอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้อย่างเช่นในเบิ้มที่คุณสนอเล่าให้ฟังคนนี้ล่ะครับ
1: คำโบราณที่ว่าเมื่อมีลูกชายก็หวังใจจะให้บวชนี่เป็นคำพูดที่ได้ยินกันมานานแล้วก็เป็นความจริงของคนไทยที่มีลูกชายเนี่ยนะจุดมุ่งหมายอันสูงสุดอย่างหนึ่งก็คือหวังจะให้บวชเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่เข้ามาบวชในวัดนั้นชาวไทยก็ถือว่าได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวมีการมีงานทำเป็นหลักเป็นฐานสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่อีกต่อไปทีนี้คุณธงชัยในเมื่อตอนที่ลูกชายเรียนจบแล้วหางานทำไม่ได้แกก็พยายามวิ่งเต้นตามเส้นสายขายงานต่างๆที่พอรู้จักเพื่อจะฝากลูกทำงานซึ่งหลายคนก็รับปากเป็นอย่างดีแต่ว่าเวลาผ่านมาเป็นปีแล้วลูกชายก็ยังไม่ได้ทำงานสักทีก็ทำให้ธงชัยในคิดถึงเพื่อนๆที่มีลูกสาวเวลาฝากเขาทำงานมักจะไม่ค่อยลำบากเหมือนกับลูกชายความหวังของพ่อแม่ที่ส่งเสียลูกเรียนทุกคนต่างก็อยากจะเห็นลูกๆมีหน้าที่การงานทำเป็นหลักฐานมั่นคงนอกจากจะแสดงถึงความสามารถของลูกเองแล้วยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นความนับถือต่อสังคมเป็นเครื่องบ่งถึงความเป็นผู้มีอนาคตที่ดีคนหนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องก็พลอยมีหน้ามีตาไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่ชราถ้าลูกไม่มีงานทำอย่าว่าแต่จะเลี้ยงดูพ่อแม่เลยเลี้ยงตัวเองก็ไปไม่รอดอยู่แล้วพ่อแม่นอกจากอยากจะเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วยังหวังที่จะได้พึ่งพาอาศัยยามแก่ธงชัยก็บอกกับลูกอยู่เสมอบอกว่าเอาเถอะลูกเอ้ยอย่าไปมุ่งหวังว่าใครเขาจะช่วยเราได้ดีกว่าตัวเราเลยหาสมัครทำงานหลายๆที่เข้าก็คงจะมีสักแห่งแล้วที่เขารับไว้ทำงานเองนั่นแหละจากนั้นอีกเกือบปีคมสันลูกชายจึงได้ทำงานที่กรุงเทพแล้วก็เป็นงานที่มีรายได้พิเศษซึ่งทำรายได้พอสมควรสามารถจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางบ้านแล้วก็ค่าเล่าเรียนของน้องๆก็ได้อาศัยคมสันพี่ชายเนี่ยเขาทำงานอยู่เพียงปีเศษๆในกรุงเทพก็ซื้อที่ดินได้แปลงหนึ่งแถวบางแคซึ่งเป็นความภูมิใจที่พ่อแม่พูดคุยอวดชาวบ้านได้ไม่รู้จบวันหนึ่งคมสันกลับไปเยี่ยมบ้านทางภาคเหนือแล้วก็พาเพื่อนสาวคนหนึ่งไปเที่ยวด้วยเธอเป็นสาวสวยรับราชการเป็นครูอยู่ที่พิจิตรแม่ของคมสันก็แสดงอาการพอใจจนออกนอกหน้าว่าอยากจะได้เธอมาเป็นลูกสะใภ
2: ้เคยไปเที่ยวบ้านพ่อแม่เขาได้ยังอ่ะลูกฮะ
1: เคยไป 2-3 ครั้งครับแม
2: ่ฐานะทางบ้านเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะลูก
1: ก็ดีนะครับแม
2: ่ดีกว่าทางเราหรือเปล่าลูก
1: คือว่าเขาอยู่ดีกินดีครับแม่ก็อยู่กันแบบเรียบๆก็เหมือนกับพวกเราโดยทั่วไป
2: แล้วท่าทางเขาพอใจลูกบ้างไหมล่ะ
1: โอ้ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรเลยแม
2: ่แม่ว่าลูกก็มีงานมีการทำแล้วนะควรจะมีครอบครัวมีเย่าเรือนสักที แล้วก่อนจะมีลูกเมียก็ควรจะบวชเรียนตามประเพณีเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่จะได้ช่วยฉุดพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ด้วยไงล่ะลูก
1: แม่นี่ชอบขยันขยอคมสันเสมอแต่คมสันก็บ่ายเบี่ยงบอกรออีกสักพักนึงก็เพราะตอนนี้ยังไม่พร้อม
2: อย่างนั้นก็ควรจะมั่นหมายกันไว้ก่อนนะลูกนะเพื่อให้เป็นที่แน่นอน
1: แม่เขาก็ไม่ค่อยสบายใจที่จะปล่อยลูกชายบ่ายเบี่ยงคมสันก็เลยจำยอมแม่ไปขอมั่นทางฝ่ายหญิงไว้ก่อนซึ่งจะได้กำหนดการแต่งงานกันอีกในภายหลังเพราะว่าปัญหาที่สำคัญก็คือคมสันจะต้องบวชเสียก่อนเพราะว่ายังไม่ได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทางฝ่ายหญิงเขาก็เห็นด้วยแม่ก็พูดกับคมสันเหมือนกับใจร้อนจากการที่จะได้ลูกสะใภ
2: ้บวชสัก7 วันก็พอนะลูกนะ
1: อุ้ยไม่ได้หรอกแม
2: ่ทำไมอะลูกก็พอบวชเสร็จแล้วเรื่องอย่างอื่นมันจะได้เรียบร้อยไปด้วยแม่ไม่อยากจะให้แช่ไว้นานเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะลูกนะแม้ว่าจะมั่นหมายกันไว้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าแม่จะไม่ไว้ใจเขาแต่เพราะเคยเห็นเรื่องอย่างเนี้ยมันเคยมีมาแล้ว
1: คือสำหรับผมนะแม่ถ้าบวชนี่ก็ต้องบวชไม่น้อยกว่า3 เดือนน่ะคือ1 พรรษา
2: ไม่เห็นจำเป็นเลยลูก
1: อ้าวแล้วแม่จะให้ผมบวชทำไมครับ
2: อ้าวก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตามประเพณีสิลูกถ้าไม่บวชก็จะได้ชื่อว่าเป็นลูกเนรคุณเพราะว่าจะไม่ได้ฉุดพ่อแม่ขึ้นจากนรกอันนี้ตามประเพณีโบราณนะ
1: ผมก็กลัวจะเป็นคนเนรคุณถึงไม่อยากบวชเพียงแค่3 วันนะแม
2: ่ไม่มีใครเขาว่าอะไรลูกหรอกแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกวันนี้ใครเขาก็บวชกันแค่7 วัน 9 วันทั้งนั้นแหละบวชนานก็เสียเวลา
1: ผมขอถามหน่อยเถอะแม่แม่ก็เคยมีพ่อแม่แล้วก็ยังได้เป็นพ่อคนแม่คนมาแล้วด้วยแม่คิดว่าพระคุณของพ่อแม่เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอะแม่
2: เฮ้ถามแปลกๆแม่ก็ไม่รู้มันมีมากน้อยเท่าไหร่เราเคยแต่ได้ยินท่านพรรณนาไว้ว่าไม่สามารถจะพรรณนาคุณของท่านทั้งสองได้เปรียบฟ้าก็แคบเกินเปรียบแผ่นดินก็เบาไปสรุปแล้วก็คือพระคุณพ่อแม่นะมีมากที่สุดเลยล่ะลูกทำไมอ่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นผมก็คงต้องบวชนานเพราะว่าถ้าบวชเพียงไม่กี่วันนะแม่ลองคิดดูว่ามันจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ยังไงอ่ะแม่อุ้มผมอยู่ในท้องก็ต้อง9 เดือนน่ะถ้าผมบวชแค่7 วันผมก็เนรคุณแม่แล้วก็อีกอย่างเพียง7 วันผมจะไปได้อะไรจากการบวชอ่ะคิดดูแล้วมันไม่คุ้มกับการลงทุนด้วยนะแม่เพราะว่าการบวชทุกวันนี้เท่าที่ผมทราบเครื่องบริขารต่างๆที่จะใช้บวชนั้นก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมันแพงมากอ่ะแม่คงจะไม่ยอมให้ผมบวชเงียบๆใช่ไหมล่ะสรุปแล้วการบวชก็เป็นการลงทุนที่ไม่ใช่น้อยถ้าบวชเพียง7 วันมันไม่คุ้มกับการลงทุนหรอกแม่ผมคงจะมีความรู้สึกกระดากมากเลยถ้าใครจะมาเรียกผมว่าทิศ
2: งั้นก็ไม่ต้องบวชอ่ะ
1: แม่ตัดบทเอาง่าย
2: ๆคมสันก็เลยไม่ได้บวช
1: แล้วเขาก็คิดว่าเป็นการดีแล้วถ้าจะบวชเพียง4-5 วันไม่บวชเลยดีกว่าใครจะว่าเขาไม่ใช่ชาวพุทธแท้หรือว่าชาวพุทธเทียมอะไรก็ช่างเขาเหอะที่ไม่สบายใจก็คือถ้าการบวชทดแทนพระคุณของพ่อแม่ได้จริงเขาคงพลาดโอกาสอันยิ่งใหญ่ในชีวิตไปแล้วความจริงพ่อก็เห็นด้วยกับคมสันแต่ก็ไม่อยากจะขัดใจแม่คมสันก็เลยเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อหาเงินแบ่งเบาภาระทั้งครอบครัวของพ่อแม่ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเพื่อตั้งหลักฐานให้ชีวิตการแต่งงานของเขาดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่การที่แม่ไม่ให้คมสันบวชนี่ชาวบ้านต่างก็เล่าลือกันว่าแม่น่ะอยากจะได้ลูกสะใภ้ครูเห่อที่จะมีหลานเกินไปจนทำให้ลืมนึกถึงประเพณีว่าลูกผู้ชายที่เกิดมาแล้วทุกคนจะต้องบวชไม่อย่างนั้นเขาก็จะเหมือนกับคนเกิดมาแล้วไม่โตจะเป็นบาปติดตัวไปตลอดชาติไม่สิ้นสุดทำให้ชีวิตการงานไม่ก้าวหน้าแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการครองชีพแม่ก็เลยยอมให้บวชแล้วก็จัดการตามความประสงค์ทุกอย่างที่คมสันต้องการ
3: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปีชาเรื่องเดียวเดี๋ยวค่อยมาฟังจบในตอนนะครับในตอนต่อไปกับชีวิตของใครใครก็รักนะครับไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของใครหรอกครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะสัตว์ที่เราเลี้ยงเองเนี่ยโอ้ยสงสารนะถ้าเลี้ยงไก่เอาไว้จะไปฆ่าเนี่ยเห็นว่าก็สงสารในผมเลยขี้สงสารนะขี้สงสารมากๆทำไมเป็นเด็กเนี่ยท่านผู้ฟังนะก่อนที่จะบวชเป็นเนนเป็นเด็กนี่เราเป็นเด็กบ้านนอกนะครับพ่อแม่ไปหาปลามาเนี่ยเขาจะเอามาขังใส่หายเอาไว้เอาปลาไปใส่มันก็ดิ้นดุกดิกดุกดิกดุกดิกดุกดิกนะครับบางทีก็ขังใส่ปี๊บแล้วก็ปิดเอาไอ้เขียงนี่ทับเอาไว้ เรามือล้วงมามาคือถึงเวลาเขาก็จะเอามาทำกินแล้วนะนะครับทีนี้เราเป็นเด็กนี่เราขี้สงสารเจอไม่ได้นะหลังบ้านมันก็จะมีหนองอยู่มีหนองน้ำอยู่เอาไปปล่อยโดนด่าประจำโดนตีประจำแต่ว่ามันก็บางทีมันก็นะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมันสงสารไก่เหมือนกันแม่บอกจะแกงไก่ให้กินถ้าจะกินเอาไก่เอาแกเตรียมไก่เตรียมมีดไหมต้องเชือดนะไม่เชือดไม่ให้กินบอกไม่กินก็ไม่กินอ่ะแล้วก็ยิงไม่กินไม่กินก็ไม่กินแต่ไม่ฆ่าคือมีความรู้สึกเป็นคนขี้สงสารบ่อน้ำตาเนี่ยเป็นน้ำตาตื่นนะดูละครไปเนี่ยน้ำตาไหลนะคนอื่นไม่ร้องให้นะเราร้องให้แล้วขี้สงสารท่านผู้ฟังไม่รู้ท่านผู้ฟังบางคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับร้องไห้ง่ายเป็นคนที่สงสารนะครับอันนี้ก็คือผมมองว่าชีวิตของใครใครก็รักท่านผู้ฟังนะครับเขารักเขาหวงเขาห่วงมันเล็กๆน้อยๆมดหนูนกหนูปูปลวกตัวเล็กๆนะครับมดหนูหรือว่าปูปลวกอะไรแต่มันก็รักชีวิตของมันนะครับมันก็รักแบบชีวิตของมันแต่ทีนี้การฆ่าสัตว์เนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเขาบอกว่าถ้าฆ่าสัตว์ใหญ่มากนี่ก็จะบาปมากฆ่าสัตว์ใหญ่น้อยตัวน้อยก็จะบาปน้อยทำไมเพราะว่าร่างกายมันใหญ่เราใช้ความเพียรมากอันหนึ่งอันที่สองก็คือชีวิตตะชีวิตตะคือเซลล์ชีวิตของมันมีเยอะนะครับเจตนาความเพียรความพยายามแล้วก็สัตว์ไหนมีคุณมากมันก็จะบาปมากสัตว์ไหนมีคุณน้อยเราก็จะบาปน้อยนะครับในเรื่องการฆ่าเนี่ยนะครับมีคุณน้อยแล้วก็บาปน้อยมีคุณมากแล้วก็บาปมากนะครับมีศีลมากก็ยิ่งบาปมากฆ่าพระฆ่าพระอรหันต์ฆ่าพ่อฆ่าแม่มีคนเยอะก็ยิ่งบาปมากท่านผู้ฟังฉะนั้นไม่จำเป็นเราก็ไม่ไปฆ่าใครฝากเอาไว้นะครับนามกุฏทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กาย360บาทครับท่านผู้ฟังครับ
4: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคุณพี่วิไลพรนะครับมีปัญหาเรื่องตับแล้วก็นิ่วดื่มน้ำมะกรูดเข้าไปจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมอยู่กับคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมะกรูดท่านหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับ
3: สวัสดีครับพี่
5: ชื่ออะไรครับ
6: วิไลพรค่ะ
5: วิไลพร
6: เจริญรถค่ะ
5: เจริญรถชื่อเล่นชื่ออะไร
6: ชื่อปี
5: พี่ปี
6: ค่ะ
5: พี่ปีวิไลพรอายุเท่าไหร่แล้วพี่ปี
6: 61ปี
5: 61ปีอยู่บ้านไหนพี
6: ่สงแคว
5: บ้านสงแคว
6: ค่ะ
5: อยู่ในสงแควเลย
6: ค่ะ
5: อยู่ตรงจุดไหนสงแควอ
7: ยู่ตรงอำเภอเลย
6: ไอ้ร้าน
7: อยู่ในตัวอำเภอเลย
6: ต
7: ั
6: ว
7: อำเภอเลย
5: ตัวอำเภอนะครับก็คือจังหวัดน่าน
6: จ้ะ
5: นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นพี่นิดเจ้าของคลื่นสถานีวิทยุ
7: งาช้างดำ
5: งาช้างดำเรดิโอบอกว่าเอาน้ำมะกรูดไปส่ง
7: ค่ะ
5: เป็นยังไงนะตอนแรก
7: เห็นครั้งแรกแม่เขาแบบหน้าดำมากเลยแล้วก็ช่วงเบ้าตาก็จะดำแล้วเดินมาเนี่ยเหมือนคนไม่มีแรงยัง
5: ไปแล้วใช่ไหม
7: ไปแล้วค่ะยังนึกในใจว่าจะทานใช่ใช่ยังคิดอยู่ว่าจะรอดไหมว่าย ังนึกกังวลใจว่าเขาทานน้ำมังคุดเราแล้วมันจะได้ผลไหมเพราะดูเหมือนกับว่าเหมือนเยอะอ่ะเหมือน
5: ไม
7: ่
5: น่ารอด
7: ไม่อันนั้นแหละประมาณนั้นแหละใช่ใช่จริงๆก็เลยถามแม่เขาบอกว่าแม่เป็นอะไรบ้างตอนนั้นนี่ถามแม่ไม่เป็นหลายโรคจำไม่ได
6: ้โรคตับแล้วก็โรคอะไร
7: ไทรอยใช่ไหม
6: ไม่ได้เป็น
7: อะไรไม่ได้เป็น
6: โรคตับนิ่ว
7: โรคนิ่วโรคตับโรคนิ่ว
6: หมอนัดจะไปผ่าวันที่9
5: ไหน
6: 9เดือนนี้
5: 9เดือนมีนา
6: จ้ะ
5: ก็อีก4วันอีก4วันเป็นนิ่วเป็นตับนะตับน่าจะเป็นหนักถ้าหน้าดำ
7: ใช่ใช่ค่ะหน้าดำเลยหน้าดำมาก
5: ครับคือผมเรียนได้หนึ่งนะพี่ดีเจนิด
7: ค่ะ
5: เท่าที่ผมได้ศึกษามานะครับมันเป็นงานวิจัยคือคนที่พออยุ่มากขึ้นเนี่ยตับมันมีหน้าที่ขับสารพิษออกจากร่างกายกับไตมันก็จะมีพวกไขมันพวกสารเคมีไปฟอกตับทีนี้พอตับทำงานไม่ค่อยดีนี่เลือดลมคนมันจะไม่ดีน่าจะดำนะคนที่มีปัญหาเรื่องตับน่าจะดำแล้วมันจะมีสารพิษตกค้างในเลือดแต่ในงานวิจัยนี่สารสกัดจากเปลือกมังคุดนี่อันนี้นะผมคุยกับนักคนที่วิจัยเลยเขาบอกว่าในช่วงแรกๆคนที่เป็นโรคตับเนี่ยถ้ากินน้ำมังคุดเยอะๆนี่เซนโทนที่เหลือที่ร่างกายไม่ใช้เนี่ยมันจะเข้าไปที่ตับที่ไตแล้วมันก็จะฟอกทำความสะอาดตับไตให้นะครับอันนี้คือผมถามเขามานะครับเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้แต่จริงเท็จยังไงนี่ผมไม่ทราบแต่เขาบอกอย่างนั้นจริงๆนะครับทีนี้เป็นโรคตับแล้วไปหาหมอไหม
6: ไปนอนโรงพยาบาล5คืน
5: 5คืน
6: ห้าคืน
8: โรงพยาบาลไหน
9: โรงพยาบาลน่าน
8: โรงพยาบาลน่านเขาบอกว่าต้องรักษายังไง
9: เขาบอกว่ารักษาดีขึ้นแล้วแล้วก็เหลือแต่
8: น
9: ิ้
8: ว
9: จะไปผ่าน ิ้ว
8: จะไปผ่านิ้วนิ้วอาการมันเป็นยังไง
9: นิ้วอยู่ในถุงน้ำดี
8: เขาเห็นนิ้วอีก
9: อันนี้นิ้ว
8: ไม่ให้ตอนที่หน้าดำๆอย่างนั้นน่ะอาการมันเป็นยังไงจักรกรเมื่อกี้นะทุกคนเหนื่อยไหม
9: มันเหนื่อยเพี้ยอะไรออกจากโรงพยาบาลเพี้ยไม่มีเรื่องมีแรงอะไร
8: ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงก็ออกจากโรงพยาบาล
9: นอนโรงพยาบาลโอ้ใส่สายยางใส่อะไรทุกอย่าง
8: เ
7: ป็นหนักคำหน้าดำมากเลย
8: นี่คือ
9: ใส่สายยางเจาะสายยางเข้าจมูกได้
8: คิดว่าคิดว่าไม่น่าเลยปีคิดยังไงตอนนั้นท้อไหมตอนนั้น
9: ท้อเด้อพอกินน้ำมะขุดก็ดีขึ้น
8: นึกยังไงมากินน้ำมะ
9: ขุดก
7: ็ไม่หอมแนะนำ
9: ไม่หอมเขาแนะนำอ๋อ
8: ไม่หอมแนะนำให้กิน
7: หอมแนะนำ
8: ก็เลยพี่นิด
7: ก็เลยไปส่งพอเห็นครั้งแรกนึกในใจว่าน้ำมะขุดเราจะเอาอยู่ไหมเน
8: า
7: ะ
8: กินไปกี่ขวด
9: ประมาณ10ขวด
8: ครับเอากินมา10ขวดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเราให้ความ
9: อา
8: การดียังไงอ
9: าการดีขึ้นแล้วก็ตาก็สว่างแล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงขึ้น
7: แต่ที่สำคัญหน้าสวยขึ้นเยอะเลย
8: หน้าใสเลย
7: หน้าใสใช่
8: ม
7: ี
8: คนทักไหม
9: มี
8: แฟนว่าไงแฟนว่าไงแฟนพี่ว่าไง
9: แฟนก็ดีใจว่าหาย
8: ดีใจหน้าใสแต่ดูหน้าใส
7: ค่ะหน้าใสมากหน้าใสมากก็เมื่อกี้จำไม่ได้ถามว่าแม่คุณที่หนูไปส่งมา
9: อยู่ไหนอย่าได้ผ่านิ้วนะออกไป
8: พูดยากไม่แน่นะครับต้องให้ไปหมอดูก่อนถ้าหมอดูเขาบอกว่าดีก็แล้วแต่ลองดูก็ลองเสี่ยงแต่ว่าวันที่9หมอนัดต้องไปต้องไปนะครับแล้วแต่ความวินิจฉัยของหมอแล้วครับครับก็ท่านผู้มีเกียรติครับนี่ก็คือเสียงของพี่ปีอยู่ที่สองแควนะครับได้ดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจากที่พี่ดีเจนี่บอกว่าเป็นโรคตับน่าจะหนักอยู
7: ่
8: แล้วก็เป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
9: ถ
8: ุงน้ำดีนะครับแต่ที่แน่คือพี่เขาผอมดำแล้วก็ไม่มีแรงเหนื่อยดื่มมาประมาณ10ขวดสุขภาพก็ดีขึ้นแข็งแรง
9: สายตาก็ดีมองสว่างขึ้น
8: ดีแสดงว่าระบบเลือดก็ดีขึ้นนะ
7: ใช่
8: ส่วนมากเลือดตามีปัญหานี่ก็คือเลือดมันไปเลี้ยงตาไม่ค่อยดีนะครับมันก็จะทำให้ตามีปัญหาดีใจไหม
9: ดีใจมากเลย
8: เสียดายตังค์ไหมเนี่ย
9: ไม่ใช่เสียดายหรอก
8: โอเคไม่พิบอินิดเอาไปให้เขากินอย่างนี้แล้วเขาดีขึ้นดีใจไหม
7: ดีใจคือนี่พยายามจะเวียนไปถามแต่ไม่ค่อยเจอแม่เขาก็พยายามถามว่ากินดีไหมดีไหมคือนี่ไม่เคยบอกว่าผลิตภัณฑ์ดีนะแต่พอทุกคนบอกว่าดีบอกมันดีจริงหร
8: อ
7: คืออย่างนิดเนี่ยจัดรายการมามันมีเยอะที่มีผลิตภัณฑ์ให้เรามาโปรโมทมาโฆษณาอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นผลแบบนี
8: ้
7: คือคนซื้อไปทานขวดหนึ่งก็เงียบแต่นี่พอซื้อไปก็คือเขาก็มีการตอบรับกลับมาแล้วต้องไปส่งอีกก็ถามว่ามันดีจริงหรอเขาบอกดีจริงนอนก็หลับกินข้าวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมั่นใจก็เลยมั่นใจว่าดี
8: ครับผมครับก็ดีใจกับพี่ปีแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆนะพี่เนาะค่อยๆดูแลตัวเองดื่มวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะครับผมขอบคุณพี่ปีมากครับครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับ
10: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
0: ป้าเถานี่แกผมงอกขาวเกือบจะหมดทั้งหัวอยู่แล้วเนื้อตัวก็ผอมเกรงกร้านแดดกร้านลมกร้านไปทั้งหน้าตาแขนขาจะหวังเหลือเกินว่าวันหนึ่งจะได้สุขสบายกับเขาบ้างแต่ก็ดูเหมือนว่าความหวังนั้นมันลอยห่างออกไปทุกทียิ่งอายุมากไอ้ความหวังนั้นก็เลือนลางแทบจะมองไม่เห็นลูกแกมีอยู่4คนแต่ไม่มีเกื้อกูลแกได้เต็มไม้เต็มมือเลยสักคนผู้หญิงคนโตคนนี้ขยันทำงานเก่งแยกครอบครัวไปแล้วก็ไปทำมาหากินเลี้ยงลูกไปลูก2คนกำลังเรียนกันพ่อแม่ก็ต้องทำงานกันตัวเป็นเกลียวหาค่ากินค่าเรียนค่าเสื้อผ้าต่างๆนานาก็เลยไม่มีเวลาจะมาเอาใจใส่ดูแม่แก่ๆอย่างแกมากนักนานๆก็จะโผล่มาทีทั้งที่ก็ไม่ได้อยู่ไกลกันนักแค่บ้านเหนือกับบ้านใต้เท่านั้นเองส่วนลูกอีกคนต่อมาเป็นผู้ชายคนนี้มีเมียก็เลิกกันทิ้งกว้างแยกกันไปคนละทิศเมียหอบลูกหนีไปอยู่ทางเหนือนู่นก็ไม่ตามไปละปล่อยเลยตามเลยอยู่บ้านกับแกก็มาอยู่ระเหตุไปปลูกกระต๊อบอยู่คนเดียวในสวนหลังหมู่บ้านแกคิดว่าเขาคงจะเบื่อแกแหละเพราะแกมักจะไปจู้จี้เอากับเขาไม่ใช่เรื่องอะไรก็เรื่องความไม่เอาฐานของเขานั่นแหละงานการไม่อยากจะทำเลยอยู่ไปวันๆตัวเองก็มีฝีมือในทางช่างซ่อมโน่นซ่อมนี่เก่งไฟฟ้าก็ทำได้เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเสียก็ซ่อมให้ใช้การได้อย่างเดิมแต่มันไม่เอาเรื่องเอาราวเองรักสบายมากกว่าส่วนลูกชายอีกคนไม่ได้อยู่บ้านไปทำงานอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนานๆจะกลับมาเยี่ยมแกคนนี้ทำท่าจะดีแต่ก็มักจะหมดเงินหมดทองกับผู้หญิงไปเสียมากโดนผู้หญิงหลอกกินหมดเนื้อหมดตัวมาหลายหนเตือนก็ครับครับครับแต่ก็ไม่เคยเห็นเอาตัวรอดจากพวกผู้หญิงได้สักทีเดียวอีกคนหนึ่งคนสุดท้องเป็นผู้หญิงเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งแต่ขยันท่องบนตำราจบปริญญาจนได้คนนี้ดีหน่อยเป็นห่วงเป็นใยทำงานอยู่กรุงเทพแต่ขยันกลับมาเยี่ยมเกือบทุกเดือนเงินทองให้ใช้ถึงไม่มากแต่ก็ทำให้ชื่นอกชื่นใจแฟนก็ยังไม่มีบอกว่าเห็นเพื่อนๆมีครอบครัวกันแล้วน่าเบื่อหน่ายอยู่คนเดียวดีกว่าสบายดีแล้วต่อไปก็จะเอาแม่ไปอยู่ด้วยขอให้ซื้อบ้านที่กรุงเทพให้ได้สักหลังนึงก่อนแกก็ไม่อยากรบกวนลูกเต้าขอเพียงพวกเขาเอาตัวรอดก็ทำให้แกนอนตายตาหลับแล้วหมดห่วงเช้ามืดวันนี้ป้าเถาแกกำลังนั่งไพลขาบนกระต่ายขูดมะพร้าวแกขูดมะพร้าวดังกรักกรักเสร็จแล้วก็ฟังเสียงไก่ขันเพรียกไปทั้งหมู่บ้านอากาศเช้ามืดมันหนาวเย็นปีใหม่เพิ่งจะผ่านไปได้ไม่กี่วันนี้เองหม้อข้าวก็เดือดคลักคลักคลักอยู่บนเตากลิ่นน้ำข้าวเดือดเคล้ากับกลิ่นฟันไฟในเตาฟืนเป็นกลิ่นที่แกคุ้นจมูกเป็นอย่างยิ่งกลิ่นอย่างเนี้ยมันหมายถึงวันนี้ยังไม่อดอยากหรอกมีข้าวมีปลากินแล้ววันนี้ก็จะหลนปลาเจ้ากินด้วยอยากกินมาหลายวันแล้วลูกสาวคนเล็กมาเยี่ยมก็ถือโอกาสทำให้ลูกกินซะเลยเมื่อก่อนแกหลนกินบ่อยแกหมายถึงปลาเจ้าเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยได้หลนเลยปลาเจ้าปลาเจ้าซื้อเนี่ยเขามันหาอร่อยยากที่แม่ค้าเอามาขายนั้นไม่ค่อยดีมันออกเหม็นๆต้องไปซื้อตลาดมีอยู่เจ้าอร่อยมากซื้อมาหลายหนและอร่อยติดใจหลนปลาเจ้าตากใส่บาทสักถ้วยผักก็มีแต่แตงกวาเดี๋ยวไปหายอดมะม่วงอ่อนมาใบมะม่วงอ่อนนี่มันจิ้มปลาเจ้าอร่อยอย่าบอกใครเลยหลวงตาแก่งท่านชอบพูดบ่อยๆปลาเจ้ามันต้องกับใบมะม่วงอ่อนท่านว่างั้นหลนปลาเจ้านี่มันไม่ยากมีกะทิมีหอมแดงเกลือสักนิดนึงส้มมะขามน้ำตาลปี๊บพริกขี้หนูสัก 6-7 เม็ดเดี๋ยวก็ได้กินอร่อยไปเท่านั้นเอง
11: งานหนักพักผ่อนน้อย
12: หวยกินแฟนทิ้ง
11: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้ว
12: ขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
13: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
14: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
15: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
16: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังฟังสิ่งละอันพันละน้อยท่านผู้ฟังครับการที่เราเกิดเป็นคนมานี่มันแสนยากนะมันยากมากๆเลยมานึกย้อนหลังดูกว่าจะเกิดเป็นคนได้พ่อแม่อุ้มท้องมา9 เดือนพ่อแม่ก็ต้องลุ้นว่าเกิดออกมาจะสมบูรณ์ไหมพอเกิดออกมาแล้วเนี่ยกว่าจะเลี้ยงเราโตขึ้นมายากแสนยากทีนี้ตอนนี้มันมีปัญหาสังคมอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมก็คือท้องขึ้นมาโดยที่ไม่พร้อมเนี่ยทำแท้งไปเนี่ยมากกว่า 200,000 คนแต่ละปีเด็กผู้หญิงที่อายุไม่ถึง20ปีนะครับเยอะมากเถื่อนอีกตั้งหากนะพวกเถื่อนที่พิสูจน์ไม่ได้นับไม่ได้อีกเยอะเฉพาะที่พิสูจน์ได้นี่ไม่ต่ำกว่า 200,000 นะประมาณ 200,000 คนแล้วก็มีหลักฐานจากการรวบรวมจากหลายๆที่ทีนี้เขาก็จะมีกฎหมายใหม่ออกมาว่าถ้าหากว่าถ้าตั้งครรภ์เนี่ยไม่เกิน12สัปดาห์ก็ประมาณ3เดือนนะ17ขอโทษทีสัปดาห์หนึ่งมันมี7วัน12 5เป็น60 12 6เป็น7 12 12 7เป็น8 14มันก็เกือบ3เดือนนะท่านผู้ฟังเนาะสามารถที่จะทำแท้งได้นะครับเขาก็พบกันครึ่งทางก็คือชีวิตของแม่กับชีวิตของเด็กนะครับถ้าหากว่าเกินกว่านั้นเราไปทำแท้งก็ผิดกฎหมายมีโทษจำคุก3เดือนปรับ 10,000 คือลดโทษลงนะครับลดโทษลงก็คงจะเปิดโอกาสให้คนได้ฆ่าลูกตัวเองมากขึ้นก็ในความรู้สึกผมก็สะทกสะท้อนที่จริงแล้วเด็กมันเกิดใหม่นี่ทุกวันนี้มันก็ยากอยู่แล้วไม่ค่อยมีเด็กเกิดใหม่คนก็ไม่ค่อยแต่งงานกันแต่งงานก็ไม่ค่อยมีลูกกันสังคมก็ค่อยๆกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในตอนนี้บ้านเมืองเราก็เป็นสังคมผู้สูงอายุคนอายุ60ปีขึ้นไปนี่มีมากกว่าเด็กเกิดใหม่นะครับมีมากกว่าเด็กเกิดใหม่ที่อายุ 1-10 ขวบเนี่ยสู้คนอายุ60กว่าปีไม่ได้มีจำนวนมากกว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเวลาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนี่ก็ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเอาคนอายุมากนี่มาทำงานคนเฒ่าคนแก่ก็จะอยู่อย่างเดียวดายบางทีแยกไปอยู่คนเดียวลูกหลานก็นานๆก็มาหาทีมันก็จะมีหน่วยงานหนึ่งสำหรับเก็บศพคนแก่ที่ตายคนเดียวค่อนข้างเยอะนะครับคือตายคาบ้านน่ะไม่รู้ว่าอยู่ยังไงกินยังไงอยู่คนเดียวแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับก็จะมีหน่วยงานมูลนิธิประมาณมูลนิธิบ้านเราก็ไปเก็บศพเก็บข้าวเก็บของนะครับก็มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าใจฉะนั้นเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราไม่มีลูกคือถ้ามีลูกได้ก็ขอให้มีถ้าไม่มีก็ขอให้อยู่ใกล้ญาติร่มเงาญาตินั้นดีที่สุดท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีเงินบ้างเก็บเงินไว้บ้างสำคัญที่สุดเราก็ต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงทำร่างกายของเราให้แข็งแรงเอาไว้นะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนถ้าเป็นไปได้ในเลือกทั้งหมดนะอย่าป่วยอย่าจนอย่าเจ็บอย่าไข้นี่แต่มันก็อาจจะไม่ได้ดังปรารถนาเอาว่าให้มันพอมีบ้างให้ป่วยให้น้อยที่สุดเคลื่อนไหวให้มากที่สุดทำโรคร่างกายให้แข็งแรงนะครับแล้วสุขภาพของเราเนี่ยเวลามันทรุดขึ้นมาตอนอายุมากเนี่ยมันฟื้นฟูยากท่านผู้ฟังมันฟื้นฟูยากฉะนั้นต้องดูแลตอนที่เรายังไม่ป่วยน้ำมังคุดตราพนารินก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับดูแลสุขภาพเหมาะที่สุดก็คือตอนยังไม่ป่วยค่ะท่านผู้ฟัง
1: ช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
2: อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังกรรมข้อปานาติปาตา เวรมณีนี่นะเบียดเบียนชีวิตคนอื่นนี่เป็นกรรมที่หนักหนาสาหัสเรื่องนี้คุณสมชายเล่าให้ฟังเมื่อตอนอยู่ที่รังสิตทุ่งนารังสิตสมัย 4-50 ปีที่แล้วนั้นเรียกว่าเป็นบ้านนอกอย่างแท้จริงตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นแต่ท้องนากับวัวควายเดินเล็มหญ้าอยู่ทั่วไปจะไปโรงเรียนทีก็ต้องพายเรือไปตามคลองเล็กๆที่มีอยู่รอบๆเชื่อมต่อไปยังท้องนาของเพื่อนบ้านนาเยอะไม่เหมือนสมัยนี้ทุ่งนาหายไปหมดแล้วกลายเป็นบ้านจัดสรรโผล่ขึ้นมายังกระดอกเห็ดโรงงานก็ผุดขึ้นมาอย่างมากมายคูคลองก็กลายเป็นถนนหนทางเลาะไปตามซอกตามซอยมีรถวิ่งกันขวักไขว่ทั้งกลางวันกลางคืนเวลาค่ำมืดเคยจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซเดี๋ยวนี้แสงไฟฟ้าสาดส่องตลอดสว่างไปทั่วทุ่งนาที่เคยขายกันไร่ไม่กี่ตังค์เดี๋ยวนี้ไร่เป็นล้านนะสมัยเป็นเด็กในคุณสมชัยสนุกซุกซนไปตามเรื่องของเด็กๆกับพี่ๆน้องๆกับเพื่อนๆตามประสาเด็กบ้านนอกยิ่งหน้าน้ำน้ำเจิงนานี่ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่นอกจากจะว่ายน้ำดำหาหอยหาปูที่มีอยู่ชุกชุมเหลือเกินแล้วสิ่งโปรดปรานอีกอย่างก็คือ

เกี่ยวเหยื่อปักไว้ที่ชายน้ำหลายๆคันเพราะว่าปลามันจะมากินตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าก็ไปกู้เบ็ดเรียกว่าทำบาปกันทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละนะได้มาก็มากบ้างน้อยบ้างก็เอามาทำเป็นอาหารกินไม่ต้องไปเอาเงินไปซื้อกินเหมือนกับสมัยนี้นะพอได้ก็ต้มบ้างย่างบ้างประทังชีวิตอยู่กันได้สบายมากสมัยนั้นคุณสมชายยังเด็กอยู่ไม่รู้เลยตัวเวรตัวกรรมเป็นยังไงเคยเหมือนกันวันพระเนี่ยยายบอกให้เอาปลาที่ทำเป็นอาหารแล้วไปถวายวัดนะพระท่านก็เทศเรื่องบาปเรื่องกรรมก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าไปเล่นกับเด็กวัดมากกว่าจะไปนั่งฟังเทศฟังธรรมก็ไม่รู้หรอกว่าสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้มันย่อมจะหวงแหนชีวิตของตัวเองเหมือนกับตัวเราก็หวงชีวิตของเรากลัวเจ็บกลัวตายนะก็ไม่ได้คำนึงถึงว่าปลามันก็รักชีวิตของมันที่ปลามันมาติดเบ็ดมันไม่ได้มากินเบ็ดมันมากินเหยื่อเพราะมันไม่รู้ว่าภายในเหยื่อมันมีเบ็ดอยู่มันก็เลยกลืนกินเบ็ดเข้าไปด้วยพอติดเบ็ดแล้วดิ้นยังไงก็ไม่หยุดไม่หลุดยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บจนหมดแรงดิ้นไปเองก็ปล่อยคุณสมชายเอาตัวมาใส่ข้องบางตัวปลดง่ายบางตัวปลดยากเพราะว่าติดเบ็ดกลืนกินเข้าไปลึกไม่เหมือนกันบางตัวถูกปลดในปากฉีกเลือดไหลบางตัวกินเข้าไปลึกมากแบบตะกระตะกรามหรือว่ามันหิวมันอ่ะกลืนเข้าไปถึงกระเพาะทีนี้ดึงยังไงก็ไม่ออกต้องตัดสายเบ็ดทิ้งก็เคยมีปลาที่เป็นอาหารโปรดของคุณสมชายไม่มีปลาอะไรจะเท่ากับปลาไหลปลาช่อนเพราะว่าปลาสองอย่างเนี้ยมันไม่มีก้างเล็กก้างน้อยที่จะมาทิ่มตำคอเหมือนกับปลาหมอปลาตะเพียนปลาไหลในส่วนใหญ่อยู่ในรูไม่ค่อยจะออกมาหากินกลางวันก็เลยต้องใช้ไซไปล่อดักจับมันเหยื่อล่อก็คือหอยโข่งที่มีอยู่มากมายในนาจับหอยโข่งได้ก็เอามาทุบทุบให้เปลือกแตกแล้วใส่ไว้ในไซพอปลาไหลได้กลิ่นคาวเหยื่อก็จะเลื้อยออกจากรูเข้าไซไปกินหอยโข่งเสร็จแล้วออกไม่ได้ทีก็ปล่อยให้คุณสมชายเอาตัวไปผัดเผ็ดต้มเปรตกินกับข้าวอย่างอร่อยลิ้นส่วนปลาช่อนนั้นกระเพาะเครื่องในหรือว่าที่เรียกว่าพุงปลานั่นแม่คุณสมชายโปรดเหลือเกินบอกอร่อยจริงๆพอความเจริญค่อยๆรุกล้ำเข้ามาสู่ทุ่งนารังสิตก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คุณสมชายเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นพอดีนายทุนมาขอซื้อที่นาพอเห็นว่าได้ราคาดีก็แบ่งขายให้ก็เหลือที่ดินไว้เพียงไร่เดียวเสร็จแล้วก็ส่งคุณสมชายกับพี่น้องเข้ามาเรียนในเมืองจนสำเร็จการศึกษาหางานทำมาในกรุงเทพแต่ว่านิสัยเดิมยังไม่เลิกวันหยุดก็ไปพักผ่อนเที่ยวตกปลากับเพื่อนเพื่ออวดฝีมือพรานเบ็ดว่าจะฉมังขนาดไหนส่วนมากก็ไปตามคูคลองต่างๆหรือไม่ก็แม่น้ำเจ้าพระยาตามบ่อตกปลาก็เคยไปแต่ว่าไม่ได้เรื่องฮะปลาตามบ่อปลาจะกินเหยื่อวิทยาศาสตร์มีการฉีดหัวเชื้อกินเหยื่อไม่เหมือนกับเหยื่อธรรมชาติที่คุณสมชายเคยใช้ก็เลยเกิดอาการเซ็งเลิกตกปลาตามบ่อปลาไปโดยปริยายคุณสมชายสร้างกรรมกับปลาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวยังดีที่เคยเอาปลาที่เคยตกได้ไปถวายพระเป็นบุญกุศลหรือเปล่าไม่รู้ก็เคยทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาก็ทำบ่อยเหมือนกันมีอยู่คราวนึงไปบ้านเพื่อนที่บางกรวยตั้งวงเล่ากันภรรยาของเพื่อนก็ทำกับแกล้มให้หลายอย่างรวมทั้งแปะซะแกงส้มปลาช่อนอาหารโปรดเลยเพื่อนกับเพื่อนไม่มีการเกรงใจกันละแกก็รีบตักพุงปลาเข้าปากรีบเคี้ยวกินทันทีเสร็จแล้วสะดุ้งโยงเลยปวดหนึบเลยเพดานปากปั๊บรีบคายออกมารู้สึกมีสิ่งหนึ่งปักคาอยู่กับเพดานในปากไม่ออกเอานิ้วล้วงเข้าจับดูเบ็ดตัวเบ้อเร่อเลยก็พยายามดึงออกแต่ว่าเงี้ยงเบ็ดมันฝังอยู่ฝังเข้าไปในเหงือกเจ็บมากแต่ก็ต้องตัดสินใจกระชากออกจนเลือดไหลโชกเสร็จแล้วก็รีบซดเหล้าเพียวๆตามเข้าไปให้มันมึนระงับความเจ็บปวดจนไม่ค่อยจะรู้สึกเจ็บสักเท่าไหร่จากนั้นก็หลายเดือนทีเดียวกว่าจะกินเผ็ดกินเปรี้ยวได้เวลากินเข้าไปจะรู้สึกแสบแผลอย่างมากกินยาแก้อักเสบเท่าไหร่ก็เจ็บแสบเหมือนเดิมอันนั้นเป็นครั้งแรกที่เจอมาหนที่สองอีกหนที่สองนี่เพื่อนชื่อนายจ้อยบ้านเก่าเขาอยู่นครชัยศรีมาเป็นเพื่อนกันเจ้าหมอนี่เป็นนักเปิดพิสดารปลาไหลมันคิดสูตรเด็ดขึ้นมาไม่เคยซ้ำรูปแบบเสร็จแล้ววันนั้นคุณสมชายกับเพื่อนอีกสามคนไปหาไอ้เจ้าจ้อยเนี่ยแต่เช้าก็พากันไปตกปลาไหลมาได้7ตัวคิดว่าพอกินแล้วก็เลยกลับมาทำกับแกล้มกันไอ้เจ้าจ้อยก็แบ่งปลาไหลให้น้องชาย3ตัวเพื่อทำต้ม

0: เปรตเหลืออีก4ตัวมันก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะหลามปลาไหลสูตรเด็ดให้พวกมึงลองชิมดูว่าแล้วมันก็เอาปลาไหลใส่กะละมังเสร็จแล้วก็เอาเหล้าขาวเทลงไปท่วมตัวเหล้าขาวเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์ครู่เดียวปลาไหลก็ดิ้นพล่านนะคงจะร้อนนะแล้วเสร็จแล้วเพราะความหิวหรือยังไงไม่รู้หรือตัวมันแห้งไม่รู้มันพากันดูดกินเหล้าขาวที่เทลงไปจนเกลี้ยงพอกินแล้วก็นอนเกี่ยวพันกันนิ่งเงี้ยทีนี้ไอ้เจ้าจ้อยไปเอากระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้4กระบอกแบบเดียวข้าวหลามน่ะเอาตะไคร้ใบมะกรูดข่ากระชายใบโหระพายัดใส่เข้าไปตามด้วยน้ำนิดหน่อยเหยาะชูรสน้ำปลาเสร็จแล้วก็วางไว้ในกระมังนั่นแหละ
1: ต่อสักครู่นะครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องราวจากท่านอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมะขุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายถือว่าเป็นน้ำมะขุดที่ผลิตจากน้ำเนื้อมะขุดแท้ๆท่านผู้ฟังกิโลหนึ่งเนี่ยมันจะได้แค่4ขวดไม่ได้เยอะนะครับท่านผู้ฟังได้4ขวดฉะนั้นมันจึงข้นเทออกมาต้องเขย่านะเขย่าก่อนนะครับมันจะเข้มข้นมากแล้วก็ใส่สมุนไพรเข้าไปสมุนไพรก็ล้วนแต่มีประโยชน์สมุนไพรแต่ละตัวที่ใส่คือคัดสรรแล้วพิจารณาดีแล้วต้องเหมาะสมไม่มากเกินไม่น้อยเกินต้องพอดีใส่ในปริมาณที่พอดีไม่อยากให้มันเป็นโทษกับไตและตับถ้าเป็นโทษกับไตและตับนะไม่ดีท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าลำพังเรากินข้าวกินข้าวปลาอาหารกินยาโรงพยาบาลบางคนกินเป็นกำกินยา4เม็ด5เม็ด10เม็ดกินเยอะนะครับไตหรือว่าตับเราก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วถ้ากินสมุนไพรซ้ำลงไปอีกนะถ้าสมุนไพรยี่ห้อไหนที่เขาเป็นแบบต้มมาหรือแบบบดมาแล้วแนะนำให้กินเยอะๆ3แก้ว4แก้วนี่ท่านผู้ฟังก็ต้องระวังนะครับอย่าไปกินเยอะกินพอประมาณร่างกายมันต้องค่อยๆฟื้นนะครับไม่ใช่ว่าเราป่วยมา5ปี7ปี10ปีแล้วกินแล้วมันจะให้ดี3วัน7วันนี่มันก็ไม่ถูกต้องมันก็ต้องใช้เวลาค่อยๆฟื้นทีละนิดทีละน้อยอย่าไปเร่งมันให้ดีไวเพราะว่าอย่างเราเนี่ยอายุเราก็ไม่น้อยแล้วนะครับก็หลายๆท่านตัวผมด้วยท่านผู้ฟังด้วยก็คงพอสมควรน่ะนะก็คงเยอะพอสมควรทีนี้ไอ้การฟื้นฟูของเซลล์เนี่ยมันจะช้าไม่เหมือนเด็กนะเด็กอายุ11 12 13 14 15ก่อนถึง20โอ้ยเป็นหวัดเป็นไอนิดๆหน่อยๆนี่หายเองหายไวเป็นแผลก็หายไวแต่พออายุมากนี่การสร้างเซลล์มันช้าพอมันช้าแล้วการฟื้นฟูร่างกายมันก็ช้าตามไปด้วยนะครับฉะนั้นการที่เราจะดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่ก็ให้เวลามันนิดหนึ่งให้เวลาร่างกายซ่อมแซมฟื้นฟูนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังดูแลตัวเองนะครับน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผมก็ฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังสำหรับดูแลตัวเองต้องลองนะไม่ลองไม่รู้หรอกครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังที่มีอุปการะซื้อหามาตลอด 2-3 ปีมานี้ใช้ดีก็ขอให้บอกต่อเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจจะได้มีเงินมาเช่าสถานีวิทยุนำนิทานธรรมะนำมาเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณมากครับ
2: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555 พื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ริมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุ่มมันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปฝึกนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับOppa Gangnam Style
3: Gangnam Style เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: เสร็จแล้วมันก็ปีนขึ้นต้นมะม่วงหักรังมดแดงเคาะมดแดงใส่กระมังให้กัดปลาไหลนะเสร็จแล้วพอปลาไหลมันโดนมดแดงกัดเนี่ยมันก็ดิ้นก็ดิ้นหนีดิ้นหนีไอ้เจ้าจ้อยก็ยกกระมังเนี่ยขึ้นไปวางไว้บนเตาทีนี้มดแดงมันกัดมันก็เจ็บแถมไอ้พื้นกระมังก็ร้อนเพราะว่าเอาขึ้นตั้งไฟมันก็ดิ้นมุดเข้าไปในกระบอกข้าวหลามนะมุดเข้าไปมีกี่ตัวก็มุดเข้าไปอยู่ในนั้นแหละนะเสร็จแล้วมันก็เอาใบตองเนี่ยยัดปากกระบอกซะแบบเดียวกับข้าวหลามปลาไหลมันก็คงดิ้นทุรนทุรายตายอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นั่นแหละหลามปลาไหลพอเสร็จแล้วก็ไม่ต้องใส่จานให้เสียเวลาเพื่อนเล่นเอาขวานผ่ากลางแล้วแบะออกเลยวางกลางวงนักเปิบพิสดารทั้งหลายก็คว้าช้อนเปิบทันทีแบบร้อนชาหอมฉุยแม่ไม่เลวรายการนี้หวานเนื้อปลาไหลเค็มปลาแล่มปลาแล่มอมเปรี้ยวไข่มดแดงนะสดเหล้าขาวตามอร่อยลิ้นกว่าจะรู้ตัวว่าเมาทั้งต้มเปรตหลามปลาไหลไม่มีเหลือนะเสร็จแล้วก็คืนนั้นก็นอนมันตรงกองไฟใต้ต้นมะม่วงทั้งชุดอย่างนั้นแหละเมาเต็มที่หลับไปได้ชั่วโมงกว่าสักตีหนึ่งตีสองไม่รู้รู้สึกตัวตื่นคันยุบยิบไปหมดยิ่งรู้สึกตัวยิ่งคันก็ต้องลุกขึ้นเกาแล้วโอ้ยแทบสางเมาเลยมดคันไฟไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวกัดทั่วตัวเลยต้องปัดต้องเกาเหมือนกับลิงเกาหมัดนั่นแหละพื้นเสื่อมันยิ่งสะเทือนมดก็ยิ่งขึ้นมาทีแรกก็ลุกขึ้นมาเกาคนเดียวต่อไปสองคนสามคนไอ้ตัวไอ้เจ้าจ้อยนี่หนักกับเพื่อนเพราะว่ามดคันไฟมันเข้าไปกัดหนูในหูมันเข้ารูหูแล้วเข้าไปกัดในนั้นท่านผู้ฟังมดคันไฟนี่ขนาดตัวเดียวนี่กัดข้างนอกนี่นะโอ้ขนาดเราเกาแล้วเนี่ยมันยังบวมยังพองขึ้นมาขนาดนั้นนะเสร็จแล้วนี่มันเข้าไปกัดในรูหูทั้งสองข้างเลยเกาก็เกาไม่ได้มันก็ได้แต่บวมแต่พองแต่เจ็บโอ้ยมันร้องลั่นไปหมดเสร็จแล้วผลสุดท้ายเนี่ยต้องไปหาหมอแล้วท่านที่เคารพไอ้เจ้าจ้อยนี่ประสาทเสียเลยตั้งแต่วันนั้นกลายเป็นคนเบลอๆยังไงไม่รู้คงจะเกี่ยวกับประสาทสมองของมันที่ได้รับความกระทบกระเทือนมากเพราะไม่รู้ว่ามดคันไฟกี่ตัวเนี่ยเข้าไปกัดมันในรูหูเนี่ยโอ้เวรกรรมเห็นทันตาเลยเอามดไปกัดเอามดแดงไปกัดปลาไหลเสร็จแล้วมดคันไฟก็เข้าหูกัดมันโดยที่มันป้องกันตัวไม่ได้เพราะมันเมาครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปของกรรมเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงครับ
1: ก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเล่าเรื่องไอ้ตำนานการเผากระดาษเงินกระดาษทองให้ท่านได้ฟังกันหน่อยก็ได้นะครับคราวหนึ่งพระเจ้าถังไทจงประชวนหมอหลวงจุไทอุยวางยาถวายหลายขนาดแต่พระอาการก็ไม่ได้ทุเลาลงพระเจ้าไทจงก็มีรับสั่งให้งุยเต็งแหละสิมงกงเข้าไปเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าอาการป่วยครั้งนี้มันผิดกว่าที่เคยเป็นมาแต่ก่อนสงสัยจะอยู่ต่อไปในโลกไม่ไหวแล้วยังไงก็ช่วยธนุบำรุงแผ่นดินให้แล้วก็ช่วยกันดูแลบ้านเมืองต่อไปงุยเต็งก็ทูลว่าขอยะเรทรงวิตกไปเลยจะขอรับอาสาแก้ไขให้มีพระชนครองราชสมบัติต่อไปอีกพระเจ้าไทจงก็ทรงฟังออกจะสงสัยว่าจะตายอยู่แล้วงุยเต็งจะมาแก้ไขได้ยังไงนะแต่ตอนนั้นพระองค์อ่อนเพลียไม่อาจจะทรงซักถามอะไรต่อไปได้ก็หลับไปสิมงกงเองก็สงสัยเรื่องที่งุยเต็งพูดอยู่เหมือนกันพอยืนอยู่ด้วยกันพอออกมาจากที่เฝ้าสิมงกงก็ถามงุยเต็งว่าจะทำยังไงให้ช่วยชีวิตพระเจ้าไทจงให้ฟื้นขึ้นมาได้งุยเต็งก็ตอบว่าตัวมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อซุยก๊กเป็นขุนนางเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วไปอยู่เมืองผีมีชื่อว่าพวนกัวมีหน้าที่รักษาบัญชีสำหรับจดชื่อมนุษย์และสัตว์ที่ตายไปแล้วก็มีแจ้งพร้อมว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่ตั้งแต่ซุยก๊อกตายไปก็เคยมาเข้าฝันก็คุยกันหลายครั้งซุยก๊อกเพื่อนเก่านี่แหละจะช่วยได้ตัวจะมีหนังสือให้พระเจ้าไทจงถือไปหาซุยก๊อกว่าอย่างนั้นซีมงกงได้ฟังก็นึกว่างุยเต็งจะคุยฟุ้งมากไปแล้วมีอย่างที่ไหนคนตายแล้วจะให้ฟื้นขึ้นมาอีกแต่ซีมงกงก็ไม่ได้พูดคัดค้านอย่างใดกลับพูดยกยองงุยเต็งไปตามเรื่องต่อมาครู่หนึ่งหญิงพนักงานก็ออกมาบอกคนทั้งสองว่าอาการพระเจ้าไทจงเห็นจะถึงที่สุดเสียแล้วงุยเต็งก็รีบเข้าไปข้างประตูแล้วก็เขียนหนังสือถึงเพื่อนที่ว่าตายไปแล้วเสร็จแล้วเอาไปเผาไฟข้างๆพระองค์แล้วก็สั่งพนักงานทั้งปวงว่าอย่าทำเสียงวุ่นวายไปอันขาด พรุ่งนี้พระเจ้าไทจงก็คงจะฟื้นขึ้นมาเองว่าอย่างนั้นปรากฏว่าพระเจ้าไทจงสลบไปวันหนึ่งกับคืนหนึ่งฟื้นฟื้นจริงๆตรัสเล่าให้คนทั้งปวงอยู่ที่เฝ้าบอกว่าพระองค์เสด็จไปพบเหี่ยวนกเขาคาบหนังสือมาให้หนังสือฉบับนั้นสลักหลังแจ้งว่าเป็นหนังสืองุยเต็งที่มีไปถึงสุยก๊กขอให้ช่วยชีวิตพระองค์ให้กลับคืนไปสู่โลกมนุษย์ตามเดิมพออ่านแล้วถึงได้รู้ตัวว่าพระองค์สวรรคตไปแล้วครั้นเดินต่อไปอีกก็ไปพบกับซุยก๊กที่แจ้งว่ามาคอยรับพระองค์อยู่พระเจ้าไทจงก็ส่งหนังสือของงุยเต็งให้ซุยก๊กอ่านแล้วก็รับปากว่าจะช่วยหลังจากที่พญายมได้สอบสวนพระเจ้าไทจงเรื่องต่างๆที่มีผู้ไปฟ้องร้องไว้แล้วพญายมก็ให้ซุยก๊กไปหยิบบัญชีมาตรวจดูว่าพระเจ้าไทจงจะมีอายุต่อไปอีกนานเท่าแค่ไหนในบัญชีนั้นก็มีกล่าวไว้ว่าพระเจ้าไทจงเสวยราชสมบัติได้33ปีจะสิ้นบุญพญายมก็ถามพระเจ้าไทจงว่าครองราชสมบัติมาได้กี่ปีแล้วพระเจ้าไทจงก็ตอบว่า13ปีพญายมจึงว่าอย่างนั้นก็อยู่อีกตั้ง20ปีถึงจะสิ้นบุญที่เชิญมาครั้งนี้ก็เสร็จธุระหมดแล้วล่ะเชิญเสด็จกลับเถอะพระเจ้าไทจงก็ดีประทัยมากพอลาพญายมแล้วก็เดินมากับซุยก๊กเสร็จแล้วซุยก๊กก็กระซิบบอกความลับว่าที่ได้กลับไปเมืองมนุษย์นั่นอีกก็เพราะว่าตัวเองแก้บัญชีเพิ่มมาไป20ปีไม่งั้นสิ้นบุญไปแล้วในขณะที่ซุยก๊กและพระเจ้าไทจงผ่านภูเขาลูกหนึ่งพระเจ้าไทจงก็ถามซุยก๊กว่าเขาทำอะไรกันก็ทูลว่าภูเขาลูกนั้นเป็นที่อยู่ของพวกที่คิดกบฏทรยศต่อเจ้าและเป็นคนร้ายทำบาปเมื่อตายแล้วก็มาอยู่ที่ภูเขานี้พวกเหล่านี้ไม่มีเงินใช้ได้รับความอดอยากถึงก็ต้องเฉือนเนื้อกันเองกินขอให้พระเจ้าไทจงประทานเงินให้กับมันมั่งจะได้เอาไว้ใช้สอยไปกว่าจะสิ้นกรรมพระองค์จะได้ผ่านทางนี้ไปได้สะดวกด้วยว่าอย่างนั้นพระเจ้าไทจงก็บอกเมื่อตอนมาก็ไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรมาตัวเปล่าๆไม่มีสักอีแปะเดียวจะเอาเงินทองที่ไหนมาให้ล่ะซุยก๊กก็ทูลบอกว่าอย่าทรงวิตกไปเลยอวยซีจงขุนนางของพระองค์ที่ตายไปแล้วเนี่ยมีเงินอยู่ในธนาคารเมืองผีมากมายขอให้พระองค์ทำตั๋วยืมเงินไว้กับผู้รักษาก็แล้วกันเดี๋ยวซุยก๊กจะค้ำประกันให้เองเมื่อกลับไปลงเมืองมนุษย์แล้วค่อยใช้พระเจ้าไทจงก็ยอมเขียนตั๋วยืมเงินให้เมื่อมาถึงภูเขาลูกนั้นพวกปีศาจที่เคยทำศึกสงครามกับพระเจ้าไทจงแล้วก็ถูกพระองค์ฆ่าตายต่างพากันมาร้องทวงชีวิตซุยก๊กก็แจ้งให้พวกปีศาจเหล่านั้นทราบว่าพระเจ้าไทจงยังไม่สิ้นบุญยังไม่ตายจะกลับไปเมืองมนุษย์แล้วก็จะทำบุญแผ่ส่วนกุศลมาให้ตอนนี้ขอให้หัวหน้าออกมารับตั๋วเงินไปเบิกเงินทองมาแจกจ่ายกันก่อนเมื่อพวกปีศาจได้ทราบความจริงอย่างนั้นก็ล่าถอยกลับไปต่อจากนั้นพระเจ้าไทจงก็มาถึงสะพานหินสีเขียวขณะที่เดินจะลงสะพานแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องพระเจ้าไทจงตกพระทัยหล่นจากสะพานลืมพระเนตรขึ้นมาอีกครั้งก็แลเห็นพระญาติพระวงศ์และขุนนางทีนี้พระเจ้าไทจงฟื้นแล้วพระองค์รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณงุยเต็งมากก็มีรับสั่งให้พนักงานคลังเอาเงินมาจำนวนหนึ่งเพื่อจะใช้หนี้ในนรกตามจำนวนที่ได้ขอยืมไปตามเรื่องที่ได้เล่ามานั้นผิดกันในเรื่องฮวนถังที่ว่าพระเจ้าหลีซีบินเมื่อไปถึงเมืองนรกนั้นได้ยืมเงินตะแปะขายเต้าหู้คนหนึ่งตะแปะคนนี้ใจบุญแม้ว่าจะเป็นคนยากจนเมื่อค้าขายหาเงินมาได้ก็เจียดเงินทำบุญให้ทานแก่คนยากคนจนแล้วก็เผากระดาษเงินกระดาษทองทุกวันกระดาษนั้นก็ไปสะสมอยู่ในเมืองผีมากขึ้นทุกทีและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการเผากระดาษเงินกระดาษทองก็ได้เริ่มปฏิบัติกันอย่างจริงจังมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: ครับนั่นก็คือนิทานจากท่านอาจารย์ยอดค่อยมาฟังกันต่อพักสักครู่ครับยังไม่จบท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครนะครับหลายคนก็จะชอบเปรียบเทียบว่าคนไหนเก่งกว่าใครโดยเอาบททดสอบหรืออะไรบางอย่างมาให้ทั้งสองคนทำแล้วตัดสินว่าใครเก่งกว่าใครแต่ในความเป็นจริงแล้วในโลกเนี่ยมันไม่มีใครเก่งกว่าใครท่านผู้ฟังต่างคนเขาก็ต่างมีความสามารถแตกต่างกันเราจะเอามาเปรียบเทียบกันนี่บางทีมันไม่ได้เช่นว่าจะให้หมอนะเป็นหมอเรียนจบหมอมาเนี่ยจะให้ไปซ่อมรถยนต์อาจจะทำไม่ได้หรือทำได้ก็ไม่เก่งเข้าไม่เก่งเท่ากับช่างที่เขาซ่อมอยู่ประจำนะครับจะให้ช่างซ่อมรถไปรักษาคนไข้มันก็ทำไม่ได้นะอาจจะทำได้แค่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น มันก็เป็นอย่างนั้นชีวิตนะครับอย่าเราอย่าเอาบางสิ่งบางอย่างมาทดสอบว่าคนไหนเก่งหรือไม่เก่งกว่าใครบางทีคนที่เขาจนก็อาจจะมีความสุขมากกว่าคนรวยคนเราขอให้พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ต้องเอามาวัดว่าคนนั้นทำงานดีกว่าคนนี้คนนี้เงินเดือนกว่าคนนี้คนนี้มีรายได้ดีกว่าคนนี้นะครับบางทีสิ่งที่เขาเป็นอยู่นั่นแหละท่านผู้ฟังก็อาจจะมีความสุขกว่าคนบางคนความเหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังครับในความเป็นจริงแล้วทุกคนนะมีความเก่งอยู่ในตัวแต่มันแตกต่างกันเก่งกันคนละด้านเราก็ไม่สามารถที่จะระบุว่าใครเก่งกว่าใครแต่เราควรพูดว่าแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนาดินก็ไม่ใช่ว่าเป็นน้ำมังคุดที่ดีที่สุดนะครับมันอาจจะมีดีกว่านี้เยอะนะครับดีกว่านี้เยอะเราก็ไม่รู้อาจจะเหมาะกับบางคนบางอย่างบางเรื่องนะครับบางสุขภาพเท่านั้นอาจจะไม่เหมาะกับบางคนบางอย่างบางเรื่องบางสุขภาพบางรางเนื้อชอบรางยาแต่ว่าของมันลองกันได้ไม่ใช่ของลองไม่ได้ถ้าขวดหนึ่ง 4,000 5,000 2,000 3,000 แล้วก็ก็ต้องคิดนานหน่อย360บาทอ่ะลองดูนะแทงหวยไม่ถูกก็ยังแทงมาแล้วไม่แทงหวยก็ไม่ได้ถูกทุกงวดลองน้ำมังคุดดูเผื่อว่าเหมือนเราแทงหวยถูกแล้วมันคุ้มไหมคุ้มท่านผู้ฟังคุ้มมากแต่แทงนี่ก็แนะนำว่าซื้อสัก3ขวดนะครับท่านผู้ฟังอยากจะให้ดื่มสัก3ขวดแล้วจะรู้เองว่าดีหรือไม่ดีฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: ช่วงนี้พระท่านผู้ฟังขึ้นจังหวัดเชียงรายขึ้นเหนือสุดเลยนะครับฟังเสียงของคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าคุณอารีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาเยี่ยมมาชมมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดนี้นะครับอยู่กับคุณพี่ท่านหนึ่งยังไม่รู้ชื่อเหมือนกันอยู่ใกล้ๆผมพี่ชื่ออะไรครับพี
5: ่ชื่อจริงชื่อเล่น
4: ชื่อจริงชื่อจริง
5: ชื่อจินนางมอนกะรัต
4: นางมอนกะรัต
5: ค่ะ
4: ชื่อเล่นชื่ออะไร
5: อารี
4: อารีเอาทำไมชื่อเล่นมันยาวกว่าชื่อจริง
5: รู้พ่อแม่ตั้งให้
4: เอาพี่อาลีดีกว่าพี่อาลีอายุเท่าไหร่ละ
5: 63แล้วค่ะ
4: 63ครับพี่อาลีอยู่บ้านเลขที่อะไรพี
5: ่149
4: 149บ้าน
5: หมู่1บ้านนาปาน
4: หมู่1บ้านนาปานตำบลสถานอำเภอ
5: ปัว
4: จังหวัดน่าน
5: จังหวัดน่าน
4: โอเคนะครับพี่อาลีก็ถือว่าผมมาถามเราก็เล่าตามจริงเนาะพี่เนา
5: ะ
4: เพราะว่าสิ่งเราเล่าบางทีมันอาจจะเป็นประโยชน์กับคนบางคน
5: ค่ะ
4: พี่อาลีก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุด5วัน10วันในสุขภาพพี่อาลีเป็นอะไรมันเป็นอะไร
5: ตอนแรกก็เป็นโรคเบาหวานน่ะ
4: เบาหวาน
5: พอดีได้ยินพ่อเขาว่าม
4: ันเป็นเยอะไหมเบาหวานถาม
5: เบาหวานก็มันก็ปกติกินยาคุม
4: กินยาคุมแต่เป็นมานานยัง
5: เขาจะนัดโอ้สิบกว่าปีสามกว่าปีแล้ว
4: แต่ก็ต้องกินยาคุมมาตลอด
5: ใช่อ๋อ
4: แล้วอาการมันเป็นยังไงมีกำเริบไหม
5: ไม่มีอะไรเลย
4: ดีมากแสดงว่า
5: หมอเขาจะนัด3เดือนนัดครั้งหนึ่ง
4: นะตรวจเลือดว่าคุมอาหารดีไหม
5: จ้ะ แต่รู้สึกว่าหมอเขาจะบอกว่าน้ำตาลสะสมเยอะ
4: ค่ะ
5: มัน 9.8 ขึ้นไปละเกือบจะ10ละอีน่ะ
4: น้ำตาลในเลือดเยอะ
5: ไม่ใช่
4: น้ำตาลสะสม
5: อ๋อครับน้ำตาลในเลือด3เดือนไปข้างมันจะมีอยู่ประมาณ110หรือ108 109
4: เพราะเรากินยาคุม
5: กินยาคุมตลอด
4: อ๋อโอเคครับพี่อาลี
5: เนี่ยตอนนี้อยากจะให้น้ำตาลสะสมลดมั่ง
4: ก็เลยดื่มน้ำมังคุดลองดู
5: ใช
4: ่แล้วก็ลองมากี่ขวดแล้ว
5: 6แล้ว
4: 6ขวดแล้วเป็นยังไงมั่ง
5: ยังไม่ได้ไปตรวจ
4: ต้องไปตรวจหน่อย
5: ใช่
4: ที่จริง6ขวดไปตรวจได้แล้วพี่อาลี
5: ใช่
4: นะครับ
5: หมอนัดวันที่9
4: อ๋อใกล้แล้วนี
5: ่ใช่
4: วันนี้วันที่5
5: ใช
4: ่6 7อีก4วัน
5: อ
4: ๋อ
5: แต่ว่าถึงไม่อยากไปว่ะมันไม่รู้ว่ะ
4: ไปหน่อยไปตรวจหน่อย
5: ไม่ใช่ล่ะไปหาที่บ้านโน้นแหละ
4: อ๋อ
5: พ่อมันยังไม่รู้ว่าน้ำตาลมันลด
4: มัน ไ
5: ม
4: ่ลดไปตรวจแล้วทีนี
5: ้
4: สังเกตดูตัวเองกินมาเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรบ้าง
5: อ๋อหัวเข่าเมื่อก่อนหัวเข่าเนี่ยรู้สึกมันจะขัดนิดนิด
4: ขัด
5: ใช
4: ่ขัดแบบไหน
5: เดินเวลานั่งนานๆลุกมามันจะ
4: ไม่คล่อง
5: ปวดไม่คล่อง
4: ไม่คล่องตัวขัด
5: กินตัวนี้เข้าไปรู้สึกว่าจะเดินคล่องหน่อย
4: เดินคล่องขึ้นมา
5: ใช
4: ่ไม่ขัดแล้ว
5: ไม่ขัด
4: อ๋ออันนี้คือสังเกตได
5: ้ด้
4: วยตัวเอง
5: ได้ อย่างเดียวนี่แหละ
4: สังเกตได้แล้วเบาเนื้อเบาตัวนอนหลับกินข้าวได้ถ่ายเป็นเวลา
5: ปกติดี
4: ทุกอย่าง
5: ทุกอย่าง
4: แสดงว่าสุขภาพยังดีก็ลุ้นว่าวันที่9นี่ค่าน้ำตาลสะสมน่าจะลดลงมานะครับเดี๋ยวค่อยถามกันอีกทีหนึ่ง
5: ค่ะ
4: โอเคก็เราก็มีแค่นี้เนาะพี่เนา
5: ะ
4: เพราะว่าเราก็ถือว่าเรามีประสบในการดื่มมา6ขวดมันเห็นแค่นี้แล้วก็พูดแค่นี้จากขอบคุณพี่อารีมากครับพี่ครับผมที่ได้มาแชร์มาเล่าให้ฟังกับพี่สวัสดีครับ
5: ขอบคุณค่ะ
3: น้ำมะคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
4: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
0: ตำบลบ้านกงนี่อยู่ในเขตอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยครับเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาที่นั่นก็ยังถือว่าอยู่ห่างจากเมืองไกลพอสมควรผิดกับทุกวันนี้ถนนหนทางสะดวกสบายการเดินทางจากบ้านกงเข้าสู่ตัวเมืองก็ไม่ใช่สิ่งที่ลำบากยากเข็นเหมือนแต่ก่อนนี้ในหมู่บ้านแห่งนี้มีครอบครัวของนายรันรวมอยู่ด้วยนายรันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเพื่อนคนหนึ่งของคุณวิชาที่เล่าเรื่องนี้มีอาชีพทำสวนทำไร่รายได้ก็พอกินพอใช้ไปวันๆทำให้ฐานะครอบครัวไม่ค่อยจะสู้ดีมากเท่าที่ควรเนื่องจากนายรันมีลูกถึง5คนคนโตเป็นผู้หญิงอายุเพิ่งจะได้15ปีเท่านั้นนอกนั้นก็ยังถือว่าเป็นเด็กเล็กไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้แม้นายรันจะค่อนข้างเป็นคนขยันแต่ก็มีข้อเสียนั่นก็คือนายรันติดการพนันอย่างหนักซึ่งมันก็ยิ่งทำให้สภาพความเป็นอยู่ของลูกเมียลำบากลำบนยิ่งไปกว่าเก่าอีกเนื่องจากพอจะมีรายได้จากการค้าขายเพื่อไร่เข้ามาบ้างนายรันก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งเข้าไปถลุงในบ่อนเพื่อสนองตัณหาตัวเองบางครั้งการเล่นการพนันได้มาบ้างแทนที่นายรันจะหยิบยื่นให้ลูกเมียได้กินได้ใช้แต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่านายรันจะมีข้อเสียเรื่องการพนันแล้วยังมีข้อเสียเรื่องความเจ้าชู้อีกด้วยถึงแม้นายรันจะมีอายุเกือบ40แล้วก็ตามเวลาเห็นลูกเมียใครสวยหน่อยก็เป็นอันว่าจะต้องออกลายเจ้าชู้ให้เห็นทันทีตอนที่คุณวิชาได้รู้จักกับนายรันนั้นเป็นช่วงที่คุณวิชาเดินทางไปเที่ยวที่บ้านเพื่อนช่วงระหว่างนั้นนายรันก็ได้มาร่วมวงเสวนาอยู่ตลอดดูแล้วก็เห็นว่านายรันเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นมิตรไมตรีไม่ใช่น้อยดังนั้นหลังจากที่คุณวิชาห่างจากเพื่อนคนดังกล่าวนี้ในช่วงระยะเวลานึงเพราะว่าไม่สะดวกทางด้านหน้าที่การงานพอมาเจอกันอีกครั้งหลังจากนั้นประมาณ 3-4 ปีคุณวิชาก็อดถามถึงนายรันไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยก็เคยร่วมวงร่ำสาโทด้วยกันมาครั้งหนึ่งแต่เพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่านายรันนะเสียชีวิตไปแล้ว และจากนั้นเพื่อนก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนายรันให้ฟังว่าหลังจากที่เคยพบกับนายรันคราวนั้นไม่นานนายรันก็ไปติดพันลูกสาวเจ้าของร้านค้าเล็กๆในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างตัวอำเภอเท่าไหร่นักก็เลยเป็นเหตุให้ต้องไปร้านค้านี้อยู่บ่อยๆเพื่อถือโอกาสเกี่ยวพาราศีกับลูกสาวเจ้าของร้านโดยที่ลูกเมียตัวเองไม่มีโอกาสได้รู้อะไรเลยในที่สุดก็เกิดการได้เสียกันอย่างลับๆแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากเพื่อนของคุณวิชาคนเดียวเท่านั้นอ่ะเพราะว่ามีความสนิทสนมกับนายรันมากกว่าใครเมื่อมีการได้เสียกันอย่างลับๆเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือการตั้งท้องของเด็กสาวคนนั้นและเมื่อเธอรู้ตัวว่าท้องก็ไม่กล้าเปิดเผยให้ใครรับรู้เพราะว่าอายครั้นพอบอกกับนายรันนายรันเองก็ไม่กล้ายอมรับผิดชอบเด็กสาวคนนั้นก็ตัดสินใจลาโลกนี้ไปเพื่อความปกปิดความผิดพลาดอันน่าอับอายของตัวเองไม่มีใครทราบถึงสาเหตุการกระทําอย่างนี้ของเธอมีแต่เพียงพ่อแม่ของหญิงสาวเท่านั้นที่พอจะระแคะระคายถึงความสัมพันธ์ของลูกสาวกับนายรันอยู่บ้างก็เลยทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเกี่ยวกับสาเหตุการตายที่แท้จริงของเด็กสาวเมื่อเด็กสาวคนนั้นตายไปแล้วนายรันก็ยังพยายามกลบเกลื่อนความผิดของตนด้วยการแวะเวียนไปอยู่ที่ร้านค้าแห่งนั้นเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้คนรอบข้างเกิดความระแวงสงสัยโดยหารู้ไม่ว่าพ่อแม่ของหญิงสาวได้เกิดความอาฆาตอยู่ภายในใจนายรันก็เลยไม่ได้ระวังตัวอะไรเลยพยายามทำตัวให้เป็นปกติธรรมดาอย่างที่สุดการที่บุคคลต้องสูญเสียของรักหรือว่าบุคคลอันเป็นที่รักย่อมเป็นเหตุให้เกิดความเครียดแค้นพยาบาทเป็นธรรมดาเพราะว่าจิตใจของมนุษย์ปุถุชนในโลกนี้ยังเต็มไปด้วยตัณหาอุปาทานส่วนจะมีมากน้อยก็ต่างกันตรงเพียงแค่ปริมาณเท่านั้นเองดังนั้นเจ้าของร้านค้าซึ่งเป็นพ่อของเด็กสาวที่ฆ่าตัวตายก็พยายามหาวิธีกำจัดนายรันโดยที่นายรันไม่รู้ตัวกลับคิดว่าการแวะเวียนมาหามานั่งดื่มกินเหมือนอย่างเคยนั้นจะเป็นเครื่องปกปิดความลับของตัวเองได้แต่กลับตรงกันข้ามเมื่อเจ้าของร้านค้าเห็นหน้านายรันก็ยิ่งทวีความโกรธแค้นมากขึ้นเรื่อยๆจนที่สุดก็ได้เริ่มแผนการกำจัดนายรันอย่างเลือดเย็นด้วยการใช้ยาสั่งใส่ให้นายรันกินโดยผสมกับเครื่องดื่มที่นายรันสั่งมาดื่มฆ่าเวลาขณะนั่งคุยกับคนโน้นคนนี้ที่รู้จักคุ้นเคยกันแล้วนายรันก็ได้จบชีวิตตายตามเด็กสาวคนนั้นไปในไม่ช้าอันสืบเนื่องมาจากผลกรรมของตนเรื่องราวทั้งหมดยังไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้เวรกรรมที่นายรันก่อขึ้นนั้นแม้ว่าตัวนายรันจะได้รับผลกรรมด้วยตัวเองตายไปแล้วในชั้นหนึ่งแต่ต่อมาก็ได้เกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นซึ่งทำให้เพื่อนของคุณวิชาเนี่ยมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้น่าจะมาจากอิทธิพลผลกรรมซึ่งนายรันได้เคยก่อไว้ได้ตกทอดมายังลูกสาวของตัวโดยไม่มีใครคาดคิดเพราะต่อมาไม่นานหลังจากที่นายรันได้ตายไปแล้วครอบครัวนายรันก็แย่ลงทุกขณะเนื่องจากขาดกำลังสำคัญของครอบครัวไปเมียของนายรันก็เลยตัดสินใจส่งลูกสาวคนโตคนเดียวของครอบครัวให้เข้าไปทำงานอยู่ที่ร้านขายอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองตอนนั้นลูกสาวนายรันอายุประมาณสัก16ปีเศษด้วยความที่เด็กสาวเป็นลูกกตัญญูต่อพ่อแม่บังเกิดกล้าก็จำใจต้องออกจากบ้านไปช่วยแม่ทำมาหากินทั้งที่ตัวเองไม่อยากจากไปไหนทั้งสิ้นพอได้เงินมาก็ส่งมาให้แม่ให้น้องไว้กินไว้ใช้ส่วนตัวเองนั้นกินอยู่หลับนอนในร้านอาหารแห่งนั้นก็เลยไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองเท่าไหร่นักลูกสาวนายรันจากหมู่บ้านออกไปทำมาหากินในเมืองได้2ปีที่สุดก็ต้องหอบเสื้อผ้ากลับมาพร้อมกับลูกในท้องที่มีอายุราว5เดือนด้วยสาเหตุเพราะเจ้าของร้านซึ่งเป็นเจ้านายเธอได้ฉวยโอกาสในช่วงที่ไม่มีใครอยู่ปลุกปล้ำขืนใจเธอทั้งยังบังคับให้เก็บเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความลับห้ามแพร่พรายให้ใครรู้อย่างเด็ดขาดเด็กสาวกลายเป็นนางบำเรออย่างลับๆของเจ้าของร้านอยู่ชั่วระยะหนึ่งความก็แตกเมื่อเมียเจ้าของร้านจับได้ลูกสาวนายรันก็ถูกสองผัวเมียเจ้าของร้านเฉดหัวออกจากร้านโดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆแม้แต่น้อยในที่สุดเธอก็ต้องยอมตากหน้ากลับมาอยู่บ้านพร้อมกับลูกในท้องซึ่งนับวันจะยิ่งเติบโตขึ้นทุกทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องจริงที่เพื่อนคุณวิชาได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวกฎแห่งกรรมที่บันดาลให้ทุกอย่างเกิดขึ้นและเป็นไปได้อย่างคาดไม่ถึงพฤติกรรมอันเป็นบาปของนายรันที่เคยกระทำไว้ กับลูกสาวร้านค้าช่างไม่ต่างไปจากพฤติกรรมของเจ้านายลูกสาวตัวเองเลยและผลลัพธ์ที่ออกมานั้นแม้ว่ามันจะไม่ลงเอยเหมือนกันเลยทีเดียวแต่ก็มีบางอย่างที่คล้ายคลึงกันอย่างมากครอบครัวของนายรันซึ่งมีสภาพย่ำแย่อยู่ก่อนแล้วเมื่อต้องมารับภาระเลี้ยงเด็กซึ่งเกิดขึ้นมาอีกชีวิตหนึ่งก็ยิ่งทุกข์ยากลำเค็ญมากขึ้นกว่าเดิมเพราะที่สุดแล้วเด็กคนนั้นเกิดมาท่ามกลางสภาพความเป็นอยู่ที่แสนเข็ญต่อมาไม่นานนักเมื่อลูกสาวคนโตนายรันไม่สามารถทนสภาพความยากจนแร้นแค้นที่เกิดขึ้นกับแม่กับน้องและลูกกำพร้าของตัวได้เธอก็ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเลือกทางเดินของชีวิตที่อาจจะดีขึ้นด้วยการเดินทางเข้ากรุงเทพและใช้ชีวิตบนถนนสายโลกีซึ่งเป็นทางเดียวที่เธอจะสามารถหาเงินมาจุนเจือแม่น้องแล้วก็ลูกกำพร้าของเธอได้อย่างเพียงพอนี่คือบทสรุปชีวิตอันแสนเศร้าของลูกสาวนายรันที่พ่อของเธอได้เคยก่อบาปสร้างกรรมให้กับชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งจนต้องลาโลกนี้ไปด้วยความอับอายเมื่อครั้งนั้นอย่าลืมนะครับว่ากรรมชั่วที่เราได้กระทำลงไปนั้นบางทีอาจจะส่งผลไปถึงคนที่เรารักที่สุดในชีวิตได้ผลสนองของเวรกรรมมักจะกลับมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเสมอเพราะฉะนั้นจงอย่าประมาทในการก่อกรรมเพราะกรรมนั้นมีจริงครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมกุฏที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังครับฟังกันเรื่อยๆฟังได้ทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้ฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆจากน้ำมังคุดตราพนาลินและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตราบ่มบุญน้ำมังคุดตราบ่มบุญสำหรับถวายพระพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ
1: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสัน Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพัทดีทอล์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอล์แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อก

ผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้นร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าใหญ่มัวเมาโรบราบทำบาปใหญ่เจ้ามามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาควรเร่งสร้างกรรมดีหนีกรรมชั่วไม่พาตัวพาใจใฝ่ตัณหามันเจริญศีลสมาธิและปัญญาจึงจะพาให้พ้นทุกข์สุขนิรันดร์ธรรมะสวัสดีค่ะควรเร่งสร้างกรรมดีหนีกรรมชั่วไม่พาตัวพาใจใฝ่ตัณหามันเจริญศีลสมาธิและปัญญาจึงจะพาให้พ้นทุกข์สุขนิรันดร์วันนี้วันพระธรรมสวนะนะวันพระเราทำอะไรกันท่านผู้ฟังนะถ้าเราเป็นชาวพุทธนะเราก็รักษาศีลนะนะเจริญสมาธิปัญญานะถ้ายังง่ายสุดเลยเราก็ทำบุญนะเป็นทานเบื้องต้นนะครับนะแต่เราก็ต้องทำให้ถูกหลักด้วยล่าสุดนะฮะสมเด็จพระสังฆราชแนะนักเผยแผ่ศาสนาห้ามลวงโลกพระองค์ทรงห่วงใยสถานการณ์ปัจจุบันโดยกำชับไม่ให้สอนบิดเบือนนะจากหลักสูตรคณะสงฆ์หรือใช้ศาสนาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนพร้อมให้ใช้เทคโนโลยีเข้าถึงทุกวัยอย่างมีจริยธรรมนะสมเด็จพระสังฆราชห่วงใยเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าจะมีนักเผยแผ่นะมีขายหนังสือสวดมนต์แล้วรวยนะซึ่งมันเป็นการบิดเบือนนะเอาไหนบอกว่าสวดมนต์ดีนะแต่บางทีมีการแสวงหาผลประโยชน์อันนี้น่าเป็นห่วงนะฮะวิกฤตนะสมเด็จพระสังฆราชก็ทรงเป็นห่วงนะแล้วก็มีข่าวมากมายนะเกี่ยวกับในแวดวงของพระพุทธศาสนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าศาสนากำลังวิกฤตนะแล้วก็ผู้คนเนี่ยหลงทางเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามศาสนาพุทธแบบดั้งเดิมแล้วก็เป็นมุมมองที่สะท้อนถึงความห่วงใยในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและเป็นประเด็นนะที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในหมู่กลุ่มผู้นำทางความคิดและนักวิชาการทางด้านพุทธศาสนาในปัจจุบันนะก็เป็นความจริงนะอาจจะมีการปรับนะคาดเคลื่อนไปจากเดิมนะก็ปรับได้ตามยุคตามสมัยนะก็มีนะในสมัยก่อนที่พระองค์จะดับขันพระปรินิพพานเนี่ยบางอย่างเนี่ยก็ต้องปรับแต่ตอนนี้เราไม่ได้ปรับแบบถูกทางนะอย่างพุทธศาสนาดั้งเดิมนะต้องบอกว่าอาจจะมีปรับว่าไปเผยแผ่ในสถานที่ภูมิประเทศต่างๆเนี่ยอาจจะมีการปรับเรื่องการแต่งตัวนะอย่างถ้าเกิดใครเคยไป เดินทางไปต่างประเทศนะอย่างประเทศเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเอ๊ะพระอยู่ไหนเนี่ยนะบางคนไปวัดในวัดก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะในศาสนสถานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามต่างๆก็ตามเวลาไปเนี่ยอย่างจุ๋มไปทางยุโรปเนี่ยเราก็เข้าไปละอาเมนละนะไปดูโบสถ์คริสต์สวยนะมันก็เป็นสถานที่ศึกษาแล้วก็ท่องเที่ยวแต่เราก็ต้องให้ความเคารพด้วยนะไม่ได้ทำอะไรที่แบบเอะอะมัดเทิงนะก็ต้องให้ความเคารพนะเพราะนั้นเนี่ยวัดก็เป็นสถานที่ทั้ง
ท่องเที่ยวศึกษาแล้วก็ศึกษาธรรมะด้วยแต่ตอนหลังเนี่ยมันคลาดเคลื่อนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าอย่างในบางพื้นที่เนี่ยก็มีปรับเปลี่ยนนะเนี่ยอย่างไปเกาหลีไปจีนในเขตพื้นมณฑลบางที่ในประเทศญี่ปุ่นนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะคือพระภิกษุก็มีการปรับอย่างสีจีวรที่ใส่เนี่ยนะบางทีในพื้นที่ที่ศาสนาพุทธไปถึงเนี่ยเป็นอากาศหนาวนะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีแบบสีเทาๆเนาะมาเป็นสวมกางเกงชุดยาวๆบางคนไม่รู้ขอถ่ายรูปด้วยบางคนไม่รู้เอ้อนึกว่าเป็นแบบอะไรนะสรุปพระนะนั่นนะพระนะนะท่านก็จะใส่บางทีใส่รองเท้าเป็นผ้าใบบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างในทิเบตเนี่ยมหานิกายนะหรือตันตระวัชรยานเนี่ยนะก็จะเป็นพระที่จะเน้นในทางแบบสวดมนต์เนาะไปไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เน้นเรื่องการแต่งตัวมากพระอาจจะใส่รองเท้าไนกี้ใส่หมวกใส่แจ็คเก็ตมันหนาวไงอันก็ยืดหยุ่นได้แต่หลักธรรมเนี่ยก็ยังคงยึดเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นการภาวนาหรืออะไรก็ตามอันนี้เราก็ได้แต่ทุกวันนี้มันบิดเบือนมากต้องบอกว่าสำนักพุทธหรือต้องเข้ามานะมาต้องสอดส่องดูแลแล้วก็จะมีนักเผยแผ่บางทีเราดูบางทีเราฟังเนี่ยคนที่ไม่เคยเรียนรู้เลยก็จะคิดว่าอันนั้นน่ะคือถูกอ่ะแต่เราไม่สามารถบอกเขาได้เนาะอันนี้เรื่องจริงเลยนะมันทำให้บิดเบือนมากบางทีเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็เริ่มแล้วแหละแม้กระทั่งตัวพระภิกษุสงฆ์เองเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมอย่างอื่นนะเน้นพิธีกรรมปัจจุบันเนี่ยพุทธศาสนาจำนวนไม่น้อยเนี่ยไปให้ความพึ่งในความขอพรการบูชาวัตถุมงคลนะการทำบุญเพื่อหวังลาภยศนะหรือหลุดจากแก่นเดิมที่เราเน้นการฝึกจิตในการละนะมีแต่อยากไงนะอันนี้จริงๆแล้วตามหลักเลยเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ละนะรักความโลภโกรธหลงคือหลักในอริยสัจ4และตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นพุทธพาณิชย์การใช้การศรัทธาเนี่ยแหละเป็นเครื่องมือในเชิงธุรกิจนะทำให้ภาพลักษณ์ของศาสนาดูบิดเบือนไปจากความเรียบง่ายและสมถะแบบดั้งเดิมสังเกตเดี๋ยวนี้ขับรถไปเนาะจะมีศาสนสถานเนี่ยจริงๆไม่มีพระเลยนะจะสร้างพระองค์โตๆสร้างแบบสิ่งแบบนะต่างๆและคนก็ไปกราบเป็นพุทธพาณิชย์ไปหมดนะจริงๆท่านจะเห็นว่ามีการบางทีไม่ได้เป็นวัดเนี่ยก็สร้างพระมั่งที่เราแบบนะไปกราบองค์ใหญ่นะไม่มีวัดไม่มีอะไรเลยนะเข้าไปก็มีการขายของเช่าของบูชานะซึ่งมันบิดเบือนมากนะถ้ามุมมองในทางสังคมเนี่ยมันก็ต้องปรับจริงนะในสมัยพุทธกาลก็ยังมีนะแตกนิกายอย่างที่จุ๋มบอกเนาะนะไม่ใช่มีพุทธศาสนาเนี่ยบางบ้านเริ่มบ้านเราเนี่ยถือว่าดั้งเดิมมาจากศรีลังกาเนาะดั้งเดิมเลยพระอนุรุทธาจารย์เนี่ยที่เป็นรวบรวมนะในสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตอนนี้ที่จุ๋มเรียนอยู่เนี่ยคือพระอภิธรรมใน 42,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยคือมันจะตรงกันข้ามกับปัจจุบันแบบสิ้นเชิงอันนี้น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงนะเราของเราเนี่ยก็คือต้องบอกว่าดั้งเดิมนะมันก็จะแตกเป็นมหานิกายนะแบบทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเวียดนามตันตระนะอย่างวัชรยานอย่างที่เป็นทิเบตภูฏานเนี่ยนะก็จะมีเป็นพระท่านจะสวมหมวกเนาะหนึ่งอากาศหนาวด้วยนะสวมหมวกมันพระแบบหมวกเหลืองหมวกแดงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างบ้านเราก็ยังแตกเป็นในรัชกาลที่4เนี่ยเห็นว่าพระวินัยสงฆ์หย่อนยานนะพระก็ติดตะกร้อนะสมัยก่อนนะเล่นกีฬาแบบเล่นกันอะนะก็รัชกาลที่4เนี่ยพระองค์ทรงอุปสมบทตั้งแต่ทรงอายุเข้าบวชนะต้องบอกอย่างนั้นนะทรงเก่งมากนะทั้งศาสนาบาลีสันสกฤตนะทั้งศาสนาต่างชาติอังกฤษฝรั่งเศสนะทรงจ้างแหม่มแอนนาเนาะซึ่งเป็นภาพยนตร์จุ๋มอ่านหนังสือแอนนาแอนเดอะคิงนะอ่านมาหลายเป็นสักเกือบจะ20กว่าปีแล้ว
ก็เลยรู้สึกเข้าใจว่าต่างชาติเนี่ยเขามุมมองเขามองประเทศไทยในศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นแบบไหนนะเขาก็อดที่จะเข้าข้างตัวเขาไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยรัชกาลที่4เนี่ยก็เลยเป็นมีศาสนาพุทธแตกเป็นสองนิกายในสมัยรัชกาลที่4นะก็คือธรรมยุทธนะแต่จะบอกธรรมยุทธหรือมหานิกายดั้งเดิมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระบ้านหรือวัดพระป่าเนี่ยมันรวมกันแล้วว่าก็เป็นหนึ่งเดียวจะถามว่าวัดบ้านก็มีความสำคัญนะฮะนะก็มีความสัมพันธ์เพราะอะไรเป็นวัดที่อยู่ในชุมชนนะเขาจะมีวัดบ้านกับวัดป่านะนะวัดป่าเนี่ยเราก็จะเรียกนะฮะคำอรัญญวาสีเนี่ยคือวัดป่าถ้าคำมาวาสีเนี่ยคือวัดบ้านอันนี้ก็พูดแบบภาษาธรรมะเลยเนาะนะถ้าวัดบ้านอย่างบ้านเราเนี่ยนะเขาจะมีเมรุเผาศพนะใครตายใครถ้าท่านไปวัดป่าเนี่ยหรือวัดที่ปฏิบัติเขาไม่มีเมรุเผาศพนะวัดหลวงพ่อชาก็ไม่มีวัดหนองประพงเนี่ยนะหลวงพ่อชาไม่มีวัดวัดป่านานาชาติก็ไม่มีเขาจะเน้นปฏิบัติอย่างเดียวนะฮะนะจุ๋มไปนะเขาเน้นปฏิบัติอย่างเดียวเลยนะก็จะเป็นเหมือนลักษณะอรัญญวาสีนะส่วนวัดบ้านเนี่ยก็จะเป็นคามวาสีหรือมหานิกายนะแต่จริงๆสะท้อนในถึงรูปแบบของการสืบทอดพุทธศาสนานะอย่างวัดบ้านเนี่ยก็ดีต่อชุมชนนะเผยแผ่ธรรมะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมต่างๆนะอย่างไปวัดป่าเนี่ยมีพระที่เป็นวัดป่าท่านก็ออกมาแล้วว่าบางทีมีโยมไม่รู้นะมาถือสังฆทานเนี่ยมาเดินหาในพระไม่มีนะพอเขาปฏิบัติแล้วก็เงียบกริบเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้าไปวัดปฏิบัติเขาจะบอกว่างดใช้เสียงเพราะถ้าเกิดมันเป็นบาปสมมติเขากำลังเข้าฌานอภิญญาอยู่เงี้ยนั่งสมาธิกำลังจะถึงจุดมุ่งหมายเงี้ยเราไปทำให้เขาสมาธิออกจากสมาธินั่นบาปมากนะเนี่ยยังจุ๋มเคยไปวัดหลวงพ่อพระอาจารย์จวนนะโอ้แบบเงียบกริบนะแล้วถ้าเราจะไปเราก็ต้องเงียบด้วยจะไปถ่ายรูปชี้สองนิ้วทำลิตเติ้ลบิดไม่ได้นะนะไม่ใช่นะนะมันต้องเคร่งครัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งวัดป่าและวัดบ้านมีประโยชน์อย่างวัดบ้านเนี่ยเราก็ทำพิธีกรรมตั้งแต่เกิดจนตายบางคนไม่มีสถานที่ก็ต้องมาใช้ที่วัดทุกอย่างต้องเห็นความสำคัญนะอย่างวัดป่าก็อาจจะเน้นในการสอนในหลักธรรมะในเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่ดีหรือไม่ดีอะไรต่างกันก็ไม่ใช่นะยังวัดบ้านเนี่ยวัดคามวสีเนี่ยอยู่ในชุมชนอยู่ดั้งเดิมไปมาสะดวกถ้าวัดป่าเนี่ยบางทีต้องบุกเขานะต้องขึ้นเขาต้องลำบากห่างไกลชุมชนเพราะเน้นความสงบนะเป้าหมายเนี่ยวัดบ้านก็จะเน้นไม่ว่าจะนำสวดพิธีกรรมสงเคราะห์ชุมชนศึกษาพระปริยัติธรรมนะส่วนวัดป่าเน้นการปฏิบัติจิตภาวนาเลยนะจะนั่งวิปัสสนากรรมฐานเพื่อหลุดพ้นเลยนะไม่ว่าจากการขบฉันอาหารส่วนมากเนี่ยคามวสีหรือวัดบ้านก็จะเน้นเช้าแล้วก็เพลนฉันในจานแยกบ้างชามในบาทบ้างก็แล้วแต่บางวัดนะแต่ถ้าเป็นวัดป่าหรือสายธรรมยุทธ์นะหรืออรัญญวาสีเนี่ยท่านจะฉันมื้อเดียวเขาเรียกว่าเอกาแล้วก็ฉันรวมในบาทเพื่อลดความยึดติดในรสรสารมเนี่ยรสารมชิวหาเนี่ยชิวหาทำให้ลดสารมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะส่วนวัดคามวาสีหรือวัดบ้านวัดในชุมชนเนี่ยก็ยืดหยุ่นตามวิถีชาวบ้านอาจจะต้องมีการใช้เงินทองในกิจของสงฆ์ส่วนถ้าเป็นธรรมยุทธ์อย่างแท้เลยเนี่ยเขาจะเคร่งครัดไม่รับเงินทองโดยตรงบางทีจะรับโดยไวยาวัชกรจะซื้ออะไรให้ไวยาวัชกรเป็นผู้รับนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าท่านก็ต้องขับเคลื่อนเหมือนกันเนาะบางวัดนะเพราะนั้นเนี่ยบรรยากาศก็จะต่างกันถ้าเกิดท่านไปวัดบ้านเนี่ยนะก็จะคึกคักบางทีอาจจะมีคนเข้าออกอาจจะมีการสิ่งปลูกสร้างมีงานประจำปีมันก็ไม่ผิดอะไรนะติดทองประจำปีก็ได้นะแต่ถ้าไปวัดป่าเนี่ยท่านจะไม่มีอย่างนี้เลยเงียบสงบเชื่อไหมว่าจุ่มเดินเข้าวัด
ตอนที่หยุ่งไปวัดหนองประพงครั้งแรกอะเมื่อประมาณ20 กว่าปีที่แล้วว่าอยู่ดีๆน้ําตามันไหลอะความเงียบแบบมันทําให้รู้สึกโหฉันตายตอนนี้ได้นะมีความรู้สึกอย่างนั้นน่ะจิตมันมีความสงบมากๆเลยจิตเนี่ยไอ้ตัวจิตเนี่ยสําคัญนะทุกวันนี้ก็เรียนเรื่องจิตจิตเราเนี่ยมันสืบต่อมันเร็วจนเราเนี่ยตามมันไม่ทันเพราะนั้นเนี่ยในสายวัดป่าเนี่ยเขาจะเน้นร่มเย็นปลูกต้นไม้เรียบง่ายเสียงนิ่งเงียบกริบนะยิ่งวัดป่านานาชาติก็จะไม่ห่างกันนะที่มีพระภิกษุสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสนะท่านสอบเป็นพระที่สวดปฏิโมกข์ได้นะแล้วก็สามารถจะบวชพระได้ด้วยเก่งมากนะเงียบโหเดินไปได้แบบโหแบบได้ยินเหมือนเสียงหัวใจอะเอาอย่างนี้แล้วกันเขาปฏิบัติกันจริงๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวัดบ้านเนี่ยก็เลยจะกลายเป็นเป้าหมายของสายหมู่อันนี้มาถึงสายหมู่ได้ง่ายนะแต่มีการใช้ผิดบางทีอาจจะมีสวดมนต์พานยัดใหญ่หรืออะไรก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่ผิดนะแต่บางครั้งเนี่ยมันมีแนวคิดที่แตกต่างกันถ้ามันแตกต่างกันมากก็ทำให้คนเกิดความงมงายนะพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมก็ลดละโลภโกรธหลงนะพุทธศาสนาสมัยนี้เขาเปลี่ยนเป็นวัดสายมูนะหรือมูเตลูอย่างที่จุ๋มเคยบอกนะเคยพูดจริงๆจุ๋มพูดมานานแล้วละเรื่องนี้นะการได้มาซึ่งโชคลาภเงินทองความสำเร็จร่ำรวยอันนี้เป้าหมายขัดแล้วนะอันนั้นเพื่อได้แต่ถ้าเกิดดั้งเดิมเนี่ยเพื่อละนะวิธีการนะพุทธดั้งเดิมเนี่ยอัตตาหิอัตโนนาโถพึ่งพาตนเองโดยการฝึกสติรักษาศีลใช้ปัญญานะแต่ถ้าเกิดเราเดี๋ยวนี้มันงงไปหมดเนาะนะถ้าเกิดไปวัดสายมูเดี๋ยวนี้มีวัดสายมูด้วยนะพึ่งพาอำนาจดลบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เน้นเครื่องรางนะฮะนะอ้อนวอนขอพรแก้บนสะเดาะเคราะห์นะแต่ถ้าเป็นแนวคิดดั้งเดิมเนี่ยมันเน้นคุณทำอะไรได้อย่างนั้นกรรมมุนาวัตตีโลโกเนี่ยอย่างเพลงนี้กรรมเนี่ยนะฮะกฎแห่งกรรมนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะแล้วบรรยากาศนะถ้าเป็นวัดสายหมู่เนี่ยคึกคักอุ้ยเห็นไหมล่ะทำเหรียญกันเนี่ยพระนี่ไงเป็นเรื่องเป็นราวนะมีเงินเป็น100 ล้านซุกเงินกันในกุฏิกัน2-350 ล้านบาทคึกคักร้านจุดเช่าพระเครื่องเส้นไหว้นะเกจิพวกเซียนพระนี่ก็สุดยอดนะท่านผู้ฟังถ้าท่านไปวัดหลวงพ่อกวยอ่ะโอ้โหจุ๋มชื่อแต่หลวงพ่อกวยเนี่ยท่านแบบเป็นขมังจริงๆนะคือมันเซนจุ๋มนะถ้าจุ๋มเข้าวัดไหนแล้วรู้สึกมันน้ำตาลื่นตั้งแต่เข้าไปกราบเนี่ยแปลว่าท่านโอ้โหมีฌานปัญญาแต่บางคนก็เอาใช้ท่านน่ะมีร้านเช่าพระรุ่นดั้งเดิมโอ้โหคือคนเช่าพระเกจิคือไม่ใช่สิต้องบอกว่าเซียนพระนี่รวยกันเป็นพันล้านแต่คนเช่ายังจนอยู่อ่ะนะมีแพรรี่นี่เขาก็บวชเรียนได้ปริญญา9แต่เขารู้ตัวตนเป็นอย่างไงเขาก็ลาสิกขาบทเนาะแต่เขาได้ปริญญา9นะแพรรี่เนี่ยนะตอนนี้ก็มาใช้ชุดมาใช้ชุดแบบคารวาสเขาก็บอกว่าไอ้คนสร้างพระกับเซียนพระน่ะรวยเป็นพันล้านไอ้คนเช่ายังจนอยู่เลยเออนะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาเน้นการเจริญภาวนามองว่าทำดีเราเพราะนั้นนักวิชาการและนักคิดแล้วก็มองสายหมู่เปรียบเสมือนเปลือกนะก็เป็นกุศโลบายชั้นต้นอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ผู้เผยแผ่ศาสนาต้องต่อยอดในทางที่ถูกต้องบางทีมันต้องมีตัวล่อไงเอ้ยเข้ามาวัดนี้ทำบุญอันนี้มันเป็นเปลือกก็จริงแต่พอดึงคนเข้ามาวัดได้อะเราก็ต้องเปลี่ยนนะผู้รู้นะโดยเฉพาะพระสงฆ์ก็ต้องต่อยอดนะนำคนมาซึ่งหันมาฟังธรรมะนะใช้ชีวิตจริงได้ช่วยรักษาแก่นของศาสนานะนะอย่างที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะท่านก็จะเน้นมากนะบางทีบางวัดเนี่ย
ต้องอนุโมทนาสาธุสาธุนะอย่างวัดหมื่นเกลาอ่ะนะพระอาจารย์บุญเนี่ยท่านส่งคลิปมาให้จุ๋มดูเนี่ยอุ้ยมีแค่แม่ขาวบวชรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระเลยน้อยมั่งมากมั่งก็ไม่เป็นไรนะอนุโมทนาสาธุอันนี้มาถูกทางนะมาสวดมนต์มาเจริญสติปัฏฐานนะเจริญสมาธิปัญญารู้ไหวกายเคลื่อนไหวอันนี้ถูกต้องนะเรามาเพื่อละไม่ได้มาเพื่ออยากได้เพราะนั้นเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชทรงห่วงใยนะพระองค์ออกเลยว่าอย่าบางทีก็จะมีกูรูผู้รู้ซึ่งบางทีไม่เคยรักษาศีลเลยอ่านหนังสืออย่างเดียวเนี่ยสัจธรรมเนี่ยแบ่งได้สามอย่างท่านผู้ฟังนะพระสัจธรรมเนี่ยแบ่งเป็นสามอย่างนะมันมีอะไรบ้างบางคนไม่รู้มาฟังรายการนี้แล้วจะรู้นะคะพระสัจธรรมเนี่ยแบ่งเป็นสามอย่างก็คือนะปริยัติสัจธรรมนะปริยัติสัจธรรมก็คือการเรียนภาษาบาลีหรืออรรถกถาเนี่ยอย่างที่จุ๋มเรียนอยู่เนี่ยเขาเรียกปริยัติสัจธรรมนะก็คือเรียนภาษาบาลีเรียนอรรถกถา2นะปฏิบัติสัจธรรมคืออะไรการถือศีลเนี่ยเรารักษาถือเรารักษาศีลเนี่ยก็เหมือนกับเราปฏิบัติสัจธรรมการรักษาศีลการถือธุดงค์การเจริญสตินะกรรมฐานวิปัสสนาสุดท้ายคือวิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนรู้แล้วก็ทำให้เกิดปัญญาสุดท้ายก็จะเป็นปฏิเวทสัจธรรมก็คือมรรคผลนิพพานฌานอภิญญาอันนี้คือ3อย่างในสัจธรรมในวันนี้ท่านผู้ฟังตื่นมาได้ฟังธรรมะล้วนๆจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจุ๋มอ่านจากศึกษามาเลยจริงๆศึกษามานานแล้วนะสมัยก่อนนะแม่นะแม่จุ๋มอ้าวก่อนขายของนะต้องบอกนี่ตำราหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจะบอกว่ามันก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวนะนะใครเคยท่องมั่งตำราของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคน่ะนะพุทธมะอะอุอะนะโมพุทธายะอะนะต้องท่องไม่ได้ท่องอย่างเดียวนะห้างขายยาตาใบห่อน่ะรวยจนสร้างวัดไม่รู้กี่วัดเพราะท่องคาถานี้เอ๊ะจะบอกว่าเป็นสายมูมันก็ไม่ใช่นะคือมันเป็นพุทธคุณใครจะท่องคาถาเนี้ยนะคุณต้องรักษาศีลด้วยนะห้างขายยาตาใบห่อสร้างวัดสะพานนาคด้วยอันนี้เรื่องจริงนั้นผู้ฟังลพบุรีโคกสำโรงเนี่ยถ้าใครเป็นศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยนะคือมีคุณต้องรักษาศีลใส่บาตรทุกวันนะแล้วคุณสวดบทตั้งนโมก่อน3จบนะฮะแล้วก็จะมีพุทธมะอะอุนโมพุทธายะแล้วก็เราก็อ่านเป็นท่องเป็นเนี่ยวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตทาสีวิรัตทาสาวิรัตอิทโยพุทธสะมานีมานะพุทธสะสวาโหมจะท่อง3ครั้ง5ครั้ง7ครั้ง9ครั้งแล้วแต่นะเช้ามาก่อนใส่บาตรนะก่อนนอนแต่เราต้องรักษาศีลด้วยอันนี้เขาก็จะมีประสบการณ์จากอันนี้มันก็ไม่ผิดอะไรนะแต่เราอันดับแรกเราก็ต้องไม่ทำบาปคือการรักษาศีลเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธมนต์ก็เป็นส่วนช่วยนะการสวดมนต์เนี่ยเข้ากับเขาบอกเป็นยาทาวิปัสสนาหลวงพ่อจรัญบอกเป็นยากินวิปัสสนานี่กินนะไอ้ยาทานี่ก็คือเปลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชก็ห่วงใยบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าโอ้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราเขาทำจนคิดว่าโอ้นี่เป็นพุทธศาสนาสื่อต่างๆก็เน้นไปทางเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นอะไรที่น่าวิกฤตแล้วก็ห่วงใยนะวันนี้ท่านผู้ฟังคงจะคิดว่าหลวงพ่อไม่มาเหรอจุ๋มก็ลืมไปว่าหลวงพ่อโทรมาหาจุ๋มเมื่อวานนี้ตอนสักบ่าย4 โมงกว่านะเขาบอกตื่นหรือยังล่ะเขารู้ว่าจุ๋มต้องแอบยิ้มบอกข้าหลวงพ่อเสียงจมูกบี้มาเลยหลวงพ่อต้องเป็นไข้หวัดแล้วแหละบอกสงสัยหลวงพ่อจะไม่ไหวเมื่อวานฝนตกหนักมากที่สุพรรณตกจนวิหารที่เก็บถ้าใครไปวัดดอนบุปผาลามท่านจะเห็นเป็นมนดบเหมือนวิหารนะเนาะที่เก็บสรีระของหลวงพ่อสมไว้อะในโรงแก้วที่เราไปกราบอ่ะนั่นนะคะลั่วรอบจะลำสี่มุมเลยอ่ะเขาบอกตอนนั้นแก้ไขไปแล้ว
นะหลวงพ่อบอกว่าอะไรอะที่เป็นผ้าม่านที่ติดรอบอะเปียกหมดเลยแล้วหลวงพ่อก็โดนฝนเนาะต้องจัดการเมื่อวานนี้โอ้หลวงพ่อเสียงไม่ดีมากๆเลยบอกไม่เป็นไรหลวงพ่อเดี๋ยวหนูจะเทศเองหลวงบอกไม่เป็นไรหลวงพ่อเดี๋ยวหนูนั้นได้หลวงพ่อพักผ่อนก็เลยบอกหลวงพ่อว่าต้องพักผ่อนหลวงพ่ออย่าคิดว่าคือเราก็ต้องรักษาถนอมนะหลวงพ่อไว้นะจะได้มีผู้นำทางทางด้านจิตวิญญาณเรานะเพราะหลวงพ่อก็เมตตานะเราไปวัดเราก็มีความสุขนะหลวงพ่อก็เมตตามากนะไม่ได้เลือกโยมจะปั่นจักรยานมาก็คุยกับท่านเจ้าคุณได้จะนั่งรถเบนซ์มาก็ปึกคุยกับท่านเจ้าคุณได้หลวงพ่อเมตตาสูงมากหนูบอกไม่เป็นไรหลวงพ่อต้องระวังตอนเนี้ยไข้หวัดระบาดมากหลานชายจุ๋ม2 คนทั้งบ้านนู้นนะเป็นหมดเลยมีจุ๋มเนี่ยแหละกับคุณลุงเนี่ยแหละมานะก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะคะนะเป็นห่วงเป็นใยนะหลวงพ่อโทรมาหนูก็เลยบอกไม่เป็นไรหลวงพ่อเดี๋ยวหนูจัดการเองนะหลวงพ่อดูแลสุขภาพนะเพราะว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยมันมีการแพ้ต่างๆนะบางทีเนี่ยอย่างจุ๋มเนี่ยจุ๋มยังว่าเนี่ยไอ้ที่ตาบวมจุ๋มก็นั่งนึกว่าเช้ามาเนี่ยจุ๋มอาจจะแพ้เกสรดอกไม้เพราะจุ๋มน่ะดมดอกไม้ทั่วบ้านเลยตอนนี้ดอกกุหลาบสวยตัดใส่เจกันมีความสุขเช้ามากินกาแฟแซมสันนะนั่งมองกระลอกกินกล้วย จะมีสุขเท่านี้ไม่มีอีกแล้วเอนะนึกถึงกระลอกมากๆอ่ะตุยไปแล้วอาจจะเกิดเป็นกระลอกก็ได้นะกระลอกเยอะมากคือมันเริ่มต้นจากอะไรอ่ะคุณลุงบอกมันเริ่มต้นจากเธอนั่นแหละคือบางทีผลไม้เรากินไม่ทันเนี้ยจุ่มก็ไปวางไว้ตามขอบรั้วค่ะขอบรั้วกระลอกมากินมันดูแล้วมันไม่มีวัฒนธรรมเลยอ่ะ เหมือนมันให้ทิ้งให้ขว้างยังไงไม่รู้เธอหาตะกร้ามาทําตามจุดหน่อยไอ้ตาลุงแกก็ทําตามแกก็จะเอาตะกร้ามาผูกตามต้นไม้อ่ะ4 จุดเป็นที่วางให้อาหารกระลอกนะนี่ล่าสุดจะสร้างบ้านกระลอกกัน บ้านอื่นนะเขายิงกระลอกเพราะว่ามันมากินผลไม้เขาบ้านนี้คนกินมั่งกระลอกกินมั่งช่างมันเถอะนะนะปลูกทุกวันเนี้ยบ้านจุ๋มไม่เคยได้กินกล้วยนะตอนเนี้ยกระลอกมันกัดก็จะแล้วมะนาวเนี่ยมันเจาะนิดเดียวนะมันมาเจาะเจาะเจาะเจาะเจาะแล้วมันก็ทิ้งก็คิดว่ามันโถเราจะกินได้ขนาดไหนจริงนั่นมูฟังนะเช้ามากินกาแฟซ้ำสั้นกาแฟใครก็ไม่รู้นั่งกินแล้วก็มองกระลอกให้ที่ตัวเองให้อาหารนะเมื่อวานถ่ายคลิปเป็นปะส่งไปให้ดูเป็นไงนะท่านผู้ฟังก็ได้เห็นในสิ่งที่มันเห็นแล้วมันสบายใจเห็นดอกไม้รูปารมณ์เนี่ยคือสีต่างๆผ่านจักขุวิญญาณังก็คือดวงตาดวงตาเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นแค่ช่องทางให้มองเห็นสีแต่มันไปจินตนาการไม่ได้นะในแง่ของหลักของพระอภิธรรมเนี่ยจะเห็นไหมว่าคนที่ได้เรียนและศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะถ้าได้ลึกซึ้งแล้วออกบวชนะคุณหมอนี่บวชเยอะมากนะแล้วก็คนที่เป็นพระอาจารย์ที่เป็นสอนที่เป็นคฤหัสถ์นี่เป็นหมอทั้งนั้นนะฮะนอกจากพระแล้วก็เป็นหมอด้วยคือคิดดูท่านรู้ได้ยังไงอ่ะสมัยก่อนน่ะด้วยฌานอภิญญาเนี่ยโดยตรัสรู้เยยธรรมโดยพระองค์เองไม่มีผู้ใดเปรียบปรานพร้อมด้วยพระสัทธรรมนี่คือคาถาของพระอภิธรรมเลยนะที่จุ๋มพูดนะสัมมาสัมพุทธมัตตุลังสสะธรรมะคนุตมังอภิวาทิยภาสิทสังอภิธรรมมัตถะสังหหังสาธุนะข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมถวายอภิวันทนาการแด่พระพุทธองค์ผู้ตรัสรู้เยยธรรมทั้งหลายเองไม่มีผู้เปรียบปานพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นพระที่อุดมแล้วจักแต่งคำภีที่มีนามว่าอภิธรรมสังคหะต่อไปนี่คือคาถาไหว้ครูของจุ๋มนะคะที่เรียนพระอภิธรรมต้องได้นะแล้วก็รู้สึกเป็นบุญจริงๆเมื่อวานเพื่อนมารับไปกินข้าวบอกไปเรียนพระอภิธรรมมาเหรอไปเรียนด้วยกันไหมโอ้ทุกคน3 คนสั่นหัวเลยไม่
ไม่เอาบางไม่มีเวลาต้องดูแม่บางคนก็ต้องดูแม่กับดูพ่อจริงอันนี้เราเข้าใจนะส่วนครูปุ๊กเนี่ยแกเออร์ลี่มาก่อนไม่เอาไม่เอาจุ๋มไม่ต้องเลยฉันความจําเสื่อม เขาบอกว่าเขาบอกกูจะมันฉันรู้มันยากจริงเธอมันมาแนวนี้เนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรละอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่มากับเราอะนะก็ไม่เป็นไรนะเราก็มีพระธรรมเป็นเพื่อนนะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ตื่นมาฟังรายการจุ๋มเนี่ยท่านเป็นผู้มีบุญนะจริงๆท่านได้ฟังในไม่ใช่ว่าเป็นคำพูดของจุ๋มนะเป็นพระสัทธรรมที่ได้พระองค์ได้ตรัสสอนไว้นะแล้วก็ครับคณะอริยสงฆ์เจ้าหรือพระอริยสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์ได้มาสั่งสอนต่ออีกนะคะนะอ่ะนะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่20กันยายน2500เอ้ยขออภัยวันเสาร์ที่19 เห็นไหมเนี่ยแหมใจจะคิดแต่20พรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์ที่สอนพระอภิธรรมนะท่านเป็นรองเจ้าอาวาสวัดสวนนะวัดเพลงการสวนที่กรุงเทพแล้วท่านมาสอนพระอภิธรรมที่วัดมเหยงพระอาจารย์ประเสริฐจุ๋มก็เตรียมกระเช้าจุ๋มก็หลงพรุ่งนี้ต้องไปมุทิตาจิตท่านก็ไปเรียนด้วยแล้วก็มุทิตาจิตท่านด้วยส่วนวันนี้วันเสาร์ที่19นะฮะกันยายนขึ้น8ค่ำเดือน10นะวันนี้วันพระธรรมสวนะขอให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพที่แข็งแรงจิตใจที่ดีนะไม่มีความโลภโกรธหลงก็ยังมีบ้างแต่น้อยๆลงนะวันนี้ก็ฟังจุ๋มพูดในเรื่องพระสัทธรรมย่อๆเนาะนะจะได้มาใช้ชีวิตกันแบบมีความสุขนะคะไม่ได้สอนใครเตือนตัวเองด้วยแล้วก็บอกสิ่งที่ถูกต้องให้ท่านฟังนะแล้วก็อย่าลืมไม่ขายของนะวันนี้ไม่ขายของเมื่อวานมีคนโทรมาบอกไม่ทันแล้วล่ะส่งวันจันทร์ดวงตานะกระดูกอ่อนขอบพระคุณมากมายนะขอให้ท่านผู้ฟังเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขอบคุณทุกท่านนะเมื่อกี้มองเห็นทักกันนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ชรา
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ยยิ้มหักท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
1: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
2: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
3: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

รักพิษณุโลกเสียงร้องของคุณหนูมิเตอร์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้าแบบนี้นะคะสถานีวิทยุวสป.612วิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิ

เล่าให้ฟังฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิตราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจีราสองแคปซูลเช้าและเย็นนะคะน้ำตาลลดไขมันลดความดันลดคุณหมอลดยาเราก็ลดจีราไปด้วยตัวช่วยที่ดีที่ทำให้เราไม่ต้องกินยากันไปตลอดชีวิตส่วนใครที่มีปัญหาดวงตาฝ้าฟางพร่ามัววุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้เห็นผลชัดเจนทันใจโดยเฉพาะต้อกระจกบอกเลยลดภาวะเบาหวานขึ้นตาถามหา BGM Soft Gel ค่ะสั่งซื้อที่ปุ้มสันธนีจดเบอร์ปุ้มไว้นะคะจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรทุกท่านเพรียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดเราจัดการให้ได้ผลผลิตดีกว่าเดิมแน่ๆโทรหาปุ้มละกัน0855179025 0855179025ได้ผลผลิตเพิ่มดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ฟังจะสั่งซื้อก็โทรมาได้เลยนะคะเรื่องราวของข่าวสารเหตุบ้านการเมืองวันนี้เริ่มต้นที่พระราชพิธีสำคัญเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปัฏฐาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและสำหรับหมายกำหนดการราชพิธีในวันนี้นะคะ19กันยายนเริ่มเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพพระองค์ผาครบ100วันในวันนี้ก็จะได้รับการติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุจทล. AM ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนเสร็จพระราชพิธีสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปติดตามเรื่องราวของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศสำหรับวันนี้เมื่อวานนี้ก็มีการส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนฝนตกหนักหลายจังหวัดในภาคเหนือและภาคใต้ระดับน้ำในแม่น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นการเตือนให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะคะก็มีรายงานว่าเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ส่งข้อความเซลล์บอร์ดแคสเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดกระบี่นี่ค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักก็ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดแล้วก็ช่วยกันดูแลกลุ่มเปราะบางก็เป็นการแจ้งเตือนตลอดทั้งบ่ายเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ที่พังงา

0: ค่ะวิกฤตน้ำป่าหลากเข้าท่วมสำนักสงฆ์กระปงพระและชาวบ้านหนีน้ำกันวุ่นวายเด็กนักเรียนติดอยู่ในโรงเรียนคุณผู้ฟังเนื่องจากฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดพังงาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรสำนักสงฆ์บ้านปากคลองในพื้นที่หมู่2หมู่3ตำบลรมณีอำเภอกระปงจังหวัดพังงาระดับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรบางจุดเพิ่มสูงขึ้นจนเกือบถึงศาลาหลังคาการประเรียนน่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวบ้านเนี่ยต้องนำเรือท้องแบนเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมอพยพพระสงฆ์ไปพักอาศัยชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านท่าหันขณะเดียวกันก็มีรายงานว่านักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลอง6คนไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้เนื่องจากน้ำป่าท่วมตัดขาดเส้นทางคมนาคมทำให้ครูและแม่ครัวต้องดูแลจัดเตรียมอาหารให้นักเรียนและพักคอยจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยนอกจากนี้ฝนที่ตกสะสมยังทำให้เกิดดินสไลด์ปิดขวางเส้นทางเข้าหมู่บ้านหลายจุดเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเปิดทางเนี่ยค่ะส่วนในพื้นที่อำเภอคุระบุรีเกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตตำบลบางวันตำบลแม่นางขาวตำบลคุระบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบไม่ต่ำกว่า30หลังคาเรือนนายอำเภอคุระบุรีสั่งการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยังมีอีกหลายที่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาว่ายังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20กันยายนนะคะวันนี้19กันยายนก็ยังคงมีฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่แล้วก็ต้องเฝ้าระวังหลายจุดรวมทั้งคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยด้วยค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวทางภาคใต้ด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้ที่นราธิวาสมีการดักบึ้มขบวนรถ6ล้อของอาสาสมัครอำเภอสุขิรินรถกระเด็นพังยับเยินปืนรัวถล่มซ้ำปะทะกันสนั่นลั่นไปหมดค่ะประมาณบ่าย3โมงเมื่อวานนี้เกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอสุขิรินได้รายงานเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถบรรทุก6ล้อเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนประจำอำเภอสุขิรินก่อนจะมีการใช้อาวุธปืนยิงปะทะหรือว่ายิงซ้ำในพื้นที่หมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานความมั่นคงขอกำลังสนับสนุนเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือพร้อมทั้งควบคุมสถานการณ์พร้อมๆกับมีการปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยนะคะในขณะเดียวกันก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย2รายด้วยกันบาดเจ็บ16นายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอสุขิรินทร์ก็รายงานรายละเอียดตามที่ปุ้มเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากที่มีการวางระเบิดแล้วก็เกิดการใช้อาวุธปืนยิงประทะกันหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงและกำลังสนับสนุนก็เข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือควบคุมสถานการณ์แล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวนะคะในเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต2นายบาดเจ็บ16นายผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกขณะเดียวกันหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ยังคงเร่งเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องนี่ค่ะเป็นไฟใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จากใต้ไปเหนือค่ะมท.2บุกทลาย2บ่อนการพนันถาวรรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่รวบนักพนันและผู้จัดกว่า100รายยึดเงินสดแล้วก็ยึดทิปได้ถึง2ล้านปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงค์ค่ะบุกทลาย2บ่อนการพนันถาวรรายใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่รวบนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นกว่า100รายโ รอดหูรอดตามาได้ยังไงนะคะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเมื่อประมาณ2 ทุ่มที่ผ่านมาโดยชี้แจงถึงการบุกทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดตลอด24 ชั่วโมงค่ะอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เลยนะมี2 จุดนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยรองผู้ว่ารองอธิบดีกรมการปกครองผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติกรผู้อำนวยการสำนักงานกองอำนวยการรักอาสารักษาดินแดนพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองร่วมกันลงพื้นที่อันนี้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะคะเข้าไปจับกลุ่มนะเพราะว่าตำรวจไม่ได้จับนี่ค่ะนายพลพีกล่าวว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการและนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นการขจัดแหล่งอบายมุขสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฟื้นฟูภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวโดยนายกรัฐมนตรีกำชับนโยบายชัดเจนว่าให้เดินหน้าปราบปรามอย่างต่อเนื่องไม่ให้หยุดและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มจากการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะกรมการปกครองจึงมอบหมายให้ชุดสืบสำนักงานสืบสวนและนิติการลงพื้นที่แฝงตัวเข้าไปสืบสวนเชิงลึกเก็บพยานหลักฐานและพฤติการย้อนหลังอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าค้นเป้าหมายพร้อมกัน2 แห่งก็คือบ่อนภัทรวันย่านสันติธรรมชั้น1อาคารภัทรวันเพลสตำบลช้างเผือกดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ให้เล่นไฮโลตู้ยิงปลาบาคาร่าแล้วก็บ่อนสีปิงเมืองย่านหายาบริเวณศูนย์อาหารกาดเวียงพิงถนนสีปิงเมืองตำบลหายาเปิดให้เล่นการพนันทายภาพสัตว์น้ำเต้าปูปลาบนโต๊ะขนาดใหญ่ค่ะเขาเรียกว่ามะโขกโลกกับบักโคตอนบักโตคอนมันคืออะไรบักโตคอนสำเนียงบ้านเขาอะเนาะหมายถึงอะไรไม่มีข้อมูลอันนี้น่าจะเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วก็มักโขกโลกมะโขกโลกคืออะไรเป็นการพนันพื้นบ้านชนิดหนึ่งเหมือนกับน้ำเต้าปูปลานั่นแหละค่ะเรียกกันว่ามะโขกโลกหรือว่ามะกลิ้งนะคะเป็นลูกเต่าขนาดใหญ่ที่มีรูปภาพหรือสัญลักษณ์ภาพสัตว์จะปล่อยลงมาจากรางด้านบนเพื่อทายผลมักเล่นกันในกลุ่มภาคเหนือและชาติพันธุ์มันก็เป็นการละเล่นแต่ว่าเอามาทายเป็นการพนันเนาะเหมือนน้ำเต้าปูปลาก็จะมีรูปมีแผ่นเพลตให้ใช่ไหมเป็นน้ำเต้าปูปลากุ้งไก่เสืออะไรก็ว่าไปแล้วก็เป็นลูกเต๋าที่มีภาพน้ำเต้าปูปลากุ้งไก่เสือ6 ด้านแต่ว่าอันนั้นเป็นกระด้งเป็นภาชนะปิดฝาแล้วก็เขย่าเขย่าแต่ว่ามะโขกโลกนี่จะเป็นการปล่อยลงมาจากรางแหมรู้ดีจังนะก็ตอนเด็กๆเคยเห็นค่ะคนเฒ่าคนแก่เขาก็รวมๆญาติกันใช่ไหมแต่ว่าจากคนเฒ่าคนแก่2-3 คนก็กลายเป็นวงเบอร์เริ่มแล้วก็กลายเป็นกิจวัตรประจำวันในช่วงบ่ายๆของผู้สูงวัยคราวนี้พอเจ้าหน้าที่ตำรวจจับแม้วิ่งกันป่าราบเลยคุณผู้ฟังสุดชีวิตอาบน้ำทั้งขี้โคลนย่ำโคลนหนีขึ้นไปบนบ้านรอยเท้าเต็มไปหมดยังกับจะหนีตำรวจได้ก็รู้ว่ามันผิดกฎหมายแต่ก็แอบเล่นแต่อันเนี้ยจัดเป็นบ่อนใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟัง สองบ่อนแล้วก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงจากการตรวจสอบทางกายภาพและโครงสร้างการบริหารพบว่าเป็นบ่อนแบบถาวรเลยสองบ่อนเนี้ยไม่ใช่บ่อนวิ่งไม่ได้เปิดชั่วคราวจัดระบบการทำงานของพนักงานมีกาดเฝ้าระวังวันละ3กะติดตั้งกล้องวงจรปิดนับ10ตัวมีเคาน์เตอร์ตรวจค้นร่างกายยึดอุปกรณ์สื่อสารก่อนที่จะเข้าไปอย่างเข้มงวดมีระบบอำนวยความสะดวกทางการเงินแบบครบวงจรโอนเงินผ่าน QR code รับแลกชิปเงินสดทันทีมีเอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายที่ตรวจยึดได้เปิดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะว่าพบหลักฐานบัญชีย้อนหลังไปถึงปี65น่ะเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานนานกว่า2ปีแน่นอนแล้วเป็นบ่อนถาวรอยู่กลางเมืองเชียงใหม่เนี่ยค่ะระหว่างที่เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าควบคุมพื้นที่เนี่ยมีพนักงานบางส่วนพยายามหลบหนีออกด้านหลังอาคารกระโดดลงจากชั้น2ทิ้งทรัพย์สินส่วนตัวเอาไว้แต่จากการสอบสวนเชิงลึกยังพบประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สมาชิกสภาเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาและควบคุมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่เนี่ยปรากฏสายโทรศัพท์เรียกเข้ายังโทรศัพท์มือถือของพนักงานที่ตรวจถูกที่ตรวจยึดมาเนี่ยมีรูปภาพมีตำแหน่งของสธ.รายนี้อย่างชัดเจนมีสัญญาและใบเสร็จการเช่าสถานที่ระบุผู้เช่าเชื่อมโยงกับประวัติสถานที่ที่เคยถูกจับกุมเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยค่ะสำหรับภาพรวมเนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้กระทำผิดได้กว่า100รายมีทั้งไทยและต่างชาติมีผู้จัดให้มีการเล่น14คนเป็นต่างด้าว8ผู้สนับสนุนให้มีการเล่นอีก4คนตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดเป็นชิปที่ใช้แทนเงินสดกว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นการพนันจำนวนมากสมุดบัญชีเอกสารการเช่าสถานที่พนักงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาก็เข้าข่ายความผิดพรบการพนันพระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวอย่างชัดเจนนี่ค่ะแล้วก็หลังจากนี้พนักงานฝ่ายปกครองก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดเอกสารการเงินการบัญชีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สอบปากคำพนักงานและผู้เล่นทั้งหมดเพื่อขยายผลไปถึงเจ้าของบ่อนผู้เช่าสถานที่ตลอดจนผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนและขอยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยจะเดินหน้าปราบปรามบ่อนการพนันและแหล่งอบายมุขทั่วประเทศอย่างจริงจังเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนค่ะคุณผู้ฟังขานี่สองปีนะตำรวจไม่เห็นนะฝ่ายปกครองเข้าไปจับนะคะคุณผู้ฟังอีเมนมันมากลบคูเลตที่ขุดเอาไว้นะแล้วก็รื้อลวดหนามออกบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยค่ะสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณเนิน450ช่องกระโดนชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ใกล้ช่องสงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นรอยต่อกับตำบลจรัสอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์สถานการณ์ความตึงเครียดก็คลี่คลายลงฐานไทยกดดันจนฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมากลบคูเลตหรือถอนลวดหนามคืนสู่สภาพเดิมมีคลิปทหารกัมพูชานำแบล็คโฮลมากลบคูเลตที่ขุดเอาไว้บริเวณพื้นที่พิพาทมีฐานไทยพร้อมอาวุธยืนคุมการทำงานของฝ่ายกัมพูชาอีกทีหนึ่งอย่างไรก็ตามฝั่งกัมพูชาก็ยอมกลบการดำเนินการก่อสร้างถนนของคณะหลวงตาเยื้อนขันติพะโลก็ยังคงดำเนินการต่อเนื่องเป็นถนนเลียบชายแดนไม่ได้หยุดชะงักจากกรณีพิพาทดังกล่าวแต่อย่างใดขณะนี้ดำเนินการไปจนถึงบริเวณเนิน429ใกล้กับบ่อน้ำพระอินทร์แล้วก็มีการสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดทั้งฝ่ายความมั่นคงและทีมงานทำถนนของหลวงตาเยื้อนหากเกิดสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจก็จะมีเจ้าหน้าที่ฐานคอยรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะนี่อันนี้ก็เป็นพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาขุดเองก็มากบเองด้วยละกันนะประดามาแล้ว ใครคิดถึงป้าดาแล้วก็ถามหาป้าดากรณีที่ดินวัดนะคะเจ้าวาดได้โฉนดไปแล้วแล้วป้าดาล่ะป้าดาอยู่ไหนนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือป้าดานะคะทายาทนายเฮียงพิมพ์ศรีแล้วก็นางบัวไขสอนสมุทรหรือป้าไขซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของคุณตาเฮียงเนี่ยเมื่อวานนี้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกกรณีพิพาทวัดป่าอดุลยารามนะคะมีนายวรเดชช่างบุกอดีตที่ปรึกษาฝ่ายทายาทเป็นทนายเป็นทีมกฎหมายมาด้วยนะคะที่ใส่เยอะๆแหวนเยอะๆพระเยอะๆน่ะนั่นแหละเป็นที่ปรึกษานะคะทันทีที่มาถึงก็เดินทางเข้าห้องพนักงานสอบสวนทันทีขณะที่ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามถึงข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับป้าดาและคณะต่างก็ยืนยันแสดงความมั่นใจความจริงในฝั่งทายาทที่จะนำมาเปิดเผยและให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งป้าบัวไข่ก็บอกว่าไม่มีอะไรน่ากังวลทุกอย่างก็ว่ากันไปตามความจริงแล้วก็ดูแลกันไปขณะที่นายวรเดชก็บอกว่าเตรียมหลักฐานเอกสารมาแจ้งความมาลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น4เรื่องวัดเจ้าวาดข้อกล่าวอ้างว่าจัดตั้งวัดโดยมิชอบเพื่อเก็บเป็นหลักฐานและนำขึ้นสู่ศาลเพื่อให้สาธารณชนทราบข้อเท็จจริงนะคะเดี๋ยวก่อนนะข้อมูลทั้งหลายและหลักฐานที่มีเนี่ยมาแจ้งความใช่ไหมจะขึ้นสู่ศาลเนี่ยต้องดูก่อนนะว่าสำนวนเป็นยังไงไม่ใช่ว่าแจ้งความปุ๊บขึ้นศาลได้เลยนะนะก็ต้องมาดูกันก่อนพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นก็บอกว่าพนักงานสอบสวนต้องสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนโดยส่วนของป้าดาเนี่ยบุกรุกข่มขู่ให้ตกใจกลัวอ้างยี่ซ่องโจรและผิดมาตรา112ด้วยส่วนนางบัวไข่ก็คือแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินในการขอให้ออกใบแทนโฉนดนะคะขณะนี้ป้าดาก็บอกว่าเดี๋ยวให้สัมภาษณ์อาจจะมีการชี้แจงรายละเอียดแต่ก็เจ้าหน้าที่ก็สอบกันยืดยาวเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังนี่แหละก็ตามดูไปเนาะไปดูเรื่องราวความสวยความงามหน่อยนึงเป็นบรรยากาศสุดอลังการที่พิษณุโลกค่ะประชาชนกว่า 5,000 คนไปชมการแสดงโดรนแสงสีเสียงวิพิธทัศนาบนลำน้ำน่านนาทีราชศรัทธาหน้าวัดใหญ่ฉลองงานแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานบริเวณริมแม่น้ำน่านหน้าวัดพระศิวรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะอบจ.เขาจัดแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานทุกปีค่ะปีนี้ก็ยิ่งใหญ่มีโดรนแสดงแสงสีเสียงชุดวิพิธทัศนาบนลำน้ำน่านนาทีราชศรัทธาจากผืนน้ำสู่ผืนฟ้านะคะเป็นการแสดงแสงสีเสียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความผูกพันของชาวสองแควกับสายน้ำน่านจุดกำเนิดประเพณีแข่งเรือยาวค่ะนะคะก็บรรยากาศในงานก็คึกคักประชาชนทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงก็มาชมการแสดงกันแน่นสองฝั่งแม่น้ำน่านเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คาดว่าจะมีวันนี้ประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มต้องไปติดตามนะคะแล้วก็เป็นการแสดงของโดรนนะองค์ที่หนึ่งจะเป็นสายน้ำสร้างเมืองชุดที่สองก็จะเป็นพระบารมีปกเกล้าชาวสองแควนะแล้วก็จะมีจารึกความเพียรจากภูมิปัญญาช่างต่อเรือแล้วก็มีองค์ปฐมบทเกียรติยศแห่งถ้วยพระราชทานและเกรียงไกรสืบสามน่านนาทีราชศรัทธาแล้วก็จะเป็นแสงไฟจากโดนนะคะกับแสงสีเสียงที่จัดแสดงสวยงามมากค่ะในยามค่ำคืนอันนี้ที่พิษณุโลกวันนี้มีอีก1วันนะคะ19กันยายนประมาณทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มนะ เดี๋ยวพักกันแป๊บนึงค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรื่องราวของไทยช่วยถ่ายพลัสที่หลายคนรอฟังอยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันจดเบอร์ปุ้มด้วยนะจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: กำจัดหนูได้ทุกที่ค่ะในนาในไร่ในบ้านในสวนโรงรถยุ้งฉางนะคะฉีดโดนรถไม่เป็นไรโดนข้าวออกรวงก็ไม่เป็นไรสร้างเกราะป้องกันนาข้าวเราไว้ด้วยสมุนไพรปราบหนูนะคะสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะมาที่เรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสนะที่จะต่ออายุให้2เดือนตกลงยังไงอัปเดตล่าสุดนะคะใช้ได้เหมือนเดิมต่ออายุให้2เดือนแต่ว่าจะได้เพียง 1,000 บาทก็คือเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะก็ใช้ได้แต่ว่าจะเป็นระยะเวลา2เดือนคือเงินเท่าเดิมอ่ะวงเงินเท่าเดิมก็คือ 1,000 บาทเท่าเดิมแต่ว่าจะใช้ได้2เดือนเพราะนั้นถ้าตุลาคมยังไม่ได้ใช้ก็ยาวไปถึงพฤศจิกายนได้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงความชัดเจนในรายละเอียดของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เนี่ยก็เป็นคณะกรรมการกันกรองค่าใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดพิจารณาก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาในรอบสุดท้ายนะคะ โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยคาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือน 60-40 เหมือนเดิมนะคะส่วนบัตรสวัสดิการรัฐก็ได้ด้วยค่ะอีก1เดือนนะคะเป็น 1,000 บาทเหมือนกันแต่ว่าต้องรอดูช่วงบ่ายรายละเอียดบ่ายเมื่อวานนี้ก็จะมีการชี้แจงแล้วก็รอมติคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่22กันยายนก่อนนะคะแต่ว่ารายละเอียดก็จะเป็นแบบนี้แหละนะได้ 1,000 แต่ว่าใช้ไป2เดือนบัตรสวัสดิการรัฐก็ได้อีกเหมือนกันอีก1เดือนแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะใช้จ่ายให้หมดภายใน1เดือนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นแต่ว่าต้องรอมติคณะรัฐมนตรีในวันอังคารนี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ตำรวจทางหลวงชุมพรไล่ล่ารถขนยาบ้าตามล่ากันเป็น100กิโลเมตรเลยอ่ะเป็นแก๊งอดีตตำรวจที่ช่วยเคลียร์ทางค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าจับกุมนายวราวุฒิหรือนายแจ็คอายุ43ปีคนนี้เป็นอดีตในตำรวจนะคะในนายอายุ28เป็นบุคคลไม่มีสัญชาตินายพิทักษ์หรือนายบิ๊กอายุ28ความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยจับได้ที่ริมถนนทางหลวงที่41สายเอเชียขาล่องใต้ในพื้นที่ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองชุมพรได้ยาบ้า 612,000 เม็ดโตโยต้ารีโวสีดำทะเบียนกาญจนบุรีแล้วก็ฟอร์จูเนอร์สีขาวทะเบียนกาญจนบุรีและโทรศัพท์มือถืออีก4เครื่องเจ้าหน้าที่เขาได้รับเบาะแสแจ้งมาว่ามีการลำเลียงยาบ้าล็อตใหญ่ลงใต้ไปส่งที่สุราษฎร์ธานีก็ซุ่มวางกำลังค่ะก็เจอรถ2คันตามที่บอกเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุดโตโยต้ากระบะรีโวเร่งเครื่องหลบหนีตำรวจทางหลวงก็ระดมวิทยุ4รถ4คันไล่ล่าเป็น100กิโลเมตรอะไปจนถึงหน้าตลาดอวยชัยอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรคนขับเห็นด่านตำรวจอยู่ข้างหน้าก็เลยเลี้ยวกลับรถอย่างกระทันหันก็ไปเฉียวชนกับรถบรรทุก10ล้อที่วิ่งสวนมาจนรถพังยับเยินไปต่อไม่ได้จับกุมในนายซึ่งเป็นคนขับค้นเบาะหลังเจอยาบ้าบรรจุกระสอบมา3ใบ 612,000 เม็ดเป็นไงไปไม่รอดส่วน Toyota Fortuner เนี่ยขับนำทางมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ตามสกัดจับ Toyota Fortuner มีนายวรวุฒิหรือนายแจ็คอดีตตำรวจที่โดนไล่ออกจากราชการเพราะคดียาเสพติดเนี่ยค่ะอดีตตำรวจ2คนเลยตำรวจโดนไล่ออกเพราะคดียาเสพติดออกไปก็เดินหน้าเต็มตัวก็โดนจับอีกอยู่ดี3คนรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะนายเนี่ยเป็นต่างด้าวบอกว่าได้ค่าจ้างที่ละ 20,000 มีนายแจ็คอดีตตำรวจกับนายบิ๊กที่คอยขับ Fortuner แล้วก็แจ้งพิกัดด่านตรวจตลอดเส้นทางดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็มีเรื่องราวของแม่ใจยักษ์มาอีกแล้วค่ะมีทุกวันทิ้งรายวันวันนี้เป็นทารกแรกเกิดจับยัดใส่กระเป๋าเป้ทิ้งห้องน้ำวัดอะเดชบุญที่ชาวบ้านมาช่วยทานน้องรอดที่สมุทรสงครามค่ะแม่ใจยักษ์ทิ้งทารกแรกเกิดรกกับสายสะดือยังติดอยู่เลยจับยัดใส่กระเป๋าเป้ทิ้งห้องน้ำวัดเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามได้รับแจ้งว่าพบทารกอยู่ในห้องน้ำวัดศรีสัทธาธรรมตำบลคลองเขินอำเภอเมืองสมุทรสงครามค่ะกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสัพพราเชนสมุทรสงครามก็ไปประสานที่เกิดเหตุเป็นห้องน้ำหลังวัด พบทารกเพศชายคุณผู้ฟังเพิ่งคลอดมีสายรกติดอยู่ด้วยห่อด้วยผ้าขนหนูสีชมพูยัดใส่กระเป๋าเป้สีดำตัวหนังสืออุลตร้าแมนคอสมอสที่กระเป๋านะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเบื้องต้นประสานทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่านำตัวน้องไปรักษาคนที่เจอคือนายสมศักดิ์นินวาดอายุ49ปีค่ะบอกว่าเดินออกไปหากุ้งจะไปหากุ้งหาปลาตามปกตินี่แหละก็จะเดินผ่านห้องน้ำนะรอบแรก 4:15 ตอนนั้นได้ยินเสียงแปลกๆก็ยังไม่ได้เอะใจอ่ะจากนั้นก็ไปดักกุ้งดักปลาผ่านไปเกือบชั่วโมงนะกลับมาเกินครึ่งชั่วโมงไปแล้วอ่ะก็ยังได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่แล้วมันมืดสนิทหลอดไฟอะไรก็ไม่มีแล้วก็ยังเอ๊ะนะเปิดประตูเข้าไปดูบางคนเขาได้ยินอย่างนี้วิ่งแล้วคุณผู้ฟังท้ายวัดอะแต่แกเดินทุกวันก็คงไม่กลัวเนาะเปิดเข้าไปเจอเด็กทารกตามนั้นแหละโอ้โหคุณผู้ฟังค่ะแม่เด็กคงเป็นวัยรุ่นในพื้นที่หรือไม่ก็แรงงานต่างด้าวนี่แหละตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมแอบมาคลอดแล้วด้วยความกลัวความผิดก็เลยจับยัดใส่เป้มาทิ้งห้องน้ำกลางดึกในช่วงปลอดคนไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดติดตามเส้นทางโดยรอบวัดเพื่อตามหาตัวแม่ใจร้ายรายนี้มาดำเนินคดีค่ะวัดมีกล้องวงจรปิดไหมน่าจะมีเนาะแต่คงไม่มีถึง60ตัวหรอกป่ะแต่ก็ไม่ได้ต้องดูอะไรมากมายขนาดนั้นทุกมุมทุกช่องเพราะว่ามีพิรุธอันนี้ก็ติดตามปกติประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังใจร้ายเนาะทิ้งได้ลงเด็กผู้ชายด้วยโชคดีนะที่มีคนเห็นก่อนถือว่าเป็นความโชคดีของน้องอะเป้ก็แบบเหมือนเป้เด็กๆมีอุลตร้าแมนคอสมอสก็เหมือนเป้เด็กอะแหละเนาะมีความคืบหน้ากรณีรองนายกอบต.ข่มขืนสาวออทิสติกมีรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมรองนายกอบต.ค่ะสืบเนื่องมาจากคุณแม่ค่ะเขาพาลูกสาววัย20ปีป่วยเป็นออทิสติกแต่ว่าน้องตั้งครรภ์คุณผู้ฟังขาที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะนางเออายุ49ปีพาลูกสาวเขาแจ้งความน้องอายุ20มีภาวะออทิสติกมีหลักฐานภาพถ่ายเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษรองนายกอบต.แห่งหนึ่งล่วงละเมิดทางเพศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ป.6จนลูกสาวตั้งครรภ์ตอนอายุประมาณ15ปีโดยแม่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานอยู่กรุงเทพลูกสาวก็อยู่กับยายที่อำเภอลานสักตอนนั้นน้องเรียนอยู่ป.6ครอบครัวก็ว่าจ้างบุคคลที่ถูกร้องเรียนเนี่ยก็คือรองนายกอบต.คนนี้ตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยรับส่งน้องไปโรงเรียนปรากฏน้องอายุ15ตั้งครรภ์ค่ะสอบถามก็ระบุว่าเนี่ยลุงคนนี้ล่วงละเมิดแม่ก็บอกว่าเรียกอีกฝ่ายหนึ่งมาพูดคุยกันตกลงใช้เงิน 30,000 พร้อมที่ดินสปก. 2ไร่จากที่เคยเรียกร้องค่าเสียหายเอาไว้ที่ 150,000 โดยมีเงื่อนไขให้อีกฝ่ายหนึ่งยุติการติดต่อและจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับลูกสาวอีกหลังคลอดค่ะคุณแม่ก็นำตัวลูกเนี่ยไปพักและดูแลที่กรุงเทพ2ปีก่อนที่จะให้กลับมาอยู่กับยายเพราะว่าเรื่องราวมันผ่านไป2ปีแล้วแม่ก็บอกว่าฝ่ายชายเนี่ยพอรู้ว่าลูกสาวกลับมาอยู่ที่บ้านก็มาติดต่ออ้างว่าจะซื้อขนมจะให้เงินแล้วก็พาไปล่วงละเมิดอีกสอบถามก็ได้ความได้รับคำขู่พร้อมกับการใช้อาวุธปืนกล่าวอ้างว่ารู้จักเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ครอบครัวหวาดกลัวก็เลยตัดสินใจเดินทางมาจากกรุงเทพมาแจ้งความให้ดำเนินคดีแล้วก็นำลูกสาวไปตรวจร่างกายเพื่อเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีก่อนจะรับตัวน้องไปดูแลอย่างใกล้ชิดด้านยายก็ให้ข้อมูลว่า บ้านของรองนายกอบต.เนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านกันมันเริ่มมาตั้งแต่น้องอยู่ป .6 ล่วงละเมิดแล้วก็ข่มขู่ว่าไม่ให้เปิดเผยทำให้หวาดกลัวไม่กล้าขณะที่หญิงสาววัย20ปีเนี่ยให้ข้อมูลกับครอบครัวและพนักงานสอบสวนว่าเหตุการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ป .6 บริเวณไร่มันสำปะหลังระหว่างเดินทางกลับจากโรงเรียนระบุตัวตนผู้ก่อเหตุได้ชัดเจนพนักงานสอบสวนรับเรื่องราวร้องทุกข์และหลักฐานไว้ตรวจสอบโดยต้องสอบปากคำตรวจร่างกายแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมรองนายกอบต.คนนี้อายุก็65แล้วนะญาติก็ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวนำหลักทรัพย์เป็นเงิน 300,000 แต่ศาลไม่อนุญาตค่ะก็เลยต้องถูกควบคุมตัวตามกระบวนการของกฎหมายกันไปผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของคุณยายที่อยู่กับหญิงสาววัย20ปีที่มีภาวะออทิสติกเนี่ยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าหน้าที่อบต.ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเยี่ยมเยียนดูแลความปลอดภัยตรวจสุขภาพคุณยายก็ปกตินะคุณยายก็บอกว่ารู้สึกเบาใจเนื่องจากยื่นเรื่องขอรับการคุ้มครองพยานเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาตรวจตรามาดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพราะว่าก็ถูกข่มขู่จนเกิดความหวาดกลัวค่ะนะคะแล้วก็บ้านอยู่ใกล้ๆกันส่วนหญิงสาวตอนนี้อยู่กับแม่ที่กรุงเทพอยู่กับความดูแลของครอบครัวอย่างใกล้ชิดเพราะถ้ากลับมาก็อาจจะเสี่ยงถูกคุกคามหรือว่ามาก่อเหตุซ้ำอีกเนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็ดำเนินคดีกันไปแล้วก็ศาลไม่ให้ประกันตัวค่ะเวลาหมดคุณผู้ฟังขาติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้อีกช่วงหนึ่ง18:00 น.ทางจทล. AM 1197คุณผู้ฟังที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจ
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
6: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
1: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ

0: แล้วก็ทำให้สดชื่นอันนี้คือคุณประโยชน์ของน้ำลำไยนะครับแต่อย่าไปกินที่เขาใส่น้ำตาลเยอะนะครับมันไม่ค่อยดีมีโทษต่อร่างกายแล้วก็ท่านผู้ฟังบางคนดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนี่มีอาการง่วงนอนก็เคยโทรมาถามผมที่จริงเรื่องแบบนี้นะครับมันถือว่าถ้าพูดเป็นสากลอาการตอบสนองทั่วไปของคนที่ดื่มอาหารเสริมที่ยี่ห้อดีๆหรือว่าคุณภาพดีๆนี่หลายคนก็จะมีอาการง่วงนอนนะครับเป็นกลางๆว่าเขาบอกว่าเกิดจากว่าร่างกายของเราเนี่ยพยายามบังคับระบบประสาทคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมักจะมีอาการเช่นนี้นะครับเนื่องจากอาการเคลียร์ของหลอดเลือดนะครับพอเคลียร์หลอดเลือดแล้วคอเลสเตอรอลมันก็ลอยตัวทำให้เกิดอาการง่วงผลิตภัณฑ์ดีๆทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังก็ให้ทานผลิตภัณฑ์นั้นต่อไปนะครับการออกกำลังกายจะช่วยให้การบังคับระบบประสาทดีขึ้นและการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นนะครับอาการแบบนี้นี่ก็ส่วนมากจะดีขึ้นภายในสัปดาห์หนึ่งนะครับถ้ามีอาการง่วงเหงาเหานอนอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับฝากเอาไว้ครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับในชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังประเพณีตรุษจีนก็คือประเพณีฉลองปีใหม่แบบโบราณของจีนนั่นเองประเพณีตรุษจีนจะเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยไหนก็ยังไม่พบหลักฐานที่แน่นอนแต่เข้าใจกันว่าน่าจะมีมาตั้งแต่ครั้งเริ่มใช้ปฏิทินสมัยราชวงศ์เซียเนี่ยเป็นเวลา 4,000 ปีมาแล้วในหนังสือวัฒนธรรมจีนจดหมายเหตุสมัยชุนชิวเมื่อ 2,700 ปีก็มีกล่าวถึงเรื่องตรุษจีนแล้วก็มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่กล่าวถึงประเพณีของจีนหลายร้อยปีมาแล้วเขียนไว้ว่าในนครเชียงอานตอนเช้าวันปีใหม่มีหญิงสาวแต่งตัวสวยงามถือดอกไม้ที่เรียกว่าดอกไม้รับปีใหม่หรือว่าดอกไม้ตรุษจีนเนี่ยบรรดาหญิงสาวเหล่านี้จะต้องนำไหมสีต่างๆไปผูกไว้ตามกิ่งต้นไม
2: ้ใบที่ม้วนคอก็จะคลายใบขาวก็หัก
1: วันขึ้นปีใหม่ด้วยในวันสุดท้ายของงานก็จะมีการเลี้ยงกันอย่างสนุกสนานครับมีนิยายของจีนเรื่องหนึ่งเล่าว่าสมัยปรัมปรานานมาแล้วเทพเจ้าองค์หนึ่งก็ได้บอกแก่มนุษย์ทั้งหลายว่าในวันนั้นจะเกิดความหายนะทุกๆสิ่งในโลกจะถูกทำลายและหลังจากนั้นสิ่งทั้งหลายก็จะถูกสร้างขึ้นใหม่คำบอกเล่าของเทวดาทำให้มนุษย์พากันตกใจกลัวแต่แล้วก็พากันคิดได้ว่าไหนๆก็จะตายจากกันแล้วก็ควรจะกินเลี้ยงกันใหญ่สักทีเป็นการร่ำลากันให้สนุกสักครั้งหนึ่งมนุษย์ทั้งหลายก็พากันกินแล้วก็ร้องรำทำเพลงสนุกสนานกันตลอดทั้งคืนพอถึงรุ่งอรุณซึ่งใครๆก็คิดว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกแต่ว่าทุกอย่างก็ยังอยู่ในความสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนี้เป็นเพราะเทพเจ้าอาจจะเปลี่ยนแผนยังไม่ให้เหตุร้ายนั้นเกิดขึ้นก็ทำให้มนุษย์ดีอกดีใจเมื่อรอดชีวิตได้ต่างพากันแสดงความยินดีกินเลี้ยงกันอีกวันนึงอีกตามนิยายที่เล่ามานี่เขาว่าเป็นต้นเรื่องของประเพณีวันขึ้นปีใหม่ซึ่งถ้าพิจารณากันถึงเนื้อหาที่แท้จริงก็น่าจะเป็นว่าการที่เราเนี่ยได้มีชีวิตผ่านพ้นมาอีกปีนึงโดยที่ไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นที่พอใจจึงได้มีการแสดงความยินดีต่อกันซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องที่น่าจะถูกต้องเพราะฉะนั้นตามประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของจีนเมื่อไหว้เจ้าเสร็จแล้วก็มีการดื่มสุราไล่ความไม่ดีต่างๆออกจากตัวนะไล่ความไม่ดีนะแต่ถ้าดื่มมากเกินไปก็จะเรียกความไม่ดีมาเข้าตัวพอดื่มเหล้าแล้วก็เลี้ยงข้าวปลาอาหารกันอย่างสนุกสนานพยายามทำตัวให้สดชื่นรื่นเริงหรือว่าแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ประเพณีวันขึ้นปีใหม่มีธรรมเนียมที่ถือเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือถือเรื่องมงคล

ตามประเพณีจีนเขาจะปิดรูปเทพรักษ์แล้วก็กราบกรอนไว้ที่ประตูบ้านทั้งซ้ายและขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวรูปเทพรักษ์ประจำประตูของจีนนี่มีเรื่องเล่ากันหลายอย่างแต่ที่รู้กันแพร่หลายก็คือเรื่องพระเจ้าถังไทจงฮ่องเต้ทำผิดสัญญาเป็นเหตุให้พญามังกรถูกประหารชีวิตเมื่อพญามังกรตายไปแล้วพระเจ้าถังไทจงก็เลยถูกวิญญาณมังกรรบกวนจนบรรทมไม่หลับในที่สุดก็หาวิธีแก้โดยให้ทหารเอกสองคนมายืนเฝ้าประตูห้องบรรทมวิญญาณมังกรก็หายไปแต่การที่ให้ทหาร

0: รูปเจ้าประตูเดี่ยวอีกชนิดหนึ่งคนจีนมีเจ้าหลายองค์เพราะฉะนั้นก่อนจะถึงวันตรุษจีนจะต้องทำความสะอาดบ้านเรือนไว้คอยรับเจ้าเจ้าที่จะได้รับเชิญเข้ามาในบ้านนอกจากเจ้าประตูที่ว่าแล้วก็ยังมีเจ้าเตาซึ่งถือเป็นเจ้าสำคัญประจำบ้านคือในเมืองจีนนะทุกบ้านจะมีเตาก่อด้วยอิฐโบกปูนเหนือเตานี่แหละเป็นที่ประทับของเจ้าเตาตามรูปเขียนที่คนจีนเขาเขียนไว้เจ้าเตามีหน้าตาค่อนข้างไปทางสี่เหลี่ยมนะหน้าสี่เหลี่ยมหูใหญ่หนวดคราวยาวมีประเพณีเกี่ยวกับเจ้าเตาอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเจ้าสาวเมื่อแต่งงานแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านสามีสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือต้องทำความเคารพเจ้าเตาและเมื่อมีลูกชายก็ต้องให้ไปเคารพเจ้าเตารวมความว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านเช่นมีคนเจ็บคนตายก็ต้องรายงานให้เจ้าเตาทราบเพราะว่าในตอนปลายปีของทุกปีเจ้าเตาจะขึ้นไปเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้บนสวรรค์เพื่อรายงานความดีความชั่วของคนในบ้านและขณะที่เจ้าเตาไม่อยู่นี้เจ้าประตูก็รักษาการดูแลรักษาบ้านแทนตามประเพณีของจีนดั้งเดิมมีความเชื่อถืออะไรต่ออะไรมากเช่นในระหว่างขึ้นปีใหม่เขาจะไม่ใช้เครื่องมือที่มีคมเช่นพวกมีดหรือว่ากรรไกรโดยไม่จำเป็นแต่ก็มีข้อแม้ว่าอาจจะใช้เฉพาะภายในบ้านได้บ้างทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาถือว่าอาหารต่างๆได้ปรุงได้จัดทำเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมีดพระก็เลยไม่จำเป็นจะต้องใช้ก็ได้เพราะว่าทำเสร็จแล้วตั้งแต่ก่อนวันตรุษเห็นจะเป็นด้วยเหตุนี้เองชาวจีนจึงนิยมตัดผมก่อนวันตรุษซึ่งนอกจากจะไม่ต้องใช้ของมีคมในวันปีใหม่แล้วก็ยังเป็นการแต่งตัวให้งามรับปีใหม่อีกด้วยตามธรรมเนียมอีกอย่างนึงก็คือการให้ของขวัญแทนหรือว่าการแลกเปลี่ยนกันในระหว่างเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่เกี่ยวดองกันอะไรอย่างเงี้ยทางภาคเหนือของจีนก็ถือประเพณีให้ของขวัญแก่ญาติด้วยเสื้อผ้าแต่การให้อาหารก็เป็นการแสดงไมตรีจิตที่ดีอีกอย่างนึงคนจีนบางแห่งนิยมนำหีบใบชามาประดับอย่างงดงามนำไปให้เป็นของขวัญซึ่งเขาถือว่าเป็นของขวัญอย่างดีเลิศเพราะเขาถือว่าเป็นเครื่องอัญเชิญชักนำความสมบูรณ์มาให้ทั้งผู้รับและผู้ให้นอกจากหีบใบชาแล้วก็ยังให้ส้มจีนเล็กๆอีก2ผลส้มชนิดนี้เข้าใจว่าเป็นชนิดที่เขาเรียกว่าส้มกิ๊ดเพราะว่าคำนี้แปลว่าสวัสดีได้ด้วยเกี่ยวกับความเชื่อถือของคนจีนในวันขึ้นปีใหม่เท่าที่ปรากฏจากเอกสารต่างๆบางท้องถิ่นก็ถือมากบางท้องถิ่นก็ไม่เข้มงวดอย่างเรื่องการใช้ของมีคมที่กล่าวถึงที่ว่าเนี่ยบางบ้านถึงกับเก็บมีดเก็บกรรไกรไว้อย่างมิดชิดเกรงว่าจะมีคนเอาไปตัดเส้นได้แห่งโชคดีเสียบางทีก็รวมไปถึงไม้กวาดที่ปัดกวาดต่างๆก็จะไม่เอาออกมาใช้ในระยะปีใหม่เพราะว่ากลัวคนจะเอามากวาดความมีโชคดีออกไปสมัยโบราณนิยมเก็บข้าวสารไว้ในโอ่งข้าวสารเป็นอาหารสำคัญของครอบครัวถ้ามีข้าวไว้กินแล้วก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุขเพราะฉะนั้นในวันขึ้นปีใหม่แม่บ้านก็จะต้องเอากระดาษแดงไปปิดไว้ที่โอ่งข้าวสารทุกๆใบที่กระดาษมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่าจางหมานหมายความว่าขอให้โอ่งใบนี้มีข้าวเต็มอยู่เสมอตามประเพณีจีนโบราณเมื่อเด็กๆนำของไปให้ตามบ้านเจ้าของบ้านจะเอาเงินห่อกระดาษแดงให้เป็นของตอบแทนเงินแจกเหล่านี้เรียกว่าเงินแต้เอียคำนี้เป็นภาษาแต้จิ๋วนะแปลว่าทับหรือว่าถ่วงคือหมายถึงทับหรือว่าถ่วงกระเป๋าที่เอวเด็กเพราะว่าสมัยโบราณใช้อีแปะร้อยอันร้อยด้วยเชือกสีแดงมีความหมายว่าร้อยปีตามประเพณีจะเตรียมไว้แจกเด็กคนเฒ่าคนแก่ที่มีลูกหลานมากก็ต้องเตรียมไว้มากห่อเพราะว่าในวันขึ้นปีใหม่ลูกหลานจะพากันมาแสดงความเคารพและตามธรรมเนียมโบราณของจีนถือว่าคนที่ยังไม่ได้แต่งงานก็จะยังคงเป็นเด็กอยู่ถึงจะมีอายุมากก็ไม่คำนึงถึงคนจีนในมาเลเซียก็ยังคงถือกันแบบนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับอั่งเปาจึงมีทั้งเด็กทั้งญาติและเพื่อนที่ยังไม่ได้แต่งงานในช่วงเทศกาลตรุษจีนพวกสิงโตทั้งหัวเล็กหัวใหญ่ก็จะแห่มาทำเสียงอึกทึกกันอยู่อย่างสนุกสนานนะบางคนก็ไม่ชอบนะบางคนก็ชอบที่ไม่ชอบก็บอกว่าหนวกหูเสียงกลองเสียงล่อโก้กับการขอที่ไม่รู้จักพอนะท่านผู้หนึ่งเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ถนนสุรวงศ์ท่านทำบุญฉลองสายสะพายที่บ้าน
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน

0: เป็นขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังสมุนไพรแต่ละตัวกว่าจะนำมาได้นี่คือถ้าหาเองนี่ยากนะโอกาสที่จะครบยากแต่นี้ผมรวมมาให้แล้วอร่อยกินง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อร่างกายมีคำสอนหลวงปู่นะครับหลวงปู่ชาสุภัทโธนะผมได้เคยไปกราบท่านสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ถือว่าเป็นวาสนาท่านผู้ฟังคำสอนของท่านนี้โดนใจคนเยอะมากโดยเฉพาะพระที่อยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาเนี่ยท่านก็มาสมัครมาบวชอยู่ที่วัดหลวงปู่ชาเนี่ยเยอะมากนะครับคำสอนท่านง่ายๆแต่ก็ลึกซึ้งนะครับท่านหยิบไม้ขึ้นมาอันหนึ่งนะเป็นไม้คล้ายๆกับไม้เนี่ยเขาบอกว่าท่านถามว่าไม้อันที่อาตมาถืออยู่นี่น่ะมันสั้นหรือว่ามันยาวโยมนะครับไม้เนี่ยโยมเขาก็บอกว่าไม้นี่อันนี้ธรรมชาติแท้ๆเนี่ยมันมีเท่านี้มันไม่สั้นมันไม่ยาวความต้องการที่จะให้ไม้นี่มันสั้นมันเข้าหรือว่ายาวออกนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ยอมที่ไหนทุกก็ไม่เกิดที่นั่นคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นนะครับภาษาบาลีเขาเรียกว่าตถาตาหลวงพ่อพุทธทาสบอกมันพันนั้นแหละพันนั้นแหละก็มันเป็นอย่างนี้มา100ปี1000ปี10000ปีธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะครับเราเข้าใจมันเสียเราก็มีความสุขไม่ต้องไปยึดอะไรมันมากนี่หลวงปู่ท่านให้ข้อคิดให้แง่คิดที่ดีกับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆจากหลวงปู่ชาฝากไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าใครฟังไม่ทันก็จดเบอร์โทรให้ได้ทุกวันนี้เขามีบริการโทรฟรีส่งฟรีมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็โทรปรึกษาเขาว่าเป็นอย่างนี้กินอย่างนี้ได้ไหมแบบไหนยังไงโทรถามได้เลยโทรได้ตลอดนะครับแล้วก็ส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางไม่ต้องออกไปช่วงนี้โควิดเยอะนะไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านท่านผู้ฟังดูแลตัวเองรักษาตัวเองครับท่านผู้ฟังครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: พวกสิงโตจมูกมดรู้ได้ยังไงก็ไม่ทราบตอนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานประเพณีอะไรสิงโตยกขบวนมาเชิดหัวชูหางที่หน้าบ้านก็ตีกลองกันเสียงสนั่นหวั่นไหวจนพูดจนฟังอะไรกันไม่รู้เรื่องท่านเจ้าบ้านรำคาญก็ให้คนเอาเงินไปให้ร้อยบาทพวกสิงโตไม่พอใจจะขอ500เป็นทีว่ามาทั้งทีแล้วไม่คุ้มเจ้าบ้านก็เลยเรียกตำรวจมาเจรจาแทนสิงโตที่เชิดแบ่งออกเป็น2ขนาดคือสิงโตใหญ่กับสิงโตเล็กสิงโตใหญ่เขาใช้2คนคือถือหัวสิงโตคนนึงแล้วก็ที่ถือผ้าเนี่ยสมมติว่าเป็นตัวสิงโตอีกคนหนึ่งส่วนสิงโตเล็กนั้นใช้คนเดียวเพราะว่าเชิดเฉพาะหัวสิงโตเท่านั้นหางจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะลากไปเรื่อยๆนอกจากนี้ยังเรียกต่างกันไปอีก2อย่างคือสิงโตสุภาพกับสิงโตเหี้ยมชนิดสุภาพนั้นขนจะเป็นเงาดูเรียบร้อยกิริยาการนุ่มนวลมีสง่าทำท่าเลียขนสะบัดขนล้มกลิ้งกับพื้นดินหรือว่าวิ่งไล่ลูกบอลอย่างสนุกสนานก็มีนักบวชหรือแปะยิ้มเนี่ยหัวโตพุงพลุยถือพัดถือแส้หางมาเดินนำหน้าสิงโตอันนั้นเป็นสิงโตใจดีส่วนสิงโตเหี้ยมนะเป็นลักษณะของพวกเล่นกายกรรมผาดโผนถนัดในทางกระโดดโลดเต้นไต่เสาไต่กระไดเชือกต่อตัวยังไงก็ตามการเล่นเชือกสิงโตในเมืองไทยกับเมืองจีนนี่ต่างกันในเรื่องรูปแบบของการเต้นของจีนจะมีศิลปะให้ความสนุกมากกว่าแล้วแต่ละเมืองเขาก็มีศิลปะวิธีการเป็นแบบเฉพาะตัวของเขาเช่นเมืองนั้นเขาเต้นแบบนี้เมืองนี้เขาเต้นแบบนั้นกำเนิดของการเต้นสิงโตจะมีที่มายังไงยังหาหลักฐานที่แน่นอนไม่ได้เพราะว่ามีเรื่องเล่ากันต่างๆนานาบางเรื่องเล่าว่าเป็นพันปีมาแล้วเกิดโรคระบาดในเมืองจีนเง็กเซียนฮ่องเต้มีคำสั่งให้สิงโตมาปราบโรคร้ายเหล่านั้นครั้นโรคสงบสิงโตก็ไม่ยอมกลับขึ้นบนสวรรค์พอใจจะอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยเหตุนี้สิงโตก็เลยต้องทำหน้าที่ขับไล่สิ่งอัปมงคลตลอดจนพูดผีปีศาจตลอดมาบางตำนานก็มีว่าในสมัยราชวงศ์ถังบางตำนานก็ว่าเกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าเคียนล่งกุลราชวงศ์เชงวงนี้เองที่เปลี่ยนชื่อประเทศพระเจ้าเคียนล่งกุลองค์นี้เป็นผู้มีความเก่งกล้าสามารถมากวันหนึ่งขณะที่ออกว่าราชการมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งรูปร่างคล้ายหมาจูขนาดใหญ่เหาะมาทางทิศตะวันออกแล้วก็เหาะลงมาหน้าที่นั่งทำอาการก้มหัวคล้ายๆถวายความเคารพ3ครั้งแล้วก็เหาะกลับไปทางเดิมพระเจ้าเคียนล่งกุลและบรรดาขุนนางต่างพากันตกตะลึงเพราะไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรไม่เคยเห็นกันมาก่อนเผอิญมีอำมาตย์ผู้ใหญ่ที่มีความรู้มากก็กราบทูลอธิบายว่าสัตว์ที่เห็นน่ะเป็นสัตว์ประเสริฐหายากมีชื่อว่าสิงโตการที่สัตว์เช่นนี้มาปรากฏตัวให้เห็นก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มพูนพระเกียรติยศของพระองค์ให้มากขึ้นนั่นเองในสมัยต่อมาจึงได้เป็นประเพณีว่าถ้าจะอวยชัยให้พรหรือว่าให้เกียรติกันแล้วก็มักจะมีการเล่นสิงโตประกอบด้วยนานๆเข้าก็เลยกลายเป็นอาชีพสำหรับหากินอีกวิธีนึงการเล่นสิงโตในเมืองไทยเข้าใจว่าจะมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1สมัยกรุงรัตนโกสินทร์แต่ว่าไม่ใช่คนจีนเอาเข้ามากลายเป็นยวนเป็นผู้นำเข้ามาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวว่าเมื่อครั้งองค์เชียงสือเข้ามาอยู่ในกรุงเทพได้คิดฝึกหัดยวนให้เล่นสิงโตอย่างหนึ่งยวนพระบูอย่างหนึ่งแล้วก็นำมาเล่นถวายล้นเกล้ารัชกาลที่1ทอดพระเนตรด้วยเป็นประเพณีในเมืองยวนว่าถ้าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกเวลากลางวันพวกทหารเต้นสิงโตถวายให้ทอดพระเนตรแต่ถ้าเสด็จเวลากลางคืนก็มีพวกระบำแต่งเป็นเทวดามารำโคมถวายพระพรการเล่นเชือกสิงโตที่พวกยวนเอาเข้ามาเล่นในเมืองไทยนั้นต้นตำราเดิมยวนก็เอามาจากจีนอีกทอดหนึ่งในเมืองจีนนั้นพวกชายชะกันอก3ศอกที่ใจคอกล้าหาญมักจะชวนกันหัดวิชามวยปล้ำหรือว่าการบำรุงกำลังให้เข้มแข็งพอถึงตรุษจีนก็จะคุมกันเที่ยวเล่นประลองกำลังกันที่เรียกว่าพระบูให้คนดูกล่าวกันว่าในสมัยก่อนนั้นสำนักสอนวิชามวยจีนมีอยู่ในมณฑลกวางตุ้งเยอะแล้วว่าการเชือกสิงโตนี้เป็นการละเล่นดั้งเดิมของมณฑลกวางตุ้งมาก่อนแล้วที่จัดให้มีการเชือกสิงโตในวันตรุษจีนก็เป็นการโฆษณาของสำนักเรียนอย่างหนึ่งคือเป็นการชักจูงให้คนศรัทธามาเป็นลูกศิษย์ในสำนักของตัวกล่าวกันอีกทางนึงว่ากบฏบ็อกเซอร์หรือว่ากบฏนักมวยซึ่งก่อการกำเริบขึ้นในเมืองจีนสมัยนั้นก็คือพวกเล่นเชือกสิงโตที่ว่านี่แหละการเล่นสิงโตเวลาตรุษจีนที่จีนเรียกว่ากิมไซแปลว่าสิงโตทองเนี่ยในเมืองไทยจะมีกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีทั้งหมดกี่คณะไม่ทราบได้ แต่เท่าที่มีคนจำได้เขากล่าวว่าในตอนต้นรัชกาลที่5มีคณะสิงโตที่เป็นจีนแคะเนี่ยถึง10คณะรูปหัวสิงโตสมัยนั้นระบายสีที่หน้าเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วไม่มีนอที่หน้าผากในตำนานของจีนกล่าวว่าสิงโตในมณฑลกวางตุ้งแต่แรกเริ่มเดิมทีก็ไม่มีนอเหมือนกันเขามีวิธีสังเกตว่าคณะไหนเป็นยังไงได้จากหัวสิงโตนี่แหละซึ่งจะมีการตกแต่งไม่เหมือนกันเช่นหัวสิงโตของคณะไหนมีเคราสีขาวยาวมีขนตาสีเขียวก็เป็นการแสดงว่าสิงโตของสำนักนั้นเก่าแก่มากหากสิงโตมีเคราสีแดงมีเขาเหล็กแสดงว่าเจ้าของสำนักนั้นอยู่ในความนิยมของคนทั่วไปแล้วก็มีอำนาจเหนือกว่าคณะอื่นถ้าสำนักไหนหัวสิงโตมีเคราสั้นสีดำมีเขาเหล็กก็แสดงว่าสำนักนั้นชอบใช้อำนาจใช้กำลังแผ่อิทธิพลสิงโตคณะหนึ่งมีประมาณ7คนว่ากันว่าตามวิธีการสมัยก่อนเขาจะให้คนหนึ่งถือกระดาษแดงมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่าซิมซุนกิมไซป่ายแปลว่าปีใหม่สิงโตทองไหว้เมื่อถึงบ้านใครที่จะไปไหว้ก็ให้กระดาษแผ่นนี้แก่เจ้าของบ้านใบหนึ่งนอกจากนี้ก็มีคนตีม้าล่อซะ2คนตีฉาบคนหนึ่งตีกลองคนหนึ่งกับคนถือหัวสิงโตถือหางอีกรวม2คนการตีกลองตีม้าล่อนี่ได้ยินมาว่าเขามีธรรมเนียมอยู่เหมือนกันไม่ใช่สักแต่ว่าตีกันโผงผางดังแสบแก้วหูเฉยๆการตีม้าล่อหรือว่าล่อโก้นี่เขามีอันดับชั้นเหมือนกับการยิงสลุดคือเขาแบ่งเป็นจังหวะจังหวะถ้ายศอยู่ในอันดับ3ก็ตีระยะแรกเพียง3ทีคือผางผางผางแล้วก็ค่อยตีติดๆๆกันเสียทีนึงถ้าเป็นคนยศชั้น7ก็ตีผ่างไป7ครั้งช้าๆแล้วค่อยรัวติดกันอีกทีนึงในขณะที่แห่ไปนั้นก็ตีจังหวะช้าๆไปเรื่อยแต่จวนจะถึงบ้านใครก็ตีจังหวะเร็วเป็นการบอกให้เจ้าบ้านรู้ตัวเมื่อถึงบ้านที่กำหนดไว้ก็ให้สิงโตทําท่าไหว้เจ้าคือเชิดหัวขึ้นแล้วก็ก้มหัวต่ำลงเป็นการคำนับ3ครั้งตอนนี้ม้าล่อก็ตีรัว3ครั้งตามท่าสิงโตคณะสิงโตนอกจากพวกจีนแคะแล้วตามคำเล่าของพระประทัดสุนทรสารท่านเล่าว่ามีคณะของคนไทยอีกคณะหนึ่งชื่อนายถนอมแต่อยู่ได้ไม่กี่ปีก็เลิกภายหลังมีของพวกจีนแคะอังยี่ตั้งขึ้นอีก2คณะคือคณะเม่งศูนย์อยู่ตรอกวัดพระพลาชัยกับคณะคุ้นเองอยู่ตรอกอาเนียเก่งที่สำเพ็งคณะนี้เป็นคณะใหญ่เพิ่มขึ้นจาก7คนเป็น20คนมีนักมวยถือกระบองดูน่ากลัวมากขึ้นต่อมาก็มีสิงโตของจีนเกือบทุกภาษาคือจีนไหหลำจีนควางตุ้งเมื่อมีคณะมากขึ้นรายได้ก็น้อยลงเพราะว่าคนที่จ่ายสตังค์เขาเห็นมีกันหลายคณะก็ต้องเฉลี่ยกันไปเลยเป็นเหตุให้เกิดวิวาทแย่งกันถึงขนาดตีรันฟันแทงกันล้มตายทางการเห็นว่าคณะสิงโตก่อความวุ่นวายก็เลยออกระเบียบให้เล่นเฉพาะกลางวันแล้วก็ต้องขออนุญาตเสียก่อนกลางคืนห้ามเล่นเด็ดขาดและคณะหนึ่งก็ให้มีคนได้ไม่เกิน6คนเมื่อถูกห้ามกวดขันถึงขณะนี้คณะสิงโตก็หมดกำลังแล้วก็ล้มเลิกกันไปในที่สุดสิงโตในชอบวิ่งไล่ลูกบอลทำให้นึกถึงรูปสิงโตตามประตูวัดจะเห็นว่าเขาทำเป็นสิงโตเอาเท้าเหยียบลูกบอลไว้ลูกบอลนี้บางท่านก็ว่าเป็นเครื่องหมายแทนพระอาทิตย์แต่มีเรื่องเล่ากันว่าสิงโตผลิตนมจากอุ้งเท้าด้วยเหตุนี้พวกชาวบ้านก็เลยเอาลูกบอลกลวงๆไปวางไว้ตามภูเขาด้วยหวังว่าเมื่อสิงโตคลึงลูกบอลเล่นก็จะได้น้ำนมจากลูกบอลการที่มีลูกบอลกลมๆที่เท้าของสิงโตอาจจะมาจากความเชื่อนี้ก็ได้การเล่นสิงโตนี้ไม่ได้มีเฉพาะในเทศกาลตรุษจีนเท่านั้นสมัยรัชกาลที่5ก็เคยปรากฏว่าเล่นในงานพระเมรุด้วยเช่นงานพระเมรุของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ก็มีทั้งรำโคมมีสิงโตมีมังกรแล้วก็วันหนึ่งในจดหมายเหตุก็จดไว้ว่ามีสิงโตจีนบูด้วยเข้าใจว่าจีนบูเป็นเจ้าของคณะแล้วก็คงจะมีชื่อเสียงอยู่สักหน่อยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: ครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าได้สนุกสนานคือผมกับท่านอาจารย์ยอดนี่ก็ค่อนข้างสนิทกันนะครับผมก็ร่วมบุญกับท่านทุกเดือนท่านชอบทำบุญเป็นทายกไปเทศไปบรรยายไปพูดธรรมะตรงนู้นตรงนี้ก็ถือว่าท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับพวกเรามากมายนะครับเรื่องราวต่างๆที่ท่านเอามาผมก็ถามบอกอาจารย์เอามาจากไหนบอกส่วนหนึ่งท่านก็บันทึกเอาไว้ท่านบอกเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้ส่วนหนึ่งก็มีคนส่งเอามาให้ท่านนะครับคนนั้นส่งมาคนนี้ส่งมาคืออยากให้ท่านเผยแพร่ท่านก็เล่าได้ดีเล่าแล้วก็ฟังมันก็เพลินไม่อยากให้จบท่านผู้ฟัง ฉะนั้นก็ผมก็อนุโมทนากับท่านอาจารย์ยอดนะครับอนุโมทนากับท่านแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านทุกคนที่ฟังรายการนี้ที่ซื้อน้ำมังคุดไปกินที่ซื้อน้ำมังคุดไปดื่มหลายคนโทรมาคุยโทรมาหาผมหลายคนที่ผมไปเยี่ยมไปพูดไปคุยนะครับหลายท่านก็คงจะเห็นนะครับว่าไปทุกจังหวัดไปทุกที่ไปเจอเป็นร้อยๆคนนะครับหลายร้อยคน 4-500 คนทุกคนก็พอใจในคุณภาพมากๆแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ซื้อกินซื้อดื่มกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ากินดีแล้วขอร้องนะครับก็ขอร้องท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติบอกต่อเป็นบุญนะครับเป็นบุญนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีสุขภาพดีแล้วเรากินดีสิ่งไหนมันดีเราก็บอกต่อคนที่เรารักบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกใครก็ได้ที่เราคิดถึงเขาบอกเขาว่านี่ลองกินน้ำมังคุดนี่ดูผู้พันไพโรจน์ขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปที่ประกาศในรายการท่านผู้ฟังนะครับไปซื้อที่ร้านขายยาที่ประกาศในรายการหรือทุกวันนี้สะดวกนั่งอยู่บ้านนอนอยู่บ้านโทรให้เขามาส่งถึงบ้านกำเงินเอาไว้นะครับกำเงินเอาไว้เขามาส่งถึงบ้านเราก็จ่ายตังค์เขานะครับจ่ายตังค์เขายื่นหมูยื่นแมวก็ได้ของสะดวกครับท่านผู้ฟังทุกวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ซื้อน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพระนารินไปดื่มไปกินก็ขอบุญกุศลที่ผมกระทำทุกอย่างให้ทุกท่านมีส่วนแห่งบุญที่ผมทำนะครับท่านผู้ฟัง
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูท่านผู้ฟังครับคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นตามัวนะเป็นคนทางอีสานนะทางอีสานเหนือหน่อยนะครับหนองบัวลำพูนี่ติดอุดรธานีดื่มน้ำคุดของเราเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับเป็นภาษาอีสานนะครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมได้พาท่านผู้ฟังมาตามล่าหาความจริงน้ำห้อยน้ำหาคนที่มีประสบการณ์ในการกินการดื่มน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับอากาศก็ห้อนหอนมาหอนแม่กับนอนเศร้ามีแห้งอยู่พอดีกำลังนอนเว้นดีมัน
4: นอนหักหน่อย
3: มันหลบปวด
4: ถามมันอยากนอนแม
3: ่มันอยากนอนหน่อยดิอ๋อมันอากาศเย็นๆจริงๆนะ
4: คือเย็นมันก็อยากนอน
3: แม่ซื้อแม่อย่างแม
4: ่แม่ข้ามผิววันละปึก
3: ข้ามผิววันละปึก
4: จ้า
3: ข้ามผิวอยู่จักปีหรอแม
4: ่50โอ75
3: 75
4: จ้า
3: แม่ข้ามผิวอยู่บ้านเลขที่อย่าง
4: ที่8
3: บ้านเลขที่8
4: หมู่5
3: หมู่5บ้านยังเลย
4: นนท์สว่าง
3: บ้านนนท์สว่าง
4: จ้า
3: ตำบล
4: หน้าเฟือง
3: หน้าบกเฟืองหน้ามะเฟืองอำเภอเมืองตำบลลำพู
4: จ้า
3: เอาละคุยถามกับแม่คันผิวจักน้อยหนึ่งก็ตามจริงเจ้าเป็นจังไดเป็นหยังมาจังไดที่จังไม่ได้มากินน้ำมังคุดมัน
4: โอ้ยว่ามันเป็นนั่นความดันได้อยากเอามากิน
3: ความดันหลายบ่
4: อันจักหลายจักหน่อยแล้วเขาบอกว่าเป็นความดันเท่ากับไปหาตำหมอ
3: เป็นมาดนยัง
4: ว่าประมาณ3ปี4ปีแล้วติ
3: อาการเจ้าเป็นจังไดเวียนหัวบ่
4: บ่
3: ไปวัด
4: เป็นยังมันไปหาหมอเขาว่าเป็นความดัน
3: อ๋อไปวัดเขาก็ว่าเป็นความดัน
4: จ้า
3: อ๋อแต่ว่า
4: ทั้งไขมันทั้งความดันกับเก็บอันนี้กูแขนนี่คือจะเอาไปฟันไม้นี
3: ่
4: บัดนี้มันไข้ละมองนี
3: ่
4: หักยังแต่หัวเขาแอวนั่นไปหาหมอเขาว่ากระดูกทับเส้นเขาบอกให้พาม
3: ันว่าปวดดิ
4: ปวดเนี่ย
3: เป็นกระดูกทับเส้น
4: จ้า
3: เขาบอกให้พา
4: เขาบอกให้พาก็เลยว่าบ
3: ่พาเป็นหลายนั่นน่ะท่านมันให้พาเนี่ยถือว่าเป็นหลายเติบอยู
4: ่เป็นพาเป็นยังล่ะยายโอ๊ยบ่พาดอกคันตายค่าอยู่นี่ล่ะ
3: มันปวดแห้งกว่าแต่ก่อน
4: บ่ปวดแต่ว่าหักมันหักแอวห้องจากงอมลงอ่ะนะ
3: อ๋อ
4: นั่นแอวห้องจากงอมเข้าไปก็มีขานี
3: ่ไม่เท่า
4: จ้ามีขาไปตั้งแต่กี้นั่นมีไม่ปะไหนก็อยากงอมลงเด
3: ้ออ
4: ยากงอมลง
3: ครับ
4: บัดนี้ชี้ไข้ๆแน่อยู่ดอกหักเหยียดบ่ขึ้นปานใดหักคาว่าไข้อยู
3: ่ก็เลย
4: อันนี้มันมันบ่ปวดแล้วเดียวนี
3: ้อันแขนขวาที่ว่าไปฟันใหม่มานี
4: ่จ้าคือจะเฮาฟันใหม่นี่ล่ะ
3: อ๋อมันบ่ปวดแล้ว
4: บ่ปวด
3: ยายกินมาจักขวดแล้ว
4: นี่ๆๆๆ
3: 4 5ขวดได้นั่นน่ะ
4: จ้านี่เอาเมียเนี่ย
3: โอ้ยขวดเปาซื้อมาหาขวดซื้อจากไสจ
4: ัก
3: พกขวดจากพ่อยายเสมา
4: จ้านี่แหละเพิ่นเอามาส่ง
3: เพิ่นเอามาส่ง
4: ฟังวิทยุบ้าเอามากินก็น่าหากูไข้เขา คือว่าเป็นไขมันมันเศร้าสันหรอก
3: คิดเราได้ไปตรวจเบิ่งบ่ล่ะ
4: บ่ทันตรวจแล้วบ่ทันหอดมือนัดอยู่
3: อ๋อก็ไปตรวจเบิ่ง
4: สิเรียนพุ่นขอนัด
3: แต่ว่าซ่อมเบิ่งเจ้าของพิจารณาเบิ่งเจ้าของมันดีขึ้นบ่คิดว่า
4: ดีอยู่ตาเฮาก็อยากเห็นไก่เติบอยู่เดียวนี่
3: แจ้งขึ้น
4: จ้าม
3: ันเป็นหยังตา
4: ตามันเป็นมั่ว
3: มั่วซ้ําไหนแต่ก่อนมันมั่ว
4: ห่วยมั่วจนว่าแน่มบ่เห็นคนแล้วเดี๋ยวนี้มันแจ้งแน่หรอ
3: ไก่นี่บ่เห็นเลยบ่แต่ก่อน
4: บ่
3: มันเป็นมันมืด
4: หรือมันฉันใส่ตั้งแต่แว่นตาม
3: ันเป็นเงาบ่
4: มันเป็นเงา
3: อ๋อ
4: ก็มันคือตาเฮามันเดี๋ยวนี้คือ
3: บ่แก่บัดกินไปแล้วก็ส่งแจ้ง
4: บัดกินไปแล้วแย่ก้นเข็มได้อยู่เดี๋ยวนี
3: ้อ๋อมันก็ดีขึ้นหลายแล้วกันแก่จนเข็มได
4: ้แย่ก้นเข็มแล้วนี่บ่ได้ใช้แว่นตาได้ล่ะ
3: นี่แต่ก่อนแย่ได้บ
4: ่บ่
3: อ๋อแสดงว่าตาดีขึ้นแค่
4: เดี๋ยวนี้คนใช้แว่นตาแห้งแห้งบ่เห็นอุ้งบัดบ่เห็นอุ้งก่อนหูเข็ม
3: มันปรับมันปรับสายตาให
4: ้บัดนี้บัดคือจังสีไข่ๆสนอกบ้ากูต้องมากินอีกก็น่าจังดอก
3: บัดแขนแขนตัวปวดก็ดีขึ้นแน่แล้ว
4: ดีขึ้นแล้วตัวนี้
3: บัดหลังงอมเด้
4: อันอันบ้านบ่ทันเด้ไข
3: ่บ่เป็นหยังดอกคนนับผู้เฒ่าอยู่ตั้งเท่าใด
4: แปด75จ้าม
3: ันก็ทรงงอมงอมลงแต่ว่ามันดีขึ้นบ่น้ำแอวน้ำหยัง
4: ว่ามันอันบัดเฮายางไปเบ็ดไปอยู่แต่ว่าหักยางไปไกลมันอย่างงอมลงอยากงอมลงอีกก็บ่มีไม่เจ้า
3: ครับ
4: แต่ว่ายางน้ํากี่มันชื่อไปได้แน่อยู
3: ่ท่านยางไกลๆก็ซื้อไปได้เด้อยู
4: ่อ๋อแต่น้องยางไกลมันบัดอยากงอมลงอีกคันเฮาบ่สักขานี
3: ่ก็ภาพรวมแล้วก็ถือว่าดีขึ้นอยู
4: ่ว่ามันไกลแน่อยู่
3: หลายยางอยู
4: ่หากอันโทบ่เป็นไห้จะผู้อื่นโทไห้จะกินยา
3: เออ
4: มีตาพ่อใหญ่คู่วิเศษโทรให้มือนึงผัดไปพูมไปใส่อันอันน้องอันยวนรอเฮียนยายเพี้ยนพุ่นพ่อใหญ่เพ่งพุ่นยายจินพุ่น
3: ครับผม
4: แต่เบอร์โทรให้เบอร์โทรเขาก็ให้ได้ให้โทรบ่เปลี่ยนบ้ากูใช้ผู้อื่นดีกว่าเว้ย
3: ครับผมท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของแม่ใหญ่ค่ำผิวอายุ75ปีอยู่บ้านยังกับบ้าน
4: นนท์สว่าง
3: บ้านนนท์สว่างตำบลหน้ามะเฟืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับปัญหาเพิ่นก็คือปวดแขน
4: ว่ามันไข้แน่อยู่ดอก
3: นะครับเป็นกระดูกทับเส้น UL บ่ปวดแต่
4: ว่
3: าม
4: ันงอมเป็นโดนเนาะ
3: นะครับปวดละกะเป็นความดัน
4: ไขมันมันก็น่าเศร้าน่ะใจมันเศร้าไว้ไรก็บ่เศร้า
3: ปัญหาอีหลีก็คือแม่เราตาเราแน่มบ่ค่อยแจ้งน้ำนะครับแต่ว่ากินน้ำมะกรูดก็ไป6ขวดแล้วแต่เพิ่นว่าสนเข็มได้เพิ่นว่าสั้น
4: กิน5ขวด6ขวด6บ้านหมด
3: เนาะกิน5ขวดขวด6บ่ทันหมดนะครับสนเข็มได้ตาแจ้งขึ้นแขนทั้งครัวที่ว่ามันปวดมันหยังก็ดีขึ้นหลายนะครับแข็งแรงขึ้นเนาะ
4: จ้า
3: ครับผู้ใดอยู่บ้านใกล้ๆสงสัยจังใดก็แวะมาถามแม่คำผิวเบิ่งน้ำบ้านหมู่บ้านนี่ก็หูจังเบิดเหรอวะ
4: โอ้ยเมิดบ้าน
3: เมิดบ้านหูจังเบิดแวะมาถามแวะมาคุยได้ว่ากินอีหลีบ
4: ่กันแม่เพี้ยนแม่เพี้ยนเป็นใดสัน
3: เอาขอบคุณแม่คำผิวหลายๆเด้อแม่เด้อ
2: จ้าสาธุคุณฝ่ารักษาเทวดาคุ้ม
5: น้ำมะคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังพอมีเวลาเหลือครับท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องกฎแห่งกรรมกันก่อนนายแดนนี่แกลุกขึ้นตอนเช้าลุกขึ้นอย่างรีบเลยเพราะว่าได้ยินเสียงใครไม่รู้มากดกริ่งเรียกที่หน้าประตูบ้านอารามตกใจก็รีบลุกขึ้นเผอิญไปเหยียบกองหนังสือที่วางระเกะระกะที่พื้นก็ทำให้หัวทิ่มหลังจากนั้นก็รู้สึกตาลายหัวหมุนเคว้งคว้างลืมตาก็ไม่ได้หลับตาก็ไม่ได้บ้านมันหมุนไปหมดภรรยาและลูกก็พาส่งโรงพยาบาลผลการตรวจเช็คในขั้นแรกหมอวินิจฉัยว่าเป็นเพราะโรคความดันแล้วก็น้ำในช่องหูไม่สมดุลกันทีนี้คุณวรีเนี่ยเป็นน้องสาวคนสุดท้องคนรองจากนายแดนก็เป็นผู้หญิงซึ่งแต่งงานแล้วตามสามีไปอยู่ทางใต้เนี่ยตัวคุณวรีเองก็อยู่ใกล้บ้านพี่ชายคนนี้มากที่สุดก็เลยต้องรับหน้าที่น้องสาวที่ดีก็รีบไปเยี่ยมพี่ชายในทันทีที่ได้ทราบข่าวตอนนั้นนายแดนต้องนอนหลับตาอยู่เฉยๆจะพลิกตัวเร็วๆก็ยังไม่ได้แต่อาการที่แทรกซ้อนติดตามมาก็คืออาการที่เรียกว่าหูอื้ออาการเนี้ยหมอยังตรวจเช็คอยู่นี่นายแดนก็บอกกับน้องสาวบอกว่าอาการหูอื้อเนี่ยมันเริ่มมาได้หลายเดือนแล้วแต่ว่าเป็นหายๆบางครั้งก็ไม่ได้ยินอะไรรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างลั่นอยู่ในหูมันหนักหนาสาหัสก็ตอนเวียนหัวจนโลกหมุนเนี่ยแหละคุณวลีก็มีโอกาสได้คุยกับหมอตอนที่เข้ามาตรวจอาการตอนเช้าหมอบอกว่าอาการเวียนหัวตาลายคงจะดีขึ้นแต่เกี่ยวกับระบบในช่องหูเนี่ยต้องเช็คอย่างละเอียดอีกวันสองวันคงจะกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ต้องงดเหล้างดบุหรี่โดยเด็ดขาดไอ้เรื่องงดบุหรี่นะคงได้แต่งดเหล้าคงยากนะคุณวลีรู้ดีเพราะว่าพี่ชายเนี่ยดื่มหนักมาตั้งแต่เป็นหนุ่มตอนเข้ารับราชการตำรวจใหม่ๆแต่งงานมีลูกมีเต้าแล้วก็ยังดื่มหนักอยู่พูดถึงชีวิตของพี่ชายคนนี้เป็นคนค่อนข้างดุเอาจริงเอาจังใครๆก็บอกว่าเหมาะสมละที่เป็นตำรวจนายแดนไม่ใช่คนเกเรแต่ว่าใจร้อนผงผางโดยเฉพาะเวลาเล่าเข้าปากด้วยแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆมาแล้ววลีเนี่ยโดนตีเป็นประจำพอโตเรียนหนังสือเพื่อนผงคนไหนพูดผิดใจหรือทำให้โกรธก็เป็นโดนตบคุณวลีนึกได้พอพูดถึงเรื่องตบก็นึกอะไรขึ้นมาได้ว่านายแดนนี่ชอบใช้อำนาจโทสะโดยการใช้มือตบกกหูคนอื่นเป็นประจำแกทำด้วยความโกรธด้วยความเมายิ่งได้เป็นตำรวจด้วยแล้วนายแดนก็ถูกตั้งฉายาว่านักตบแห่งกรุงเก่าผู้ต้องหาที่เจอพี่แดนสอบสวนนี่จะผิดจะถูกยังไงทำไม่ได้อย่างใจนี่เป็นโดนตบด้วยดำปืนจนหัวที่หัวตำเลือดตกยางออกมานักต่อนักแล้วผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าก็เคยกล่าวตำหนิอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ดีได้ประเดี๋ยวพอกินเหล้าเข้าเวรทีไรก็เป็นได้เรื่องทุกทีผู้ต้องหาเนี่ยเห็นหน้านายแดนเนี่ยเป็นต้องถวาทุกคนแหละทีนี้พี่อุ๋ยซึ่งภรรยาของนายแดนนี่ก็คุยกับคุณวลีนะเรื่องเกี่ยวกับนายแดนเนี่ยพี่อุ๋ยก็บอกว่าเรื่องกรรมตามสนองนี่มันแน่นอนบางคนบอกไม่เกี่ยวกันแต่ว่าแกรู้มนุษย์เราเนี่ยเกิดมามีเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมแต่คนบางคนที่เคยทำการอะไรที่เป็นผลร้ายต่อคนอื่นไม่ว่าคนหรือสัตว์สิ่งที่ตัวเองจะได้รับตอบแทนกลับมาก็คล้ายๆกันไม่ช้าก็เร็วถึงแม้จะไม่ตรงประเด็นนักแต่ก็ใกล้เคียงกันทุกรายนะพี่อุ๋ยก็เล่าให้คุณวลีฟังเรื่องบาปกรรมของนายแดนเนี่ยสองเรื่องล้วนแต่เกิดในหน้าที่ทั้งนั้นแต่มันก็เกินความจำเป็นที่จะต้องทำมากถึงขนาดนั้นเรื่องแรกเนี่ยเกิดขึ้นมา2ปีแล้วนายแดนได้รับมอบหมายให้นำกำลังไประงับเหตุคนเมาสุราทะเลาะวิวาทกันคนถูกจับก็เมาคนไปจับก็เมาเพราะว่าก่อนที่จะได้รับแจ้งเนี่ยนายแดนนั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนตำรวจที่ออกเวรแล้วอยู่หลังโรงพักจับผู้ต้องหามาได้3คนอีกคนอายุยังน้อยแค่16ปีแต่พูดจากวนโทสะนายแดนก็เลยตบสั่งสอนด้วยฝ่ามือเขาที่กกหูฉาดใหญ่ปรากฏว่าเด็กคนนั้นสลบคาที่ญาติพี่น้องเขาเอาเรื่องเจ้านายต้องช่วยไกลเกลี่ยตัวนายแดนถูกทำทันบนลดขั้นเงินเดือนในปีนั้น อีกเรื่องนึงผู้ต้องหาถูกจับคดีลักทรัพย์วันนั้นนายแดนไม่ได้ดื่มแต่แกเข้าเวรพอดีในระหว่างสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแล้วคงจะพูดจาก้าวร้าวจนทำให้อารมณ์ขี้โมโหของนายแดนคุกรุ่นคราวนี้แกตบผู้ต้องหาด้วยปืนที่กำไว้ในมือจนหน้าตาแตกเลือดไหลออกจมูกออกหูมันเป็นการทำในหน้าที่ก็จริงแต่ว่าทำเกินกว่าเหตุพักพวกลูกน้องไม่มีใครกล้าห้ามเพราะว่ารู้นิสัยแกดีเรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยู่เลยแล้วแกก็มาป่วยซะก่อนนะเขาก็เคยบ่นถึงนิสัยตัวเองเหมือนกันว่าแกไม่หายโมโหทีไรลืมตัวทุกทีทำไปแล้วก็เสียใจว่าแกว่างั้นทีนี้พี่อุ๋ยซึ่งเป็นเมียนายแดนนี่ก็บอกว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้นายแดนมีอาการหูอื้อแล้วก็เวียนหัวเหมือนกับคนโดนตบที่กกหูเหมือนกับที่แกชอบทำกับคนอื่นนะคุณวัลลีก็เลยบอกว่าถ้าในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็คงไม่เกี่ยวกันคงจะเกิดจากภาวะร่างกายที่ทุกคนมีสิทธิ์เจ็บป่วยได้แต่ถ้าเกี่ยวกับในเรื่องกรรมนะกฎแห่งกรรมนี่ได้เออมีอย่างที่ไหนทำไมจะต้องมาเจ็บป่วยด้วยอาการเหมือนคนโดนตบหูอื้อจนเหมือนกับโลกหมุนอย่างนี้นะตอนนั้นภรรยาเขาก็ถึงกับสายหัวนายแดนกลับมาพักฟื้นที่บ้านแต่ยังต้องลาป่วยอีกสักระยะก่อนจะไปทำงานได้อาการเวียนหัวนี่นานๆจะเป็นสักครั้งเนื่องจากน้ำในช่องหูไม่สมดุลกันตามที่หมอบอกแล้วก็เลือดไหลไปเลี้ยงสมองไม่พอเพราะความดันส่วนหูที่อื้อกระทั่งบางครั้งก็แทบจะไม่ได้ยินนั้นหมอบอกว่าเกี่ยวกับการอักเสบแล้วก็ความบกพร่องของเยื่อหูซึ่งถ้าจะรักษากันจริงๆก็ต้องผ่าตัดถ้าไม่ผ่าตัดก็กินยาแต่จะหายขาดหรือเปล่านี่ไม่รู้นายแดนก็ไม่ขอผ่าตัดแกบอกกลัวยาสลบยอมหูอื้อดีกว่าเวลาใครด่าจะได้ไม่ได้ยินแล้วก็จะได้ไม่โมโหจนทำร้ายใครอีกก็ดีเหมือนกันที่ยังรับสภาพของตัวเองนะหมอที่รักษาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆพิสดารมันมักจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ในยุคนี้ไม่รู้มันเป็นไปได้ยังไงนะคุณวัลลีก็บอกว่าคนที่รู้ดีก็คือคนที่เป็นนั่นแหละนะจะรู้ดีที่สุดว่าตัวเองไปทำเวรทำกรรมอะไรมาเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านผู้ฟังกระผมพันโทไพโรธพนาลินก็เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะครับนำสิ่งดีๆที่มีประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับเขาโทรมาหาผมโทรเข้ามาที่บริษัทเนี่ยทำไมกินหมดขวดหนึ่งแล้วทำไมมันไม่ดีขึ้นเลยโทรมาถามผมเองก็ลำบากใจนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือบางทีหลายท่านก็หวังผลเลิศจะให้เป็นแบบวิเศษเลยก็ลำบากใจครับท่านผู้ฟังผมก็ถามว่าคุณลุงป่วยมากี่ปีแล้วนะโอ้ยป่วยมา7ปีบ้าง10ปีบ้าง50ปี5ปีบ้าง5ปี10ปีคือป่วยมานานนะท่านผู้ฟังและที่สำคัญก็คือถามว่าป่วยเป็นอะไรมั่งบางคนนี่เป็น2อย่าง3อย่างบางคน3กษัตริย์นะความดันเบาหวานไขมันบางคน4กษัตริย์5กษัตริย์นะคนเป็นคอเลสเตอรอลมือชาเท้าชาเหนื่อยง่ายใจสั่นโอเป็นหลายอย่างทีนี้เวลาเราดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนี่ท่านผู้ฟังครับเราต้องการอยากให้ตรงไหนมันหายเนี่ยมันจะตามใจเราไม่ได้เจาะจงว่านี่นี่นะฉันไอปวดเข่ามากนี่รักษาปวดเข่าก่อนนะเนี่ยฉันตาไม่ค่อยดีรักษาตาก่อนนะเราสั่งไม่ได้ครับเรียนท่านผู้ฟังว่าการฟื้นฟูของร่างกายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าร่างกายมันจะฟื้นฟูตรงไหนได้ก่อนนะครับบางทีร่างกายมันพร้อมที่จะดูแลรักษาเยียวยาตรงไหนร่างกายมันก็จะดูแลมันเองนะเหมือนกับเราไม่สามารถจัดคิวให้มันได้ท่านผู้ฟังครับเอาว่าให้มันดีโดยภาพรวมตรงไหนดีก่อนก็ช่างมันเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับตรงไหนดีก็ช่างมันถือว่าร่างกายของเรามันสำคัญทุกส่วนไม่มีส่วนไหนสำคัญกว่าส่วนไหนนะครับร่างกายของคนเราไม่ว่าจะตาหูจมูกลิ้นนิ้วมือนิ้วเท้าสำคัญทั้งนั้นระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทระบบกระดูกระบบเส้นเอ็นระบบกล้ามเนื้อระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารนะครับระบบตับไตทุกอย่างเนี่ยมันสำคัญหมดให้มันดีโดยภาพรวมนะครับให้ร่างกายมันค่อยๆดูแลค่อยๆรักษาเราเองขึ้นมา
6: อย่าใจร้อนเดือนท่านผู้ฟังนะครับอย่าใจร้อนนะเป็นมา10ปีจะให้หาย3วัน7วันนี่แหมบางทีมันก็เกินควรนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับใจเย็นๆก็ค่อยๆดื่มไป1ขวด2ขวดสัก3ขวดดิก็สังเกตดูตัวเองนะครับจะเป็นยังไงนี่ให้สังเกตตัวเองดีกว่านะครับพูดไปมันก็เหมือนกับเราอยากขายของมากเกินไปนะครับก็ถือว่าให้รางวัลกับชีวิตของตัวเอง360บาทบางครั้งอาจจะเป็นการตอบโจทย์เรื่องสุขภาพของเราก็ได้อยากให้ผู้ฟังลองดูนะครับอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่มันเป็นพันโทนะเป็นประโยค9เป็นนาคหลวงมาเล่าแล้วเราต้องเชื่ออย่าคิดอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับอะไรก็แล้วแต่ในกาลามสูตรของพระพุทธเจ้านี่ท่านบอกว่าถ้าตราบใดเรายังไม่ได้ทดลองด้วยตัวเองประจักษ์ด้วยตัวเองเห็นแจ้งด้วยตัวเองแล้วนี่สิ่งนั้นเราไม่เชื่อไม่ปฏิเสธไม่เชื่อเป็นกลางๆเอาไว้จะดีที่สุดนะครับคือไม่เชื่อแต่ก็ไม่ปฏิเสธฟังหูไว้หูนี่ลักษณะของชาวพุทธที่ดีฉะนั้นก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเมื่อท่านคิดจะดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรหลักอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ร่างกายของเรารักษาตัวเองการที่ร่างกายของเราจะรักษาตัวเองได้นั้นเนี่ยท่านผู้ฟังต้องรักษาตัวเองด้วยต้องรักตัวเองด้วยนะถ้าเราไม่รักตัวเองไม่มีใครรักหรอกครับนะครับก็คือต้อง 1. นอนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เยอะทำจิตใจให้สบายนะครับกินอาหารให้ตรงเวลาเขาเรียกว่าเตรียมตัวพร้อมเพื่อที่จะมีสุขภาพดีออกกำลังกายบ้างไหว้พระสวดมนต์ยิ่งดีนะครับโดยเฉพาะกับผมเองมีความเชื่อว่าการเจ็บป่วยของเราบางครั้งอาจจะเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรของเราทำบุญทำกุศลกับท่านผู้ฟังอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราช่วยได้นะครับช่วยได้นะครับก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังแบบนี้อย่างนี้นะครับใจเย็นๆอย่าใจร้อนค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับ
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
8: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะ